0: รงพุตานนะคะจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะทั้งหมดนี้เราเดินทางและพักผ่อนอย่างเหนือระดับนะคะรถโค้ช VIP นั่งสบายตลอดการเดินทางพักโรงแรมหรูอิ่มอร่อยกับอาหารเลิศนะทุกมื้อนะคะราคาพิเศษนะคะเพียง 15,900 บาทต่อท่านนะคะอย่างที่บอกไปตอนนี้เหลือ8ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะใครที่สนใจเนี่ยต้องรีบจองเข้ามานะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0944803076นะคะ0943966649และเบอร์0868251444ค่ะน
1: ่
0: าสนมากนะคะใครที่สนใจรีบโทรเข้ามาก่อนที่จะเต็มนะคะ
1: เมื่อเสาร์อาทิตย์ที่แล้วนะครับผมจะมีโอกาสเดินทางไปพิษณุโลกพอดีเลยเมืองสองแควนะครับก็ได้ไปชมไปสักการะพระพุทธชินราชนะครับในวันวิสาขบูชาพอดีก็งดงามมากนะครับแล้วก็วังจันทร์นี้ห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่าได้มีการปรับโฉมปรับภูมิทัศน์นะครับก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็สวยงามมากนะดังนั้นเนี่ยทริปนี้เนี่ยนะครับในส่วนของสองแควนะเมืองสองแควที่ผมเพิ่งไปมานี่บอกได้เลยว่าห้ามพลาดเลยครับ
0: นะคะ
1: มาดูข่าวสารกันต่อนะครับครับอ่ะแต่คุณลิซ่าเมื่อสักครู่นี้ขอขยายความนิดนึงว่าผมก็เลยเข้าไปดูใน rank CWUR ซึ่งเป็นอีกแรงกิ้งหนึ่งที่มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเนี่ยไปดูด้วยความสนใจนะก็อยากจะไปดูว่าที่1ในเอเชียที่1ในอาเซียนของเราเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าถ้าเป็นท็อป10เนี่ยก็จะคล้ายๆก็จะเป็นมหาวิทยาลัยของสหรัฐกับอังกฤษซะเป็นส่วนใหญ่นะครับอันดับที่1ของอาเซียนนะคุณลิซ่าอันดับที่80ครับคือ NUS National University of Singapore นะครับส่วนอันดับที่1ของเอเชียเนี่ยคือปกติถ้าเป็นแรงค์อื่นเนี่ยอันดับที่1อาจจะเป็น NUS หรือว่าเป็นมหาวิทยาลัยของทางจีนแต่ว่าอันดับที่ดีที่สุดของเอเชียนะครับอยู่ที่อันดับ13ของโลกนะในแรงกิ้งนี้นะครับคือ University of Tokyo นะหรือว่าโทไดของญี่ปุ่นอันนี้ก็เพิ่มไปดูเล่นๆต่อจากที่คุณลิซ่าได้เอาแรงกิ้งนี้มาบอกอันดับ1ก็แน่นอน Harvard อันดับ2ก็ MIT อันดับ3แซนฟอร์ดนะฮะ
0: นะคะเผื่อใครสนใจนะคะลองเข้าไปดูแต่ว่าที่นำข่าวนี้มาเป็นเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับเวียดนามนะคะที่ในปีนี้เนี่ยค่ะ6มหาวิทยาลัยเนี่ยติดท็อป 10% แปลว่าเขาเนี่ยทำผลงานได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็แต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ขยับขึ้นมาหลายอันดับอยู่เหมือนกันนะคะแล้วเมื่อพูดถึงเวียดนามนะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการท่องเที่ยวของเวียดนามดูว่าตัวเลขนี้ก็ก้าวกระโดดเช่นเดียวกันนะคะInternational arrivals to Vietnam reach record high in first 5 months นะคะก็พูดถึงจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเยือนประเทศเวียดนามในช่วง5เดือนแรกของปีนี้นะคะพุ่งสูงเป็นประวัติการค่ะทุบสถิติใหม่ของช่วงเวลาเดียวกันอย่างไม่เคยมีมาก่อนนะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นฟูอย่างแข็งแกร่งแล้วก็การเติบโตต่อเนื่องนะคะของเรื่องการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้นะคะจากการเปิดเผยข้อมูลล่าสุดของสำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนามนะคะพบว่าในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะเวียดนามนะคะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นจำนวนสูงถึงประมาณ 10.6 ล้านคนค่ะคิดเป็นอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 14.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้านี้นะคะเฉพาะในเดือนพฤษภาคมเพียงเดือนเดียวนะคะมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเวียดนามมากถึง 1.78 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.5 เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะซึ่งถึงแม้ว่าตัวเลขในเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะถือว่าชะลอตัวลงเล็กน้อยนะคะเมื่อเทียบกับเดือนเมษายนก่อนหน้านี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าการเริ่มต้องเข้าสู่ช่วงฤดูการท่องเที่ยวหรือ Green Season เป็นช่วงเมษายนนี่แหละค่ะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยก็ยังถือว่าคงรักษามาตรฐานการเติบโตในระดับสูงเอาไว้ได้อยู่นะคะปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนให้ภาคการท่องเที่ยวของเวียดนามนะคะทะยานสู่จุดสูงสุดนี้นะคะก็มาจากหลายองค์ประกอบด้วยกันนะคะปัจจัยแรกก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมทางสังคมนะคะแล้วก็การเมืองที่ยังคงมีความมั่นคงสูงนะคะก็ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยค่ะปัจจัยต่อมานะคะก็เป็นเรื่องของการดำเนินนโยบายด้านวีซ่าที่มีความผ่อนปรนแล้วก็เปิดกว้างมากขึ้นนะคะรวมไปถึงการจัดแคมเปญส่งเสริมการตลาดแล้วก็มาตรการการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพนะคะประกอบกับการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มนักเดินทางนะคะที่มีความหลากหลายจากทั่วโลกนะคะถ้าหากเจาะลึกไปที่ช่องทางการเดินทางของนักท่องเที่ยวนะคะต่างชาติเนี่ยที่เข้ามายังเวียดนามก็จะพบว่าการ

ทางอากาศเนี่ยค่ะก็ยังคงเป็นช่องทางหลักที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะคะโดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านสายการบินต่างๆเข้ามาสูงถึง 8.7 ล้านคนคิดเป็น 82.3% นะคะของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดนะคะเติบโต 11% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนะคะขณะที่รองลงมา

0: วัดมาเลเซียแล้วก็คนไทยนะคะที่ไปเที่ยวเวียดนามขณะเดียวกันค่ะตลาดจากทวีปอเมริกาก็มีการขยายตัวที่น่าจับตามองนะคะโดยเฉพาะฝั่งสหรัฐอเมริกาและแคนาดานะคะแต่กลุ่มที่สร้างความประหลาดใจแล้วก็เติบโตอย่างร้อนแรงที่สุดในเวลานี้คือกลุ่มนักท่องเที่ยวจากยุโรปค่ะนำโดยประเทศรัสเซียนะที่มียอดนักท่องเที่ยวพุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะคะควบคู่กับการเติบโตของนักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสเช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่าเป็นหลากหลายประเทศที่สนใจไปเวียดนามในขณะนี้นะคะจริงๆลิซ่าเองเนี่ยเพิ่งที่จะไปเวียดนามเมื่อปีที่แล้วแล้วก็รู้สึกเลยเห็นได้เลยว่าไปเมืองยาจางที่เป็นเมืองทะเลของเขารู้สึกสัมผัสได้เลยว่าต่างชาติเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ที่เยอะมากๆและคนรัสเซียก็เยอะมากๆเลยนะคะก็ถือว่าทำผลงานมาได้ดีเรื่องของการท่องเที่ยวในปีนี้จนทุบสถิติได้เลยค่ะ
1: ครับนะอันนี้ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่กำลังเนื้อหอมนะฮะเวียดนามนะครับอ่ะขอไปดูอีกสักข่าวหนึ่งสั้นๆนะฮะก็จะทำไหมเนี่ยก็เป็นข่าวที่ไปดูเกี่ยวกับญี่ปุ่นละกันนะครับใครที่เดินทางไปญี่ปุ่นช่วงนี้นะครับก็เตือนกันอีกครั้งนึงนะฮะนอกเหนือจากสภาพภูมิอากาศแล้วนะครับอีกเรื่องนึงที่ต้องระวังคือโรคหัดนะฮะตอนนี้เนี่ยจำนวนผู้ป่วยโรคหัดในญี่ปุ่นนะครับสูงเกิน500รายละเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วที่สุดเป็นอันดับที่2นับตั้งแต่ปี2562นะครับซึ่งปีนั้นเนี่ยปี62เนี่ยเป็นปีที่จำนวนผู้ป่วยหัดเนี่ยมากที่สุดในทศวรรษที่ผ่านมานะครับโดยที่สถาบันความมั่นคงด้านสุขภาพของญี่ปุ่นก็รายงานว่าพบผู้ติดเชื้อหัดนะฮะรายใหม่จำนวน11รายในช่วง1สัปดาห์จนถึงวันที่24พฤษภาคมซึ่งทำให้จำนวนสะสมของปีนี้อยู่ที่511รายนะโดยเชื่อว่า70%ของผู้ป่วยที่ติดเชื้อในญี่ปุ่นนะครับเนื่องจากโรคหัดนะได้รับการประกาศว่าถูกกำจัดซึ่งโรคกำถูกประกาศไปก่อนนั้นว่ากำจัดสิ้นซากไปแล้วเนี่ยนะครับจึงดูเหมือนว่าน่าจะเป็นการติดตัวเข้ามาจากญี่ปุ่นเพราะว่าในญี่ปุ่นเนี่ยบอกว่าไม่มีแล้วนะก็อาจจะต้องมีมาตรการคุมเข้มเรื่องของการเดินทางนะฮะแล้วก็กระทรวงเองก็กำลังเรียกร้องให้พาเด็กไปฉีดวัคซีนตามเกณฑ์อยู่นะฮะหัดระบาดที่ญี่ปุ่นนะครับอาการของโรคนะครับมีไข้ไอแล้วก็มีผื่นคันในกรณีหนักเนี่ยก็อาจจะทำให้ถึงแก่ชีวิตได้นะครับใครไปญี่ปุ่นก็ระวังด้วยนะฮะเรื่องของหัดครับ
0: นะคะอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้านะคะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเมียนมากับคุณกฤตค่ะ
1: ครับ
2: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง Mcot News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN ในช่วงสุดท้ายนะครับจะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาหัวข้อทิศทางพลังงานสะอาดเมียนมาครับ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: สวัสดีครับคุณกฤต
4: ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยครับ
1: ครับนะฮะวันนี้นะครับจะมาพูดคุยกันในหัวข้อทิศทางพลังงานสะอาดเมียนมาแต่ว่าก่อนอื่นคุณลิซ่าเชิญเลยครับ
0: ค่ะมาทวงของรางวัลค่ะคุณกฤษคะ
4: ครับผมวันนี้มีคุกกี้เมียนมานะฮะหน้าตาไม่สวยแต่ว่าอร่อยครับก
1: ็
4: เลยมาปลาครับก็มี3รางวัลเช่นเคยนะครับคำถามง่ายๆนะครับก็คือแหล่งพลังงานจากเขื่อนใหญ่จากเมียนมาเนี่ยซึ่งเป็นมรดกของตั้งแต่ยุคสมัย อังกฤษสร้างทิ้งไว้ให้นะครับ อยู่ที่รัฐไหนครับ A ก็รัฐกะหยา B ก็รัฐกะเหรี่ยงครับครับผม
0: ค่ะคำถามนะคะเดี๋ยวขอทวนคำถามอีกทีนึงแล้วก็พูดถึงกฎกติกาในการร่วมสนุกนะคะแหล่งพลังงานจากเขื่อนใหญ่ของเมียนมานะคะที่เป็นมรดกที่สร้างขึ้นสมัยอังกฤษนะคะอยู่ในรัฐไหนของเมียนมานะคะ A คือรัฐกะหยานะคะแล้วก็ B คือรัฐกะเหรี่ยงนะคะสำหรับใครที่ สนุกนะคะสามารถที่จะ

0: ตอบเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะตอบ A หรือ B มาพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์นะคะมาทาง SMS 4689399นะคะเบอร์4689399ค่ะ
1: ครับก็ครับผมก็จากนโยบาย100วันของรัฐบาลเมียนมานะครับประกาศออกมาเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับก็คือรัฐบาลเองก็อยากให้ประชาชนช่วยกันประหยัดพลังงานเพราะว่าก็อย่างที่ทราบกันฮะสงครามอิหร่านอิสราเอลกับสหรัฐเนี่ยทำใหปั่นป่วนไปทั้งโลกนะครับเมียนมาก็เช่นเดียวกันนะครับ
2: ไม่รอดนะฮะครับ
1: รัฐบาลก็เลยบอกว่าให้ประชาชนช่วยกันประหยัดพลังงานแต่สิ่งหนึ่งที่รัฐบาลส่งเสริมก็คือเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับสมัยทันสมัยมากนะทันเทรนด์ของโลกเลยทีเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าถามผมนะครับผมก็คิดว่าเรื่องของการพลังงานสะอาดของเมียนมาเนี่ยที่บอกว่าให้ส่งเสริมให้พลังทางประชาชนเนี่ยใช้โซลาร์เซลล์รูฟท็อปนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยอาจจะไม่เป็นการตอบโจทย์ก็ได้เพราะว่าผมว่ามันเป็นน่าจะเป็นแค่ยาพาราเซตามอลที่ให้คนกินชั่วคราวนะครับก็คือสามารถรักษาอาการเจ็บป่วยได้ชั่วคราวเท่านั้นแหละก็เพราะว่าเมียนมาเองก็อย่างที่ทราบนะครับว่าข้อจำกัดทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยผมเชื่อว่าการจำกัดทางในการซื้อนะครับก็คงจะซื้อสินค้าได้ในลักษณะคือเอาของถูกเข้าว่าก่อนเพราะว่าสินค้าราคาถูกมันคงไม่มีของถูกและดีนะครับหรือว่าถูกแล้วก็ใช้ได้อย่างยืนยาวนี่มันคงไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้โซลาร์เซลล์รูฟท็อปของเมียนมาเนี่ยก็น่าจะเป็นคุณภาพที่ไม่แพงนักเพราะว่าอายุการใช้งานก็คงไม่เกิน3ปี5ปีอย่างที่ว่านะครับเพราะฉะนั้นคงไม่สามารถที่จะตอบโจทย์นะในระยะยาวได้นะครับแล้วก็การที่เราจะทำโซลาร์เซลล์รูฟท็อปเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะตอบโจทย์ว่ากลางวันเท่านั้นกลางคืนก็คงจะต้องมีแบตเตอรี่มาเก็บพลังงานไว้ซึ่งตรงนี้แบตเตอรี่เนี่ยค่าแบตเตอรี่มันแพงมากนะครับแล้วถ้าสมมติว่าไม่มีแหล่งผลิตที่อยู่ในประเทศจริงๆเนี่ยรัฐบาลเมียนมาก็คงจะต้องสูญเสียเงินในการที่จะซื้อแบตเตอรี่ประชาชนก็คงจะไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ให้กับประชาชนได้แต่ถ้ามองตามหลักแล้วเนี่ยเมียนมาเนี่ยเป็นแหล่งที่มีพลังงานค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่ามันจะอยู่ในพลังงานถ่านหินพลังงานของไฮโดรพาวเวอร์หรือว่าเขื่อนนะครับตรงนั้นเนี่ยเมียนมานี่ก็มีอยู่ก็มีใช้อยู่แต่ถ่านหินของเมียนมานี่เยอะมากอาจารย์เจ
2: ต
1: อย่างที่ผมไม่เคยไปเห็นมาที่ลัสกายนะครับทางเหนือหน่อยของลัสกายใกล้ๆกับรัฐกระชินเนี่ยตรงนั้นเนี่ยจะมีหน้าดินเลยนะครับหน้าดินเลยผมไปเก็บถ่านหินหน้าดินมาแล้วก็เอามาแล้วให้เพื่อนที่เป็นวิศวกรทางด้านพลังงานเนี่ยนะครับซึ่งพี่สงัดนี่แกก็จบจากจุฬามาเนี่ยท่านก็บอกว่าโอ้พลังงานต่อแคลอรี่เนี่ยสูงมากอยู่ที่ประมาณ400กิโลวัตต์ทีเดียวนะครับแคลอรี่ต่อกิโลกรัมนะครับซึ่งถือว่าสูงมากๆนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าขุดลึกลงไปยิ่งขุดลงไปก็ยิ่งจะพลังงานก็ยิ่งสูงกว่านั้นเพราะฉะนั้นพี่แกก็เชื่อว่าน่าสนใจแต่ว่าพอเพื่อนๆที่ผมพาไปดูปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าเรื่องสำคัญก็คือการขนถ่านหินจากทางสกายลงมาเนี่ยไอ้ตัวโลจิสติกนี่ยังเป็นข้อจำกัดอยู่เพราะงั้นเนี่ยทำก็น่าจะไม่คุ้มนะครับก็นั่นคือแต่ว่าถ้าสมมุติว่ารัฐบาลเมียนมาเองเนี่ยส่งเสริมให้ใช้ถ่านหินเหล่านั้นเนี่ยมาผลิตพลังงานโดยใช้เครื่องปั่นไฟแบบหรือว่าเจเนเรเตอร์แบบขนาดกลางนะครับที่ไม่ใหญ่มากไม่ถึง100เมกะวัตต์เนี่ยก็คงจะน่าจะเป็นผลดีเพราะไม่ต้องเชื่อมต่อจากสายไฟแรงสูงที่เมียนมาเองเนี่ยไม่มีเสาแบบไฟฟ้าแรงสูงที่เหมือนบ้านเราที่ใหญ่มากแล้วก็สายไฟมองแต่ไกลก็เห็นอย่างนั้นนะครับก็คงไม่มีให้เห็นมากนักนะครับเพราะว่าสายของเขาเนี่ยแม้จะเป็นไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยถ้าเราไปดูที่นิคมอุตสาหกรรมนะครับตองตะกงหรือว่าเชตะกงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าต้นไฟเสาไฟฟ้าของเขาเนี่ยมันเป็นแค่ต้นเดียวโดดๆนะครับไม่เหมือนของ ตั้งเป็นเหมือนเป็นทาวเวอร์อย่างนั้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยไอการที่จะมันจะก็ถ้าสมมุติว่าแรงดันของไฟฟ้าสูงมากๆเนี่ยก็รับไม่ได้อาจจะมีการสูญเสียหรืออะไรเกิดขึ้นนะครับซึ่งตรงนั้นก็เป็นข้อจำกัดของเมียนมาเพราะงั้นการทำpower plant ที่เป็นขนาดกลางหรือว่า medium เนี่ยก็ประมาณสักไม่ถึง100กิโลวัตต์เนี่ยแล้วก็กระจายไปยังเมืองที่อยู่ใกล้เคียงไม่เกิน550กิโลเมตรเนี่ยมันก็ยังทำได้นะครับตรงนั้นแล้วก็ถ่านหินเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะที่สกายอย่างเดียวถ่านหินเนี่ยในรัฐฉานก็มีในรัฐกะเหรี่ยงก็มีที่ยังไม่ได้เปิดหน้าเหมืองเนี่ยเยอะมากทีเดียวนะครับทีนี้ส่วนอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือพลังงานจากไฮโดรพาวเวอร์นะครับเมียนมาเองเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ธรรมชาติสร้างมาจริงๆแล้วก็ฟ้าประทานจริงๆเพราะว่าน้ำจากแม่น้ำของเขาเนี่ยเขาอย่างเช่นแม่น้ำสารวินเนี่ยนะครับแม่น้ำสารวินที่ไหลมาจากทางรัฐฉานเนี่ยผ่านมารัฐกะหยาลัดกะเหลี่ยงแล้วก็ลงไปที่ลัดมอนแล้วออกทะเลที่ลัดมอนที่มอละแมงเนี่ยอันนั้นเนี่ยมีแม่น้ำสายย่อยสายเล็กเนี่ยเยอะมากนะครับมีแม่น้ำเส้นหนึ่งที่เราเรียกว่าแม่น้ำบาลูชองเนี่ยเป็นแม่น้ำที่แปลกนะครับต้องบอกว่าแปลกเพราะว่าวิ่งผ่านลงมาปุ๊บแล้วก็เจอน้ำตกเนี่ยสูงมากอาจารย์เจมส์ประมาณ500กว่าเมตรนะครับซึ่งสูงมากๆทีเดียวน้ำเนี่ยเราเรียกกันว่าแองกลาของเอเชียก็ว่าได้เพราะว่านั่นคือโอ้โหสูงมากๆแล้วก็ไหลลงมานะครับสวยงามทีเดียวตรงนั้นเนี่ยเขาก็มาทำไฮโดรพาวเวอร์แพลนที่นั่นนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ส่งกระแสไฟฟ้าเนี่ยมายังทางย่างกุ้งก็ได้ใช้กันนะครับหรือว่าแม้กระทั่งมันดาเลแล้วก็ที่เนบิดอก็ยังใช้จากน้ำจากเขื่อนตรงปิระลูปิตาเนี่ยเขาเรียกว่าเขื่อนลูปิตาก็คือเขื่อนตรงนั้นน้ำตกตรงนั้นเรียกน้ำตกลูปิตาซึ่งใหญ่และสวยงามมากทีเดียวนะครับแล้วก็ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของประเทศเมียนมาก็ว่าได้แต่เสียดายตรงนั้นเนี่ยสู้รบกันอยู่นะครับแล้วก็มีการทำให้การส่งกระแสไฟฟ้ายังกระท่อนกระแท่นอยู่นะครับซึ่งตรงนั้นในอดีตก็คือใช้พลังงานจากตรงนั้นจะเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งอันนั้นผมว่าธรรมชาติสร้างมาให้นะพระเจ้าส่งมาให้เขาจริงๆนะครับส่วนผมอยากจะเปรียบเทียบให้ดูอีกแห่งหนึ่งก็คือที่คอนพระเพลงอาจารย์เจตเคยไปไหมครับ
2: ยังไม่เคยไปเลยครับ
1: มหานาทีสีท่านดอนนะครับอันนั้นสวยมากเช่นกันแต่ว่ามันเป็นปลายทางก็คืออยู่ที่ลาวนะครับอยู่ที่ปักเซลงไปเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยที่คอนพระเพลงเนี่ยก็เขาเรียกว่าตาดคอนพระเพลงคำว่าตาดเนี่ยในภาษาลาวก็คือเรียกว่าน้ำตกนะครับส่วนคอนเนี่ยแปลว่าพวกแก่งหินต่างๆที่อยู่ตามในแม่น้ำโขงเนี่ยเขาก็จะเรียกคอนพระเพลงก็คือตาดคอนพระเพลงก็คือตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นน้ำตกจากแก่งหินนะครับแต่ว่ามันก็มันไม่สูงมันเตี้ยๆนะครับแล้วก็น้ำตรงนั้นก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแหล่งที่สร้างพลังงานด้วยเช่นกันเพราะว่าเขามีไอ้แผนของการสร้างนะครับพลังงานหรือว่าไฟฟ้าจากตรงนั้นนะครับตรงนั้นก็ถือว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งก็ว่าได้นะครับเพราะว่าทางภาษาทางการเขาเรียกว่า run off the river นะครับตรงนั้นว่ามันใช้พลังงานที่น้ำจากมหาศาลเลยนะครับแล้วก็ผ่านมาที่ภูสะโฮงนะภูสะโฮงก็คือภูก็รูนั่นแหละครับนะครับหรือเป็นช่องนะนะครับเขาก็จะทำเป็นช่องไว้แล้วก็กันน้ำให้มันไหลเข้าสู่ช่องตรงนั้นที่ภูสะโฮงเนี่ยเขาก็เอาเครื่องปั่นไฟนะครับหรือว่าทำสร้างกระแสไฟฟ้านะครับที่ภูสะโฮงเนี่ยก็ปั่นเป็นไฟฟ้าออกมาซึ่งก็ลักษณะก็คล้ายๆกับทั้งส่วนของที่ผมเล่าให้ฟังก็คือที่ลูปิต้านะครับแต่ว่าลูปิต้าเนี่ยใช้น้ำจากข้างบนคือจากที่สูงเนี่ยไหลลงมาซึ่งเขาเรียกว่าถ้าผมถามพี่สกัดนะครับไปแกก็บอกว่าอันนั้นน่ะในลักษณะนั้นเขาเรียกว่าไฮเฮดนะครับหรือว่าไหลมาจากหัวที่สูงนะไหลตกลงมาซึ่งถ้าหากว่า100 เมตรขึ้นไปเนี่ยนะฮะถึง1,000เมตรเนี่ยตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่า high heat power นะครับหรือว่า high heat hydro power ถ้าแบบลักษณะของที่ฮูซาโฮงเนี่ยตรงนั้นเขาเรียกว่า low heat power หรือว่าบางคนก็เรียกว่า low flow นะครับหรือว่า low flow power plant นะครับซึ่งตรงนั้นลักษณะการทำงานก็จะแตกต่างกันนะครับมาผมต้องมองว่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยมันมีธรรมชาติที่สวยงามลักษณะอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ที่คอนพระเพงหรือว่าที่มหานาทีศรีทันดอนเนี่ยเขายังไม่ทำให้ทัศนียภาพหรือว่า environment ตรงนั้นเสียนะครับเราก็ยังเห็นความสวยงามของแก่งต่างๆที่อยู่นะในแม่น้ำโขงนะครับแล้วก็น้ำนี่กว้างมากนะครับแม่น้ำโขงในช่วงนั้นเนี่ยถ้าใครเคยไปนะครับถ้าไปเนี่ยผมก็เสนอว่าให้ไปในช่วงของน้ำลงนะครับอย่าไปอันแบบน้ำขึ้นสูงๆน้ำขึ้นสูงๆเราจะมองไม่เห็นแก่งเลยนะครับแต่ว่าน้ำก็จะกระแสไหลมาแรงพอสมควรทีเดียวแต่ถ้าไปในช่วงของน้ำลดเนี่ยหรือว่าในหน้าแล้งเนี่ยน้ำลดเนี่ยเราจะเห็นแก่งนะเกาะแก่งเต็มแม่น้ำไปหมดสวยงามมากนะครับนั่นก็เป็นความสวยงามคนละแบบกับทางฝั่งของลูปิต้าหรือแม่น้ำบาลูชองนะครับตรงนั้นเนี่ยแม่น้ำบาลูชองกับแม่น้ำเปานะครับคนทางแถบแม่ฮ่องสอนเราเรียกว่าแม่น้ำปอนนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าเป็นคนไทยหรือว่าไทใหญ
2: ่นะ
1: ไทยใหญ่เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าแม่น้ำเปานะเขาเรียกกันน้ำเปานะน้ำเปาตรงนั้นเนี่ยก็จะมาไหลรวมกันแล้วก็เป็นแม่น้ำสารวินซึ่งก็ส่งให้แม่น้ำสารวินเนี่ยใหญ่ยิ่งขึ้นนะครับตรงนั้นก็อยู่ในช่วงของการสร้างแผนตรงนั้นอยู่พอดีนะครับซึ่งก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพลังงานสะอาดชนิดหนึ่งทีเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปทำให้ไปสร้างเขื่อนหรือว่าไปสร้างสิ่งกั้นแม่น้ำหรือว่าทำให้ต้นน้ำกับปลายน้ำเนี่ยมันสูญเสีย
2: ครับ
1: เป็นธรรมชาติไปนะครับซึ่งตรงนี้เขาอาศัยทั้งสองประเทศเนี่ยก็อาศัยแม่น้ำที่ให้มาจากธรรมชาติเนี่ยมาสูบพลังงานสะอาดนี่กลับมาดูที่พลังงานสะอาดของทางโซนของเมียนมาอีกนิดนึงก็คือเมียนมาเองเนี่ยก็พยายามส่งเสริมให้มีรถ EVเยอะขึ้นนะครับ
2: ครับ
1: พักหลังๆเนี่ยเข้าไปในเมียนมาก็จะเราก็จะเห็นรถ EV เกิดขึ้นพอสมควรทีเดียวแต่ปัญหาของเขาก็ยังมีอยู่เพราะว่ารถ EV ของเขาเนี่ยนะครับเขาไม่มีสเตชันหรือว่าปั๊มสำหรับใช้ชาร์จนะครับไฟฟ้าเพราะว่าการใช้ชาร์จไฟฟ้าแบบไอ้โลสปีดเนี่ยโอ้โหจากเจ็ดผมมีรถ EV อยู่คันหนึ่งผม
2: นานมากเลยใช่ไหม
1: ครับนานมากครับ8ชั่วโมงนี่กว่าจะเต็มนะครับซึ่งถ้าเป็นไฮสปีดหรือว่าไปตามปั๊มต่างๆเนี่ยมันแค่45นาทีก็จบแล้วที่เมียนมานี่ไม่มีแบบบ้านเรานะครับเพราะงั้นเนี่ยการชาร์จเนี่ยเขายังใช้ชาร์จจากที่บ้านนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาของเขาอยู่เพราะงั้นเนี่ยการส่งเสริมหรือว่าการกำหนดนโยบาย100วันของรัฐบาลเนี่ยนะครับผมก็ยังมองว่ายังมีข้อจำกัดอีกเยอะที่ก็ไม่ง่ายนะการที่จะประสบความ
2: ครับนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะพลังงานที่ทางสะอาดของเมียนมาครับเฉลยครับ
1: ครับผมเฉลยครับก็คือแม่น้ำบาลูซองหรือว่าที่เขื่อนลูปิต้าเนี่ยอยู่ที่รัฐกะยานะครับน
2: ั
1: ่นก็คือเป็นผลงานจากยุคของอังกฤษเข้ามาโคโลไนหรือว่าเข้าไปครอบคุมนะครับควบคุมประเทศเมียนมาในยุคนั้นเขาก็สร้างพลังงานตรงนี้ขึ้นมาซึ่งอังกฤษเขามีการทำเรื่องของตัวไฮเฮดนี่มานานแล้วนะครับก็เลยก็ต้องคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเมียนมาในการเลือก
2: ครับนะก็เฉลย
0: ต้องนะคะ
2: ครับ
1: เอคือคำตอบที่ถูกต้องครับ
2: ครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราลาไปพร้อมกันทั้ง3คนเลยแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับผมกับคุณลิซ่าใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่9ทันข่าวนะคะพบกันเป็นประจำเช่นเคยเช้าๆแบบนี้ค่ะ7:30 ถึง8:00 นะคะโดยวันนี้ค่ะความเคลื่อนไหวของข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มีประเด็นอะไรนะคะที่น่าสนใจมารายงานให้ได้รับฟังกันก็พบกันกับคุณศศิธรสังสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือค่ะกับหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งนะคะทางสถานีวิทยุ FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ค่ะค่ะเมื่อวานก็เป็นวันหยุดนะคะหลายคนก็หยุดมาตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธเลยนะคะรวมเสาร์อาทิตย์ด้วยเป็น5วันแต่จริงๆแล้ววันที่2มิถุนาไม่ได้หยุดเนาะแต่บางคนก็ลาไปเลยจะได้หยุดติดกัน5วันแต่สำหรับคนที่หยุดเมื่อวานนะคะเมื่อวานค่ะก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะซึ่งในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบค่ะในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายนนะคะโดยวันนี้เวลา 17:48 น.วันที่3มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังนะคะทั้งนี้เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงชานหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองผ้าไตรและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่บรรพชิตยวนและจีนทรงรับการถวายพระพรของบรรพชิตยวนและจีนจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะในกรอบบนเลยเป็นพาดหัวตัวใหญ่ในหลวงราชินีเสด็จพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบนายกประธานจุดเทียนชัยรัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตทั่วไทยร่วมใจถวายพระพรในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นายกเป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรจุดเทียนถวายพระพรเหล่าทัพยิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติประสบนิกรทั่วไทยร่วมใจถวายพระราชกุศลค่ะ
0: วันนี้4มิถุนายนค่ะก็จะเป็นวันแรกที่เปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนปัจจุบัน13ล้านกว่าคนนะคะเข้ามาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์คัดกรองคุณสมบัติตามเกณฑ์ใหม่ค่ะซึ่งทางด้านของนายลวรนต์แสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็บอกว่าจะใช้เกณฑ์ที่เข้มข้นกว่าเดิมโดยสามารถมาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้5ช่องทางจนถึงวันที่21มิถุนายนนี้นะคะก็คือแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการหรือว่าจะไปที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยและธนาคารรัฐก็คือธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะส่วนคนใหม่ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อนนะคะและต้องการที่จะเข้าร่วมคัดเลือกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ยังไม่ต้องทำอะไรค่ะโดยในวันนี้นะคะ4มิถุนายนเนี่ยยังไม่ต้องเดินทางไปที่ธนาคารหรือเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังเพราะว่ารัฐบาลจะใช้กลไกกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเข้าไปสำรวจผู้ตกหล่นและจะมีเจ้าหน้าที่ลงไปรับลงทะเบียนในพื้นที่โดยตรงสำหรับความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งก็มีการร้องเรียนปัญหาฉวยโอกาสคิดราคาสินค้าที่จ่ายผ่านโครงการแพงกว่าปกติก็ขอให้อย่าทำเพราะว่าจะมีความผิดตามเกณฑ์จะถูกตัดสิทธิ์และดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ ทางด้านของนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้พูดถึงกรณีที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่เรียกกันว่าบัตรคนจนนะคะโดยเฉพาะการตัดสิทธิ์ผู้ที่บุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีว่าจริงๆเป็นเกณฑ์ที่เราต้องการตรวจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งในวันนี้มีข้อเรียกร้องว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงๆที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งกระทรวงการคลังก็ได้ไปดูทุกกระบวนการซึ่งก็จะมีเกณฑ์หลายอย่างที่นำมาคำนึงถึงคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงพร้อมกับย้ำว่าผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการจะต้องเป็นผู้ที่เดือดร้อนที่สุดถึงจะเรียกว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการเพราะฉะนั้นเกณฑ์ต่างๆกระทรวงการคลังได้แถลงไปแล้วค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของเดลินิววันนี้เลยค่ะทบทวนสิทธิ์เริ่ม4มิถุนายนบัตรคนจนใหม่ผ่าน5ช่องทางโปร่งใสปลัดคลังหึ่มร้านค้าขึ้นราคาระวังไว้นายกเช็คกระแสไทยช่วยไทยปังหรือบัตรคนจนรอบใหม่ไฟเขียวเริ่ม4มิถุนายนทบทวนสิทธิ์เก่าผ่าน5ช่องทางคนใหม่ยังไม่มีลงทะเบียนปลัดคลังเตือนร้านค้าฉวยโอกาสแจ้งเกณฑ์ครหาตัดสิทธิ์บุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีย้ำต้องตรวจสอบอาจมีคนไม่ได้เดือดร้อนแล้วได้บัตรไปย้ำดูแลทุกกระบวนการขณะที่นายกเดินตลาดสี่ย่านเช็คกระแสไทยช่วยไทยสำรวจการจับจ่ายโชว์เดินช็อปกระจายแจกทุเรียนแห่เซลฟี่ล้นหลามค่ะส่วนไทยโพสต์นะคะก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เช่นกันค่ะปลื้ม60 40ผุด plus ใหม่ไม่รื้อเกณฑ์บัตรคนจนขุนคลังย้ำเสียงเข้มเกณฑ์คัดกรองผู้ได้สิทธิ์บัตรคนจนต้องเป็นกลุ่มที่เดือดร้อนที่สุดหลังเสียงโวยพวกนำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีแล้วบุพการีถูกตัดสิทธิ์นายกออกตัวพร้อมนำเสียงท้วงติงที่อาจคาดไม่ถึงไปปรับปรุงปลื้มเช็คอินตลาดสี่ย่านกระแสตอบรับดี60 40ใช้จ่ายคึกคักแย้มหาโครงการ plus ใหม่ช่วยประชาชนอีกรัฐบาลเผยยอดสแกนแค่2วันทะลุกว่า 4,000 ล้านบาทค่ะ
1: ซึ่งไทยช่วยไทยพลัสคราวนี้นะคะล่าสุดค่ะประชาชนใช้สิทธิ์ไปแล้วกว่า26ล้านคนดันเม็ดเงินสะพัดเข้าระบบเศรษฐกิจฐานรากทะลุ 5,500 ล้านบาทนะคะกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ล่าสุดเมื่อวานนี้มีประชาชนลงทะเบียนร่วมโครงการกว่า26ล้านคนการจับจ่ายเสร็จสมบูรณ์แล้วกว่า15ล้าน6แสนคนขณะที่ฝั่งผู้ประกอบการมีร้านค้าย่อยลงทะเบียนพร้อมใช้บริการแล้วกว่า 940,000 ร้านค้าส่งผลยอดรวมในการใช้จ่ายสะพัดในระบบเศรษฐกิจสูงถึง 5,519 ล้าน 5 แสนบาทแบ่งเป็นเงินสนับสนุนที่รัฐบาลร่วมจ่าย 3,213 ล้านบาทแล้วก็เงินที่ประชาชนร่วมจ่ายอีก 2,300 ล้านบาทโดยเงินที่ประชาชนลงทะเบียนไม่ครบ30ล้านสิทธิ์นายกยืนยันจะนำไปใช้ประโยชน์ในสิ่งที่จำเป็นด้านอื่นภายใต้หลักเกณฑ์ของประกอบกู้เงินนะคะขณะที่เมื่อวานนี้อย่างที่คุณสสิธรบอกไปว่านายกค่ะก็ไปเดินตลาดนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยไปพร้อมกับนางสาวไตสุรีไตสรณกุลเลขาธิการนายกลงพื้นที่ตลาดสี่ย่านพบปะพ่อค้าประชาชนติดตามการใช้สิทธิ์ผ่านการไลฟ์สดผ่าน Facebook ส่วนตัวนายกร่วมใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าทั้งผลไม้เครื่องครัวน้ำชงซึ่งบรรยากาศคึกคักค่ะประชาชนส่วนใหญ่สะท้อนโครงการใช้งานได้ดีมากและขอรัฐบาลอย่าหยุดโครงการทำให้นายกเตรียมสั่งการคิดโปรแกรมดีๆเพื่อหา plus ช่วยเหลือในรูปแบบอื่นเพิ่มเติมส่วนกรณีวิพากษ์วิจารณ์หลักเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มองว่าเข้มงวดเกินไปจนทำให้พ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์ลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีนายกก็ชี้แจงว่าโครงการนี้รอบนี้ดำเนินการไปแล้วจะต้องยึดตามหลักเกณฑ์นี้ไปก่อนแต่ยอมรับว่าอาจมีจุดที่รัฐบาลคาดไม่ถึงซึ่งตนก็จะรวบรวมความพึงพอใจข้อบกพร่องทั้งหมดเนี่ยรวมประเด็นร้านค้าบางส่วนที่ยังไม่เข้าถึงระบบการขาดการประชาสัมพันธ์ไปหารือร่วมกับนายไอเองนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังเพื่อให้กระทรวงการคลังนำข้อมูลเชิงลึกไปปรับปรุงเงื่อนไขให้ตอบโจทย์แล้วก็ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดนะคะซึ่งเรื่องที่ว่าบุตรนำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีทำให้พ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์เรื่องนี้มีการพูดถึงกันเยอะเมื่อวานนี้นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็บอกว่าลูกเนี่ยเงินเดือนไม่ได้มากนะคะแต่ว่าก็ไปลดหย่อนภาษีนำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนแต่ว่าไอ้เงินส่วนเนี้ย บางครั้งพ่อแม่อยู่ที่บ้านอยู่ต่างจังหวัดแก่แล้วก็ไม่ได้มีรายได้นะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยที่สำหรับลูกมนุษย์เงินเดือนที่อายุไม่มากพ่อแม่ยังมาถูกตัดสิทธิ์อีกบางคนก็เพราะนะคะน้อยใจบอกว่าเราเป็นคนที่เสียภาษีแต่กับพ่อแม่เนี่ยกลายเป็นว่าคนที่เสียภาษีระดับกลางเนี่ยกับได้การช่วยเหลือที่ไม่เท่าเทียมเหลื่อมล้ำตรงนี้นายกก็บอกนะคะว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวจะนำกลับไปพิจารณาแต่ว่ายืนยันนะคะทั้งรัฐมนตรีคลังและนายกรัฐมนตรีบอกว่าเรายืนยันว่าเราจะต้องช่วยเหลือคนที่จนจริงๆแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนจริงๆตรงนี้ดูงานหน้างานตรงนี้ไปก่อนนะคะถ้าในอนาคตมันมีจุดไหนที่มันบกพร่องเนี่ยก็พร้อมจะปรับปรุงในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะประเด็นเรื่องภัยช่วยไทย plus 6040ค่ะพาดหัวนะคะบอกว่า6040กระฉูดทั่วไทยทะลุ4,500 ล้านตรงนี้อาจจะยังไม่ได้อัปเดตตัวเลขนะคะเพราะว่าณล่าสุดวันนี้ 5,500 ล้านแล้วนะคะร้านค้ายอดพุ่งเท่าตัวนายกปลื้มเดินตลาดถูกใจชาวบ้านให้ทำต่อเตือนพวกหัวหมอขี้ช่อแลกเป็นเงินสดเจอคุกส่วนมติชนก็มีภาพนายกนะคะทำสัญลักษณ์ plus ค่ะเดินตลาดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยแวะทักทายถ่ายรูปคู่พ่อค้าแม่ค้าประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยติดตามการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทย plus 6040นะคะมีการไลฟ์สดผ่าน Facebook ส่วนตัวที่ตลาดสี่ย่านกรุงเทพเมื่อวานนี้ค่ะประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเรื่องของไทยช่วยไทยเรื่องของบัตรคนจนพักเท่านี้ก่อนนะคะช่วงหน้าค่ะติดตามประเด็นการเมืองค่ะการเมืองศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะทางนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข9ค่ะก็ได้ชี้แจงถึงกรณีที่นายคริสโปตระนันจากพรรคเศรษฐกิจเตรียมตั้งโต๊ะแถลงข่าวอ้างเรื่องการซื้อขายตำแหน่งระดับผู้อำนวยการเขตสูงถึง4ล้านบาทโดยนายชัชชาติก็ยืนยันนะคะว่าไม่กังวลและท้าให้นายคริสนำหลักฐานไปยื่นต่อปปช.ให้ดำเนินการตามกฎหมายดีกว่าออกมาพูดลอยๆในช่วงที่มีการเลือกตั้งพร้อมปฏิเสธข้อกล่าวอ้างเรื่องระบบอากงที่อยู่เบื้องหลังการโยกย้ายไม่เป็นธรรมว่าไม่เป็นความจริงย้ำว่าระบบที่ผ่านมาเน้นคนเก่งมีความสามารถและให้ทีมกฎหมายจับตาดูการให้ข้อมูลที่บิดเบือนซึ่งอาจมีผลความผิดทางอาญาค่ะ

0: ชาติชาติก็ยังได้เปิดตัวป้ายหาเสียงรูปแบบใหม่ด้วยนะคะก็นำผลงานศิลปะ3มิติมาจัดแสดงบนจอ LED Billboard ภายใต้แนวคิด City as Canvas เพื่อสื่อสารถึงนโยบายและเพิ่มสีสันให้กับเมืองกรุงเทพแทนป้ายหาเสียงแบบเดิมๆค่ะประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะความคืบหน้ามีอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะชัดชาติเดือดป้ายสีซื้อเก้าอี้จี้ฝ่ายกฎหมายจัดหนักท้าชนคริสรับผิดชอบยุติธรรมยันแมวจบพ้นโทษชัดชาติฉุนถูกกล่าวหามีระบบอากงซื้อขายตำแหน่งผอ.เขตท้าคริสแถลงมาเลยพูดแล้วต้องรับผิดชอบด้วยฮึ่มให้ฝ่ายกฎหมายดูแลแล้วเพราะทำให้เข้าใจผู้สมัครผิดมีโทษอาญามีข้อมูลจริงทำไมไม่พูดตั้งแต่ตอนยังเป็นผู้ว่าลั่นเรื่องทุจริตมีคนจับตามาตลอดถ้ามีจริงตัวเองไม่รอดมาถึงวันนี้เปิดชื่อเลยอากงที่ว่าหมายถึงต่อศักดิ์อดีตประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.ค่ะ
1: ค่ะประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะก็มีภาพประกอบในเรื่องของการหาเสียงของผู้นำแต่ละพรรคเลยนะคะมีทั้งบางคนที่เป็นผู้สมัครอิสระบางคนก็สังกัดพรรคค่ะมาหาเสียงนะคะทีนี้ดูในส่วนของพรรคประชาชนนะคะพรรคประชาชนก็คือคุณดร.ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหรือดร.โจค่ะผู้สมัครว่ากทม.เบอร์10จากพรรคประชาชนก็ลงพื้นที่นะคะเมื่อวานเนี่ยลงพื้นที่ตลาดสายหยุดซอยลาดพร้าว112ช่วยนายเวรชาติเสประธานนผู้สมัครสกเขตบางกะปิและนายอธิการธีระวิรพลผู้สมัครสกเขตบางทองหลางหาเสียงซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีภาพการหาเสียงของหลายพรรคเลยอย่างพรรคประชาธิปัตย์นายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทมจากพรรคประชาธิปัตย์เบอร์5ก็ไปพร้อมกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคนายสกลทีพัทยกุลรองหัวหน้าพรรคซึ่งดูแลพื้นที่กทมและแกนนำพรรคอีกหลายคนนะคะไปลงพื้นที่ช่วยหาเสียงค่ะก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะลงพื้นที่ย่านชุมชนหรือชาเสียงตอบรับในการลงพื้นที่จากพรรคประชาธิปัตย์ก็ถือว่าดีขึ้นในช่วงต้นคิดว่าช่วงแรกการรับรู้อาจจะไม่มากแต่ตอนที่ลงพื้นที่โดยเฉพาะนายอนุชาก็จับประเด็นสำคัญของกทม.ได้ก็ทำให้ประชาชนรับรู้ดีขึ้นแล้วก็ตอบรับดีขึ้นทีนี้บอกว่าจะมีโปรเจกต์เบื้องต้น 17-18 มิถุนายนจะมีการปราศัยเพื่อนำเสนอนโยบายต่างๆให้ได้ครบถ้วนเลยนะคะอีกพักหนึ่งในวันเดียวกันเมื่อวานนี้พลตำรวจโทชาญเทพเสสาเวชหรือว่าบิ๊กหยมผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.จัดทัพใหญ่ร่วมกับทีมผู้สมัครสก.ค่ะลงพื้นที่ฝั่งธนบุรีเชื่อมโยงและเขตเชื่อมโยงรวม8คนนะคะลุยหาเสียงตั้งแต่เมื่อวาน9โมงค่ะไปพบปะพี่น้องประชาชนรับฟังปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องนะคะบรรดาพ่อค้าแม่ขายประเดิมเดินเท้าตลาดท่าดินแดงเป็นจุดแรกนะคะแล้วก็เป็นจุดที่มีประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยกันอย่างต่อเนื่องบรรยากาศอบอุ่นค่ะก็มีการหาเสียงกันของหลายพรรคนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนมีภาพนายชัดชาติยืนอยู่ที่หน้าลิฟต์นะคะแล้วก็มีภาพตัวเองเนี่ยสโลแกนอีกหนึ่งคำพูดที่ติดปากของคุณชัดชาติในครั้งนี้ในการลงสมัครผู้ว่ากทม.อ้าวเปิดนะคะอีกภาพหนึ่งประกบคู่กันดร.โจค่ะก็ใส่เสื้อนะคะที่เป็นชื่อของตัวเองมากับผู้สมัครสก.ของพรรคนะคะแล้วก็มีภาพนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกับนายอนุชานะคะผู้สมัครผู้ว่ากทม.ส่วนพาดหัวชัดชาติท้าเปิดระบอบอากงดร.โจแจงตั้งสุรพลนั่งกุนซือปัดเป่านกปีต่อต้านรัฐประหารประชาธิปัตย์ปราศัยเสนอนโยบายชิงผู้ว่ากทม.17-18 มิถุนายนนี้ชัดชาติท้าเปิดหลักฐานระบอบอากงให้ข้อมูลสร้างความเข้าใจผิดมีโทษอาญาฮึ่มให้ทีมกฎหมายดูอยู่ชัยวัฒน์แจงตั้งสุรพลนั่งกุนซือค่ะ
0: เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเข้าเกณฑ์พ้นโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพ.ศ. 2569ว่ารับทราบจากข่าวแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับท่านซึ่งวันนี้เป็นวันมงคลเราไม่พูดเรื่องอื่นขณะที่ทางด้านของพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่านายทักษิณเป็นหนึ่งในรายชื่อที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษเนื่องในวโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตามพระราชกฤ

0: ศฎีกาพระราชทานอภัยโทษพ.ศ. 2569ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าที่มีข้อสงสัยนายทักษิณยังเหลือโทษอีก1เดือน10วันขณะที่บางส่วนบอกพ้นโทษแล้วข้อสรุปเป็นอย่างไรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ยืนยันว่าตามกฎหมายให้พ้นโทษเลยเพราะเหลือโทษไม่ถึง1ปีตามมาตรา8เมื่อซักนะคะว่าสามารถปลดกำไร EM ได้เลยใช่หรือไม่รัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่าปลดได้เลยหลังจากนี้จะยังมีขั้นตอนของคณะกรรมการอีกชั้นหนึ่งในการพิจารณาโดยจะมีคณะกรรมการแยกส่วนกันไปแต่ละจังหวัดส่วนรายละเอียดจะประชุมผมยังไม่ทราบว่าแต่ละจังหวัดมีรายละเอียดอย่างไรหรือประชุมเมื่อใดแต่ยืนยันว่ามีรายชื่อของนายทักษิณแน่นอนค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้ค่ะทักษิณรอปลด EM ยุติธรรมให้คณะกรรมการออกใบบริสุทธิ์นายกอนุทินยินดีทักษิณพ้นโทษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยันมีชื่อได้รับพระราชทานอภัยโทษจริงเผยขั้นตอนแม้วพ้นโทษถอดกำไร EM ต้องรอคณะกรรมการ3ฝ่ายพิจารณาภายใน120วันพร้อมรอใบบริสุทธิ์ก่อนนัดหมายพบเจ้าหน้าที่คุมประพฤติอีกครั้งพินทองทาน้ำตาคลอบอกครอบครัวชินวัตรปลาบปลื้มประเสริฐยินดีผู้นำจิตวิญญาณเพื่อไทยพ้นโทษเชื่อไม่เข้ามาก้าวก่ายงานพรรครับหากมีโอกาสจะขอคำแนะนำค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันอีกครู่นึงค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
1: ติดตามช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของก้าวทันข่าวค่ะมาดูประเด็นไทยกัมพูชากันบ้างช่วงนี้มีข่าวเข้ามารายวันเลยนะคะปัญหาตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็พูดถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีที่เกิดเหตุยั่วยุกันเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมายืนยันว่าสถานการณ์ยังปกติไม่มีอะไรเชื่อว่าสามารถแก้ปัญหาได้เมื่อถามว่ามีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งจะเป็นการยั่วยุนำไปสู่การปะทะรอบ3หรือไม่เรื่องนี้พลโทอดุลบอกว่าเรามีกฎการปะทะอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเชื่อว่าทางหน่วยนั้นแก้ปัญหาได้ทางนี้ในส่วนจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้อำนวยความสะดวกแก่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการผลักดันผู้พ้นโทษสัญชาติกัมพูชา30คนพร้อมผู้ติดตาม3คนเดินทางกลับประเทศกัมพูชาผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวก็เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานความมั่นคงโดยกองทัพเรือผ่านกปช.จต.มีการสนับสนุนการอำนวยความสะดวกนะคะขณะเดียวกันค่ะก็มีการแจงเรื่องของการเปิดด่านหรือเปล่านะช่วงนี้หลายคนก็สงสัยโดยพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือบอกว่าทางกปช.จต.จต.โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีเนี่ยได้สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการส่งกลับชาวกัมพูชาที่พ้นโทษและสิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมของไทย30คนและผู้ติดตามอีก3คนผ่านจุดถ่ายแดนถาวรบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจันทบุรีบุคคลดังกล่าวเป็นคนที่เคยทำผิดในคดีต่างๆนะคะก็หลบหนีเข้าเมืองมานะคะทั้งนี้ค่ะภายหลังพ้นโทษสตม.ก็มีหน้าที่ส่งกลับออกนอกราชอาณาจักรโดยเจ้าหน้าที่เป็นคนกำหนดช่องทางและวิธีการส่งกลับตามกฎหมายไม่มีสิทธิพำนักอยู่ในประเทศไทยยืนยันว่ายังปิดชายแดนเข้มเต็มรูปแบบนะคะจุดยืนในส่วนของไทยเนี่ยก็ย้ำก็คือสันติวิธีไม่มีการตอบโต้รายวันในส่วนของนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศที่เพิ่งเดินทางกลับจากฝรั่งเศสนะคะก็บอกให้สัมภาษณ์กรณีนายฮุนมาเน็ตนายกกัมพูชายื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาประชาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันคลอสบอกว่าตามฝ่ายที่กัมพูชาแถลงว่าจะเริ่มกระบวนการประนอมภาคบังคับกับไทยเกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลที่จริงแล้วเรื่องดังกล่าวฝ่ายไทยเห็นว่า ฝ่ายไทยนะคะยังเห็นว่าการตัดสินใจของกัมพูชาไม่ช่วยแก้ปัญหา

0: อย่างแท้จริงการนำเสนอหลายอย่างของฝ่ายกัมพูชาผ่านถ้อยแถลงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงแล้วก็เหตุผลที่ฝ่ายไทยยกเลิก MOU 44เพราะว่าไม่มีความคืบหน้าในข้อตกลงดังกล่าวมานาน20ปีแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าในเบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของชายแดนยืนยันค่ะณตอนนี้ยังไม่มีการเปิดด่านชายแดนนะคะไม่ว่าจะเป็นจุดใดก็แล้วแต่ในส่วนที่ทางกัมพูชานายกคุณมาเน็ตเนี่ยเรียกร้องนะคะให้มีการประนอมภาคบังคับก็คือมาเจรจากันเรื่องพื้นที่ทับซ้อนนะคะที่ไทยยืนยันว่ายกเลิก MOU 44นะคะตรงนี้ก็ยืนยันไปอีกครั้งว่าเราจำเป็นต้องยกเลิกเพราะว่าที่ผ่านมานั้นไม่มีความคืบหน้าใดๆนะคะหน้าหนังสือพิมพ์มติชนประเด็นนี้นะคะเดี๋ยวดิฉันดูนะคะเรื่องของไทยกัมพูชาศรีหศักดิ์ชี้เขมรไม่ถก JBC บิ๊กดุลยันชายแดนยังปกตินายกรัฐมนตรีกลาโหมยันชายแดนปกติทหารไม่หวั่นถูกยั่วยุกัมพูชาตั้งผู้ไกล่เกลี่ยกระบวนการอันคลอสศรีหศักดิ์ซัดเขมรปิดประตูทวิภาคีค่ะ
1: วันนี้เกษตรกรเลี้ยงกุ้งจะบุกกรมประมงนะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะจี้กู้วิกฤตมาเลแบนพาณิชย์ดิ้นสู้ตลาดใหม่งัด13มาตรการท้าชนโอกาสทองคนชอบกินกุ้งหลังมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ฮิตพาณิชย์แก้ปัญหาเชิงรุกพร้อมออก13มาตรการสั่งลุยระบายสินค้าเกรดส่งออกนำกุ้งลายเสือแชร์บวยกุ้งขาวบุกตลาดท่องเที่ยวภูเก็ตกระบี่ตรังจัดมหกรรมค้าชายแดนกระจายสินค้าไปจีนญี่ปุ่นสหรัฐอุ้มเกษตรกรพร้อมเดินหน้าถกเวทีอาเซียนองค์การการค้าโลกพบชนวนเหตุอาจเชื่อมโยงกรณีไทยคัดกรองเข้มปลากระพงมาเลที่พบสารเคมีปนเปื้อนตั้งแต่ปลายปี68วันนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งรวมตัวบุกกรมประมงจี้กู้วิกฤตราคากุ้งดิ่งเหวค่ะ
0: ค่ะสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ตะวันออกกลางนะคะเรื่องของสหรัฐอิหร่านตอนนี้นะคะล่าสุดมีรายงานว่าขีปนาวุธว่อนไปเลยนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะโดยสหรัฐและอิหร่านเปิดฉากโจมตีใส่กันอีกระลอกท่ามกลางการเจรจาหยุดยิงที่หยุดชะงักลงไปนะคะมาดูพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะในแนวหน้าพาดหัวข่าวประเด็นนี้ขีปนาวุธว่อนสหรัฐอิหร่านยก2เจรจาหยุดยิงชะงักงันขีปนาวุธว่อนสหรัฐอิหร่านยก2สหรัฐและอิหร่านเปิดฉากโจมตีใส่กันระลอกใหม่ท่ามกลางเจรจาหยุดยิงที่ยังหยุดชะงักงันโดยกองทัพสหรัฐโจมตีใส่ฐานทหารของอิหร่านบนเกาะเกสขณะที่ฝ่ายอิหร่านยิงขีปนาวุธใส่คูเวตและบาเรนแต่ถูกสกัดไว้ได้ค่ะนี่ก็เป็นพาดหัวข่าวที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะประเด็นนี้ค่ะ
1: ค่ะขอไปปิดท้ายที่ข่าวหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42ร่วมกับประชาชนจัดกิจกรรมรวงข้าวร้อยรักพหุวัฒนธรรมนำสุขขับเคลื่อนสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่บ้านศาลาบูดีอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีชุดปฏิบัติการกิจกรรมพลเรือนกองร้อยทหารพรานที่4204หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42บูรณาการร่วมภาครัฐเอกชนและประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรมรวงข้าวร้อยรักพหุวัฒนธรรมนำสุขเพื่อขับเคลื่อนงานสร้างสันติสุขและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมและวิถีชุมชนมาเป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนและเป็นไปตามนโยบายของพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรมทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทหารพรานได้ร่วมกับพี่น้องประชาชนทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมดำนาปลูกข้าวตามวิถีดั้งเดิมซึ่งถือเป็นการรื้อฟื้นและอนุรักษ์ประเพณีโบราณที่แสดงออกถึงความสามัคคีและพึ่งพาอาศัยกันตลอดจนเป็นการสืบสานวิถีเกษตรกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนสะท้อนให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นำไปสู่การเป็นรากฐานที่มั่นคงในการสร้างมั่นคงและความสงบสุขให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างยั่งยืนก็เป็นข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะติดตาม9ทันข่าวได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณศศิธรสั่งสมธนะดิฉันเยมินแหวนเคลือลาไปพร้อมกันวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือทอส่งโดรนพระราชทานสนับสนุนดับเพลิงโกดังตลาด3แยกไทรุ่งขอนแก่นกองทัพอากาศระดมกำลังสนับสนุนภารกิจควบคุมเหตุเพลิงไหม้ที่โกดังเก็บสินค้าพื้นที่ตลาด3แยกไทรุ่งจังหวัดขอนแก่นโดยศูนย์ฝึกกองทัพอากาศน้ำพองจัดส่งโดรนพระราชทานรถคอมมานด์โพสต์รถดับเพลิงอาคารพร้อมกำลังพลและทหารกองประจำการเข้าร่วมปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยทั้งนี้กองทัพอากาศยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยและพร้อมอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนทุกสถานการณ์สำหรับปฏิบัติการภารกิจครั้งนี้ได้มีการนำโดรนพระราชทานขึ้นบินสำรวจสถานการณ์พร้อมถ่ายทอดภาพแบบเรียลไทม์ผ่านกล้องตรวจจับความร้อนส่งข้อมูลตรงมายังรถคอมมานด์โพสต์เพื่อสนับสนุนการทำงานผู้บัญชาการเหตุการณ์ร่วมและหัวหน้าชุดดับเพลิงในการประเมินสถานการณ์วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและการตัดสินใจวางแผนปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วแม่นยำและมีประสิทธิภาพช่วยในการดับเพลิงได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำกองทัพอากาศยังแสดงความเสียใจต่อผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวพร้อมยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเต็มขีดความสามารถปตท.บางจากปรับขึ้นราคาน้ำมัน40สตางค์และ80สตางค์ต่อลิตรปตท.และบางจากปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดเพิ่มขึ้น40สตางค์ต่อลิตรเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล95คงเดิมส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดเพิ่มขึ้น80สตางค์ต่อลิตรเว้นพรีเมียมดีเซลคงเดิมมีผลวันนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาโดยราคาขายปลีกเป็นดังนี้เบนซิน52บาท89สตางค์แก๊สโซฮอล95 43บาท30สตางค์ E20 38บาท30สตางค์ E85 34บาท24สตางค์แก๊สโซฮอล91 42บาท93สตางค์พรีเมียมแก๊สโซฮอล95 50บาท99สตางค์ดีเซล B7 41บาท50สตางค์ดีเซล B20 36บาทพรีเมียมดีเซล58บาท25สตางค์โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อป

0: ปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะมติพรรคภูมิใจไทยให้สมาชิกถอนชื่อจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อไทยวันเหตุขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทยแถลงภายหลังประชุมพรรคภูมิใจไทยซึ่งมีการพูดคุยเรื่องร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยพรรคภูมิใจไทยมีมติว่าสมาชิกที่ไปร่วมลงชื่อกับร่างของพรรคร่วมรัฐบาลคือร่างของพรรคเพื่อไทยนั้นมีความจำเป็นต้องทำเรื่องถอนลงชื่อสืบเนื่องจากเกรงว่าเนื้อหาจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญสเปนร้อนทำเดือนพฤษภาคมยอดเสียชีวิตตายพุ่งกระทรวงสาธารณสุขสเปนเปิดเผยจำนวนผู้เสียชีวิตจากความร้อนในเดือนพฤษภาคมสูงถึง101รายสูงที่สุดเป็นสถิติใหม่นับตั้งแต่เริ่มการบันทึกแบบติดตามอัตราการเสียชีวิตแบบรายวันในปี2015คิดเป็น 3.6 เท่าของค่าเฉลี่ยประจำเดือนพฤษภาคมในรอบทศวรรษที่ผ่านมาสะท้อนถึงผลกระทบร้ายแรงของคลื่นความร้อนในยุโรปที่มาเยือนเร็วกว่าปกติก่อนเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุในภูมิภาคทางตอนเหนือของประเทศเนื่องจากพื้นที่เหล่านี้คุ้นเคยกับอากาศเย็นจึงมีเกณฑ์ความอดทนต่อความร้อนต่ำและขาดการปรับตัวทางกายภาพขณะที่ตั้งแต่ปี2015จนถึงปัจจุบันสเปนมีผู้เสียชีวิตจากความร้อนสะสม 27,564 รายทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เพราะบ้านคือความภูมิใจของคุณกลุ่ม Build to Build จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ Grand Site Seeing สร้างบ้านต้องเห็นบ้านสัมผัสมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตาคุณเองพร้อมปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive เสาร์ที่13มิถุนายน2569พิเศษ1ปีมีครั้งเดียวพบโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปีจองสิทธิ์ด่วน027213999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
4: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
5: The Legends Tale
4: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และ
6: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
7: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
8: สัตว์เลี้ยงของคุณคือคนสำคัญของเรา โรงพยาบาลสัตว์ NJ เราดูแลใส่ใจน้องหมาน้องแมวของคุณดุจคนในครอบครัวด้วยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือทันสมัยบริการครบวงจรนึกถึงสุขภาพสัตว์เลี้ยงนึกถึงโรงพยาบาลสัตว์ NJ เพราะทุกชีวิตมีความหมายสำหรับเราโทร086

ประกาศหาเจ้าของนะครับตามบัตรประจำตัวประชาชนที่อยู่ในกระเป๋าคือคุณสุชัชยาวรัตนภูนะครับไม่แน่ใจว่ามีคุณผู้ฟังพอที่จะรู้จักไหมฮะอยู่ในพื้นที่อำเภอสันทรายเชียงใหม่นะครับคุณสุชัชยาวรัตนภูนะฮะมีพลเมืองดีเก็บกระเป๋าสตางค์ได้นะครับแล้วฝากไว้ที่อสมทเชียงใหม่นะครับในโครงการ Business Park หลัง Big C Extra สามารถมาติดต่อขอรับกระเป๋าคืนได้พร้อมเอกสารนะครับแล้วก็มีเงินอยู่จำนวนหนึ่งนะครับที่ยังคงอยู่ในกระเป๋านะครับต้องขอบคุณพลเมืองดีนะครับเมื่อวานนี้ที่เก็บกระเป๋าสตางค์แล้วก็นำมาฝากส่งที่อสมทเชียงใหม่หรือถ้าอย่างไรเนี่ยยังไม่มีการแจ้งกลับมาเราจะประสานทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในพื้นที่เพื่อที่จะได้ติดตามส่งคืนให้กับเจ้าของอีกทีนึงขณะเดียวกันเช้าวันนี้นะครับการเดินทางหลายเส้นทางเข้าตัวเมืองเชียงใหม่การจราจรติดขัดนะครับมีปริมาณรถหนาแน่นแล้วก็มีอุบัติเหตุหลายจุดนะครับโปรดใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังและวันนี้เองเนี่ยก็จะมีพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ในเขตคูเมืองเชียงใหม่นะครับ10จุดรอบคูเมืองและที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองแล้วก็เป็นงานประเพณีประจำปีของเชียงใหม่ในการจัดทำพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่นะครับก็ขอแจ้งเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่เดินทางเข้าเขตตัวเมืองเก่านะครับแล้วก็รอบคูเมืองเชียงใหม่รวมถึงที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะครับอาจจะมีเรื่องของกิจกรรมฉะนั้นก็โปรดใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะครับ8นาฬิกา12นาทีครับทักทายสวัสดีคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ครับสวัสดีเชียงใหม่สวัสดีประเทศไทยฟังเพลงสากลเก่ายามเช้าเช่นเคยครับอยู่กับผมวสุรมสุริยะวงศ์ครับ

เจ้านะครับแม่จะรีบไปไหนจะรีบไปไหนผมเริ่มต้นด้วยเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Notting Hill นะครับหลังจากเมื่อวานนี้ผมเปิด When You Say Nothing Nothing and All นะฮะต้นฉบับไปแล้วก็มีอีกเพลงหนึ่งในช่วงปี1999ก็คือเพลงชีแต่จริงๆแล้วนะฮะ Elvis Costello เนี่ยไม่ได้ร้องเพลงนี้เป็นคนแรกนะครับจริงๆแล้วต้นฉบับเนี่ยเป็นศิลปินชาวฝรั่งเศสนะครับที่ชื่อว่า Charles Aznavour นะฮะเขาเคยร้องเพลงนี้และบันทึกเสียงครั้งแรกไว้เมื่อปี1974เพลงนี้เป็นเวอร์ชันต้นฉบับที่ผมจะเลือกมาฟังด้วยกันก่อนที่เอลวิส คอสเทลโลจะนำมาร้องประกอบภาพยนตร์ในยุค90นั่นนะฮะ

เช้าของวันพฤหัสบดีที่11ขออภัยฮะวันนี้วันที่4อยู่ฮะมองปฏิทินผิดไปวันนี้พฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569

ต้นฉบับครับงานในช่วงปี1974กับชาวอัสนาวูศิลปินชาวฝรั่งเศสที่บันทึกเสียงครั้งแรกเอาไว้นะครับก่อนที่จะมาโด่งดังในภาพยนตร์เรื่อง Notting Hill ที่ผมเชื่อว่าหลายคนจำบทบาทของจูเลียโรเบิร์ตแล้วก็ฮิวแกรนได้นะครับซึ่งในยุคนั้นก็มีทั้งหลายเพลงเพราะๆอย่างเพลงชีนี่แหละก็เป็นหนึ่งในเพลงฮิตเพลงเพราะเพลงที่พูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีความซับซ้อนคาดเดาไม่ได้แต่ก็มีเสน่ห์นะผู้ชายคนหนึ่งก็ยอมที่จะมอบหัวใจให้กับเธอคนนั้นแหละครับบางทีเราเดาไม่ได้ว่าเธอกำลังมีความรู้สึกยังไงคิดยังไงมันแปลเปลี่ยนซับซ้อนได้เสมอครับแต่สุดท้ายผู้ชายคนนี้เขาก็ยอมอยู่แล้วล่ะชีนะครับที่ผมเรียกว่าฟังด้วยกันไหนๆก็ไหนๆฮะอีกสักเพลงครับจากเรื่อง Notting Hill ในเวอร์ชันของโรนันคิตติ้งครับ

จากงานเก่าของคีธวิทลีย์นะครับศิลปินแนวคันทรีสู่เวอร์ชันของรูนันคีตติ้งก็อย่างที่บอกไปฮะอีกสักหนึ่งเพลงประกอบหนังเรื่อง Notting Hill ครับ When You Say Nothing At All ฟังอสมทเชียงใหม่ยามเช้าครับ FM 100.75 ทางคลื่นนภัสวิทยุนะครับและฟังออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect

ไมเคิลบูเบ้โฮมนะครับวันนี้4มิถุนายนเป็นวันแรกที่เปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ4 ถึง 21มิถุนายนนะฮะผ่านทางแอปเป๋าตังกับแอปทางรัฐส่วนในช่องทางอื่นๆเดี๋ยวค่อยมาติดตามช่วงข่าวเที่ยงเมืองเหนืออีกทีนะฮะในเรื่องของการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งวันก่อนนี้ก็มีหลายคนเขาสับสนอยู่ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยต้องมีการยืนยันสิทธิ์ไหมหรือว่าสามารถรับสิทธิ์ได้เลยทันทียังไงก็เดี๋ยวมาคุยกันช่วงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงอีกทีนะครับเพราะว่าหลายคนก็ยังสับสนอยู่แต่วันนี้วันแรกนะครับต้องยืนยันสิทธิ์กันละแอปเป๋าตังกับแอปทางรัฐนะครับ

0: ความลังเลความไม่แน่ใจบางทีคุณอาจจะพลาดโอกาสอะไรบางอย่างดีๆไปนะครับไม่รู้ว่าทำไม Don't know why ฮะ Norah Jones นะครับลูกสาวคนเก่งของระวีสังก้านะครับศิลปินที่เรียกว่าเป็นมือซีตาร์อันดับต้นๆของอินเดียแล้วก็เคยมีผลงานร่วมกับ The Beatles หมายถึงคุณพ่อเขานะครับแต่ว่า Norah Jones นี่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่าเธอเนี่ยเสียงเพราะมากนะครับเพลงแจ๊สเพลงป๊อปแจ๊สอะไรเงี้ยโอ้โหเรียกว่าเพลินทีเดียวเมื่อคืนนี้ฝนตกหลายพื้นที่นะครับแหมเช้าวันนี้อากาศก็เลยดีหลายคนขับรถเพลินๆฟังรายการพางทางคลื่นปัดวิทยุ FM 100.5 ไปนะครับก็เป็นเพื่อนร่วมทางกับคุณผู้ฟังไปขับรถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับเป็นเพื่อนร่วมทางกันตรงนี้ขณะเดียวกันก็คงต้องฝากเอาไว้กับเรื่องของสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงครับจากทีวีเดร็กที่ช่วงนี้เรื่องของหน้าฝนนะครับแหล่งเพาะพันยุงก็มีเริ่มดุมากเลยนะฮะโอ้โหตกเย็นมาแล้วนะครับมาเป็นฝูงมาเป็นกองบินเลยฝูงบินทั้งหลายอันตรายมากฮะยุงนี่เป็นผ่านำโรคที่เรารู้กันดีอยู่แล้วหรือแม้แต่แมลงนะครับบางคนก็อาจจะมีอาการแพ้นะครับผดผื่นคันจากแมลงที่มาสร้างความรำคาญเราด้วยใช้สมาร์ทการ์ดครับเครื่องดักยุงและแมลงที่ใช้งานง่ายฮะแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงและแมลงบินเข้ามาใกล้กับตัวเครื่องและตัวแกนกลางของเครื่องจะมีพัดลมที่มีกำลังแรงดูดนะครับให้ยุงและแมลงบินเข้าไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้นะครับเขาออกแบบตะแกรงไปแบบ2ชั้นแหละที่สำคัญก็คือไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยกับคนทุกคนเลยนะฮะ1เครื่องเขาบอกว่าครอบคลุมรัศมีประมาณ100ตารางเมตรได้เลยปกติมาพร้อมกับหลอดไฟ LED อีก1ชิ้นนะครับราคาเครื่องละ 1,990 บาทโทรมาตอนนี้ทีวีเดเร็กเขาแถมเพิ่มเติมก็คือหลอดไฟ LED Blacklight อีก1ชิ้นราคา690และเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่องราคา690รวมราคาทั้งหมดนะครับ 3,370 บาทแต่ไม่ต้องจ่ายแพงฮะคุณสามารถเป็นเจ้าของทั้งหมดที่พูดถึงเนี้ยได้นะฮะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นครับ1ใบเทามีทอน990บาทได้ครบเซตนี้เลยโทรมาที่02-666-0008นะครับสินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีครับโทรมาที่02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีเดเร็กนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ฮะกลับมาในเบรกครึ่งชั่วโมงหน้ายังเป็นชั่วโมงของเพลงสากลเก่ายามเช้าครับ FM 100.5 อสมทเชียงใหม่ครับฟังจากเชียงใหม่ถึงลำพูนลำปางพะเยาและเชียงรายนะครับฟังออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect และทาง radionetwork.mcot.net ครับ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยัง Nissan Navara ใหม่ทนพร้อมลุย
3: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือน

0: ดิม
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

สองสาวน่ารักสดใสในยุค ปลาย90ถึง2000ฮะ M2M หรือมาฟังด้วยกันกับ The Day You Went Away นะครับก่อนนั้นจริงๆแล้วเป็นงานเก่าของ Crowded House นะครับแต่ว่าเวอร์ชันที่ผมเลือกมาฟังด้วยกันก็คือ Sixpence None the Richer ที่หลายคนคุ้นเคยกันดีกับ Don't Dream Is Over นั่นเองนะฮะฝากย้ำๆอีกทีละกันนะครับมีพลเมืองดีเก็บกระเป๋าสตางค์ได้นะครับซึ่งในกระเป๋านี้ก็จะมีเอกสารประจำตัวนะครับก็คือบัตรประจำตัวประชาชนมีใบขับขี่แล้วก็มีเงินอยู่จำนวนหนึ่งนะครับที่ยังอยู่ในกระเป๋านะฮะก็เลยมาฝากไว้ที่อสมทเชียงใหม่ฝากประกาศหาคนที่ทำหายนะครับหรือถ้าอย่างไรผมจะประกาศวันนี้สักวันหนึ่งก่อนหรือจะขณะเดียวกันอาจจะต้องส่งข้อมูลให้กับทางตำรวจด้วยนะครับเผื่อว่าจะได้แจ้งให้เจ้าของนะครับมารับคืนในกระเป๋าเนี่ยจะมีเอกสารประจำตัวก็คือชื่อของคุณสุชัชยาวรัฒนภูนะครับอันนี้บัตรประจำตัวประชาชนอีกอันนึงเป็นใบขับขี่รถนะครับใบขับขี่รถใช้ชื่อว่าคุณสุกัญญาเชษฐพาดานะครับคุณสุกัญญาเชษฐพดานะฮะก็เนี่ยฮะผมก็อ่านตามหลักฐานเอกสารที่อยู่กระเป๋าก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ตามหาเจ้าของคืนนะครับที่อสมทเชียงใหม่นะครับในโครงการ Business Park หรือคุณผู้ฟังที่ฟังแล้วคุณชื่อเหมือนชื่อเพื่อนเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะได้แจ้งให้ทราบว่ามาติดต่อขอกระเป๋าคืนได้นะครับที่อสมทเชียงใหม่ในโครงการ Business Park หรือหลัง Big C Extra นี่แหละครับช่วงนี้ยังคงฝากกับความอร่อยเช่นเคยครับร้านโกต้อมเตี๋ยวคั่ว

ไก่นะฮะมีไอ้อ้วนดำไปชิมมาแล้วเนี่ยถ่ายรูปมาให้ด้วยแล้วก็น่าจะไปชิมเมนูราดหน้าของเขามาแล้วครับซึ่งราดหน้าของเขาก็จะมีทั้งราดหน้าเนื้อหมูไก่กุ้งมีเลยนะครับเมนูอื่นๆก็แนะนำกันได้นะครับเพราะว่าใครที่ไปร้านโกต้อมแล้วสั่งเมนูอื่นนอกจากเตี๋ยวคั่วไก่ก็ได้นะครับเยอะแยะนะฮะเขามีหลากหลายเมนูเลยแต่พระเอกของเขานะครับปังมากในหมู่คนรักก๋วยเตี๋ยวคั่วตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นสไตล์เชียงใหม่ที่อยากให้คุณได้ไปลิ้มลองกันนะครับซึ่งแน่นอนการปรุงนะฮะก๋วยเตี๋ยวคั่วกับก๋วยเตี๋ยวเส้นเหนียวนุ่มนะฮะหอมกลิ่นเครื่องปรุงเรียกว่าหอมทั้งการใส่เครื่องเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันเป็นการทำแบบครัวเปิดเห็นกระบวนการทำแหละแล้วมันจะมีการฟุ้งกระจายของกลิ่นที่มันหอมตลบอบอวนหน้าเตานะฮะแล้วก็กระทะเหล็กเนี่ยนะครับตั้งก้องแก้งก้องแก้งแหละตั้งซ่าเข้าไปอย่างนี้นะฮะบางทีเราได้กลิ่นแบบนี้กำลังหิวๆนะโอ้โหรอเลยรีบเลยแหละนะครับแล้วมาถึงปุ๊บเนี่ยแทบไม่ต้องทำอะไรมากไม่ต้องปรุงอะไรมากเขาจะมีซอสของเขาด้วยนะฮะซอสเป็นซอสสูตรพิเศษที่เผ็ดกำลังดีแซ่บปลายลิ้นนะครับฉ่ำกำลังดีและไม่เลี่ยนด้วยแล้วก็โปะไข่ออนเซนมาด้วยเนี่ยโอ้โหเหลียวเยิ้มไหลย้อยเหมือนกับลาวาที่ไหลมาคลุกกับเส้นก๋วยเตี๋ยวทานฉ่ำทุกคำที่เราทานเลยครับมีทั้งเมนูอื่นๆนะฮะอย่างราดหน้าก็เมื่อกี้บอกไปแล้วใช่ไหมครับมีผัดไทยกุ้งสดหอยทอดกรอบไม่อมน้ำมันนะครับแล้วก็มีซอสสูตรของเขาด้วยหรือจะเป็นสุกี้แห้งเนื้อไข่ออนเซนนะครับผัดซีอิ๊วของเขาก็เป็นซีอิ๊วไก่ไข่ออนเซนเหมือนกันหลากหลายเมนูครับลองแวะไปได้นะครับที่นี่เองเขาก็ยังรับทำข้าวกล่องด้วยนะฮะจะสั่งออเดอร์10 20 30กล่องได้หมดแล้วครับก็ลองไปสอบถามพูดคุยกันได้นะครับพิกัดร้านโกต้อมเตี๋ยวคั่วไก่ครับถนนรัตนโกสินทร์อยู่ตรงข้ามสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ข้างวัดเทพมนเทียนหรือว่าวัดแขกนั่นเองนะครับสังเกตป้ายสีเหลืองๆนะฮะเขียนว่าโกต้อมเตี๋ยวคั่วไก่ก็แวะเข้าไปได้เลยนะฮะร้านเล็กๆแต่บริการเป็นกันเองนะครับสะอาดมากเปิดบริการวันจันทร์ถึงเสาร์ครับ10โมงถึง3ทุ่มนะฮะสั่ง Delivery ก็ได้ครับผ่าน Grab ผ่าน Line Man ก็ได้ใครที่กำลังมองหาความอร่อยแซ่บหอมฉ่ำรีบไปชิมครับโกต้อมเตี๋ยวคั่วไก่สไตล์เชียงใหม่แท้ๆความอร่อยที่หลายคนบอกว่าไปซ้ำมาแล้วด้วยอย่างที่บอกฮะอร่อยต้องไปซ้ำ

มาลาคายครับศิลปินชาวไอร์แลนด์เหนือเพลงที่ทำให้เขารู้จักแล้วก็หลายคนรู้จักเขา Just Say You Love Me นะครับคนที่อยู่ในสถานะที่เรียกว่าเฟรนด์โซนอยากจะก้าวข้ามจากความเป็นเพื่อนไปอีกฟิลหนึ่งนะฮะคือมันก็พอจะเดาๆได้ว่าต่างคนต่างก็มีใจแต่ทุกคนก็ไม่กล้าที่จะบอกอะไรจากความในใจออกมาพูดง่ายปากแข็งเป็นคนที่ได้ร่วมต่างคนก็ไม่อยากจะเปิดเผยในความรู้สึกของตัวเองนะฮะสุดท้ายมันก็นั่นแหละครับเป็นกำแพงอย่างหนึ่งของคำว่ารักถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่พูดคำว่ารักออกมาก่อนเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งก็พร้อมที่จะตอบรับแหละนะ Just Say You Love Me นะครับกับมาลาคายกระเป๋าสตางค์ที่มีคุณผู้ฟังพลเมืองดีเก็บมาได้คือคุณสุวรรณนะฮะขอบคุณมากครับคุณสุวรรณบอกว่าเก็บกระเป๋าสตางค์ที่หล่นหน้าร้านอาหารตามสั่งติดกับกรีนพาร์คนะครับอยู่ใกล้ๆกับโครงการกรีนพาร์คเมื่อวานนี้นะครับก็เลยเอามาฝากที่อสมทเชียงใหม่ช่วงพี่หนูสมเกียรติจัดรายการช่วงเย็นพอดีนะครับแล้วช่วยประกาศหาเจ้าของนะฮะตอนนี้เดี๋ยวจะลองประสานอีกทีหนึ่งว่าจะหาเจ้าของเขาอย่างไรนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาฟังวิทยุด้วยหรือเปล่านะสิถ้าไม่ได้ฟังก็อาจจะต้องประสานไปทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการติดตามหาเจ้าของคืนอีกทีเนาะนะครับแต่ก็ขอบคุณมากๆช่วงนี้ผมฝากเอาไว้กับแฟเมี่ยงดีกว่าครับเหนื่อยล้าจากการทำงานวันนี้เพิ่งว่าจะทำงานวันนี้วันแรกอยู่แบบเต็มที่นะครับบางคนทำพฤหัสกับวันเสาร์เอาวันศุกร์นะฮะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ก็พักผ่อนไปเที่ยวกันดีกว่านะครับที่แฟเมี่ยงคาเฟ่ปางไฮเทพเสด็จดอยสะเก็ดเชียงใหม่ใกล้ๆนี่เองนะฮะไม่ใช่คาเฟ่ธรรมดานะครับแต่มันคือโอเอซิสกลางป่าใหญ่ที่ผสมผสานความร่มรื่นของต้นไม้โบราณนะครับสายน้ำลำธารที่ใสสะอาดไหลผ่านแบบสดชื่นลงตัวมากเย็นสบายตลอดทั้งปีครับที่นี่พอมาถึงแฟเมี่ยงแล้วนะฮะเรื่องปากท้องสำคัญครับย้ำว่าพระเอกของที่นี่เราก็ต้องพูดถึงกาแฟเทพเสด็จก่อนเลยครับเพราะว่าที่นี่เขาเป็นสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ที่ปลูกท่ามกลางป่าชาเมี่ยงและป่าธรรมชาติมีความหอมความอบอวลที่ได้กลิ่นนะครับของกาแฟเนี่ยที่มันกลมกล่อมละมุนขึ้นจมูกเลยแหละนะครับใครที่ไม่ทานกาแฟก็มีเมนูอื่นๆนะฮะอย่างชาเมี่ยงเนี่ยอยากให้ชิมมากคือตัวชาเมี่ยงของเขานี่เป็นแบบชาท้องถิ่นอัตลักษณ์ของปางไฮนะครับจิบอุ่นๆคู่กับอาหารจานโปรดเมนูข้าวหวานทั้งร้านก็อร่อยบรรยากาศดีๆผมว่าฟินเลยแหละมื้อเที่ยงนะครับก็ขับรถไปแป๊บเดียวประมาณไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับประมาณนี้แหละเส้นทางตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นเส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามอีกเช่นเส้นทางหนึ่งนะครับไปเช้าเย็นกลับไปเที่ยงกลับเย็นก็ได้นะฮะแต่ถ้าไม่จุใจแนะนำครับมาพักที่นี่เขาเป็นที่พักริมเชิงเขาแบบโฮมสเตย์เก๋ๆเห็นวิวแบบพาโนรามาสไตล์ธรรมชาตินะครับที่ให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศแบบโอ้โหเรียกได้ว่าธรรมชาติโอบล้อมเราแหละเลยๆครับตื่นเช้ามานี่โอ้โหเห็นสายหมอกเคลื่อนตัวช้าๆผ่านหน้าเราไปนะครับสวยงามมากนะฮะบางทีช่วงค่ำๆเย็นๆเนี่ยหลายคนอาจจะดูเงียบๆไปไหมผมว่าเงียบๆเนี่ยดีนะฮะอาจจะทำหมูอย่างจิ้มจุ่มจิบเครื่องดื่มเพลินๆฟังเสียงน้ำไหลนะฮะแล้วก็เข้านอนพักผ่อนเนี่ยแอร์แทบไม่ต้องเปิดเลยครับเปิดหน้าต่างเปิดประตูรับลมอย่างนี้นะฮะเย็นสบายมากๆเลยนะครับกิจกรรมของเขามีระหว่างวันอยู่หลายอย่างนะฮะเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงไปอีกหลายจุดในเส้นทางตรงนี้คุณจะไปแม่กำปองก็ได้ไปซิปไลน์ไปวัดสวยๆแนวแถวๆนั้นไปดูหมู่บ้านชุมชนที่อยู่ในละแวกของภูเขาแถวนั้นก็สวยงามนะครับแล้วก็วนกลับมาทานข้าวที่นี่จิบกาแฟที่นี่แล้วก็พักที่นี่ผมว่าคุ้มมากๆเลยขณะเดียวกันเองเนี่ยผมยังคงนำเสนอนอกจากกาแฟของเขาชาเมี่ยงของเขาแล้วน้ำผึ้งของเขาก็ไม่ธรรมดาครับเป็นน้ำผึ้งกาแฟอาราบิก้าแท้ๆนะครับความหวานของเขาเนี่ยมันหวานนวลๆนะฮะไม่หวานแหลมเหมือนน้ำผึ้งสวนอื่นๆน่ะประเภทแบบบางคนอาจจะเป็นน้ำผึ้งสวนลำไยอย่างเงี้ยนะฮะหรือน้ำผึ้งสวนที่มันเป็นผลไม้หวานๆแต่ตัวกาแฟมันไม่ได้มีความหวานขนาดนั้นไงมันมีความนัวของมันนะฮะแล้วพอทานไปสักแป๊บหนึ่งเนี่ยเอาแค่ทานน้ำผึ้งสดของเขาเนี่ยมันจะมีความขมตามมาสุดท้ายเรารู้เลยว่านี่คือน้ำผึ้งกาแฟแท้ๆนะครับฉะนั้นลองแวะไปครับที่แฟเมี่ยงคาเฟ่ปางไฮเทพเสด็จนะครับอาหารอร่อยบรรยากาศดีเจ้าบ้านเจ้าของน่ารักมากๆเลยนะฮะลองเข้าไปคลิกดูที่ Facebook Fanpage แฟเมี่ยงก็ได้เลยนะครับหรือโทรสอบถามที่061-284-2882นะครับ061-284-2882
2882นะครับฝากเอาไว้กับอีกหนึ่งร้านเก๋ๆของเชียงใหม่มีคุณผู้ฟังถามถึงงานของคณะโตเกียวสแควร์ก็คงจะมีเพลงเดียวที่รู้จักกันดีก็คือ Within You Remain นะฮะซึ่งเป็นงานเก่าของคณะไชน่าวงดนตรีร็อกจากฮ่องกงนะครับต้นฉบับจริงๆของไชน่าแล้วก็โตเกียวสแควร์เนี่ยเป็นคณะดนตรีจากสิงคโปร์นะครับที่นำมา cover แล้วก็โด่งดังมากๆในบ้านเราในช่วงเวลาหนึ่งเหมือนกันทิ้งท้ายเบรกนี้แล้วกันนะครับจากคุณผู้ฟังที่ถามถึงเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย9นาฬิกาครับกลับมาชั่วโมงหน้าเป็นช่วงของเพลงไทยสตริงเก่ายามเช้าอยู่กับผมวสุรมสุริยะวงศ์ครับอสมทเชียงใหม่

0: ่เวลา 9 นาฬิกาเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันยามะเร็งพระราชทานอิมครานิป100ล็อตแรกส่งมอบองค์การเภสัชกรรมแล้วเตรียมกระจายให้โรงพยาบาลทั่วประเทศนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรคขวัตวรคติยาราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้พระราชทานยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดเม็ดอิมครานิป100จำนวน 690,000 เม็ดเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ภายใต้โครงการยารักษาโรคมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ69พรรษาให้แก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยเมื่อวันที่2มิถุนายน2569โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ดำเนินการผลิตและส่งมอบยารุ่นแรกของสปสช.เข้าสู่ศูนย์กระจายยาขององค์การเภสัชกรรมซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายยาหลักของสปสช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยคลังสินค้าและการจัดส่งทั้งหมดดำเนินการภายใต้มาตรฐาน GDP หรือมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการกระจายยาอย่างเคร่งครัดเพื่อคงคุณภาพและความปลอดภัยของตัวยาไว้สูงสุดจนถึงมือผู้ป่วยทั้งนี้ในลำดับต่อไปองค์การเภสัชกรรมจะรับช่วงต่อในการเป็นผู้ดำเนินการกระจายยาอิมครานิป100ไปยังหน่วยบริการสุขภาพและโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศตามแผนการกระจายยาของสปสช.เพื่อให้ผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าสามารถเข้าถึงยารักษาโรคที่ทันสมัยได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบแรกแล้ววันนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เปิดให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีสิทธิ์เดิมที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนรอบใหม่สามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายนโดยโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงให้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการพื้นฐานของภาครัฐและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ผ่าน5ช่องทางกระทรวงการคลังได้กำหนดช่องทางการยืนยันการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนรอบใหม่ผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการตู้ ATM กรุงไทยและ5ธนาคารได้แก่กรุงไทยธอส.ธกส.ออมสินและธนาคารอิสลาม EU พร้อมเก็บทุนระเบิดช่องแคบพอมูสหน่วยงานด้านการทูตของสหภาพยุโรปเสนอแนวคิดผ่านเอกสารบันทึกภายในให้ปรับปรุงอนัตของภารกิจทางเรือของสหภาพยุโรปหรือ EU จากเดิมที่เน้นการตั้งรับและคุ้มกันภัยในทะเลแดงมารับบทบาทหลักในการเก็บกู้ทุนระเบิดบริเวณช่องแคบพอมูสเพื่อช่วยเติมเต็มแผนความร่วมมือของฝรั่งเศสและอังกฤษที่กำลังระดมชาติต่างๆมาช่วยกันเปิดเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ย้ำการดำเนินภารกิจเก็บกู้ทุนระเบิดนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสถานการณ์และเงื่อนไขเอื้ออำนวยและจะต้องเป็นภารกิจที่แยกตัวออกห่างจากฝ่ายที่เป็นคู่ขัดแย้งในสงครามอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามภารกิจนี้จำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากประเทศสมาชิก EU ทั้ง27ประเทศ
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เจ็ดวันบีเมมเบอร์เดย์ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่บีควิก 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิกบีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่บีควิกทุกสาขาสอบถามโทร1153ทันทีเพื่อรถทาง
4: ร้อยเพื่อคุณจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม
6: ่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
7: Radio MCard Radio 100.75 MHz 100.75

อินคานะครับหลายคนรู้จักวงนี้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะหลายบทเพลงตั้งแต่ยุคแรกๆของกลุ่มนักร้องนักดนตรีที่มีบุคลิกเท่ๆในสไตล์ของการแต่งตัวผมยาวนะครับแล้วก็มีฟอร์มออกแนวแบบแหมคาวบอยคันทรีซะหน่อยหนึ่งมั้งฮะตอนนั้นแต่ขณะเดียวกันเพลงทุกเพลงเนี่ยเรียกว่าโดนใจวัยรุ่นในยุคนั้นมากๆเลยหนึ่งในนั้นก็มีนี่แหละครับยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บเนี่ยที่เลือกมาฟังด้วยกันกับการเริ่มต้นทักทายกันในช่วงของเพลงไทยสตริงเก่ายามเช้านะครับปลายยุค80มาถึงยุค90กันบ้างนะฮะอสมทเชียงใหม่ยามเช้าครับ FM 100.75 เวลาตรงนี้ 9:00 น.กับอีก 11 นาทีแล้วนะครับช่วงนี้ทักทายพี่ตั้มสมประสงค์สิงหาวรรณวัฒน์เมื่อวานที่ผ่านมาย้ายที่นอนบ่อยเหลือเกินช่วงนี้ช่วงนี้เปลี่ยนที่นอนโอ้โหเป็นอาทิตย์เลยนะฮะแข็งแรงครับหายเร็วๆนะครับพี่ตั้ม

0: ได
1: ้ทนได้ทุกทีแล้วก็ทนได้ทุกที่พี่ตั้มสมรสงสิงหวนวัฒน์นะฮะแหมเมื่อวานนี้เขาบอกว่าเกือบสู่ขิดประมาณว่านั่นแหละครับไฟดับใช่ไหมฮะฝนตกหนักบางทีอำเภอที่ห่างไกลแล้วก็สถานพยาบาลบางที่เนี่ยสำคัญที่สุดก็คือเครื่องสำรองไฟต้องมีนะฮะเพราะว่าถ้าหากว่ามันมีเหตุฉุกเฉินผู้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยที่เขาต้องรักษาแบบต่อเนื่องเนี่ยหากว่าไฟดับ

ปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันมีผลกับเรื่องของการรักษาอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะฮะเกือบไปแล้วเกือบได้ไปนั่งกินข้าวต้มกับพี่ตั้มละโชคดีไฟมาก่อนช่วงนี้เขามีโปรเจกต์ใหม่นะฮะเดี๋ยวเกริ่นเอาไว้ก่อนตอนนี้ผมได้เดโมมาแล้วเดโมโปรเจกต์นี้น่าสนใจครับโปรเจกต์พญามารพญามารมีจริงๆผมให้ฉายาเขาว่าบอยแบนด์แดนน้ำตานะฮะ3คนมีพี่ตั้มสมประสงค์มีพี่จักรชวินด้วยฮะแล้วก็มีพี่หมูมูซูเนี่ย3คนนี้นะครับเขามารวมตัวกันเป็นพญามารบอยแบนด์แดนน้ำตาแล้วเดโมของเขาเนี่ยเฮ้ยเพลงทำดนตรีน่าสนใจมากทำใหม่ด้วยนะฮะแล้วรู้ไหมครับโปรดิวเซอร์ที่มาทำให้เนี่ยคุณแมวจิตรศักดิ์ปานพุ่มนะครับคนนี้มือเฉมังอีกคนหนึ่งในวงการของการทำเพลงบ้านเราฉะนั้นต้องไม่ธรรมดาละเดี๋ยวต้องรอติดตามโปรเจกต์ต่อไปของพญามารแก๊งนี้หน่อยนะครับก็ส่งกำลังใจให้พี่ตั้มด้วยแล้วกันนะครับสู้ๆแข็งแรงหายเร็วๆแล้วก็รีบย้ายที่นอนกลับมาบ้านได้แล้ว

ท่านเนตรวรกุณุเคราะห์ครับทำใจลำบากคุณ MMS ส่งภาพประทับใจภาพหนึ่งมาให้ผมได้ดูนะฮะเมื่อวานช่วงบ่าย3โมงกว่าๆขณะที่รถติดบริเวณ4แยกไฟแดงกาดรวมโชคนะครับคุณ MMS เนี่ยเขาเห็นไรเดอร์ท่านหนึ่งจอดรถแล้วก็ลงไปช่วยเข็นรถชายชราที่เขานั่งวีลแชร์ที่จะข้ามถนนพูดง่ายๆคือตรงนี้มันเป็นทางแยกใหญ่ด้วยนะฮะแล้วชายชราคนนี้เขานั่งวีลแชร์ที่ต้องข้ามไปทางหนึ่งเนี่ยทางไรเดอร์คนนี้เขาก็จอดรถเลยครับข้างทางแล้วก็ลงไปช่วยเข็นรถไปให้ข้ามไปอีกทางหนึ่งนะครับซึ่งภาพนี้เป็นภาพที่ผมว่าทำให้เชียงใหม่น่าอยู่สังคมน่าอยู่มากขึ้นครับเป็นภาพน่ารักจากคุณ MMS ที่ส่งมาให้เราถึงแม้จะเป็นภาพนิ่งๆนะครับแหมมันก็เราก็รู้ได้ความรู้สึกว่านี่คือการมีน้ำใจให้กันในทุกเส้นทางของการเดินทางนะครับแต่ถ้าเป็นคลิปวิดีโอมาแล้วก็ส่งมาเลยฮะผมอยากได้คลิปวิดีโอมากๆเพราะว่าผมอยากทำคอนเทนต์แล้วก็เล่าเรื่องแบบนี้ให้คนได้ชมได้เห็นใน TikTok บ้าง Facebook บ้างหรือแพลตฟอร์มของอสมทเชียงใหม่ที่บางทีเราอยากจะเล่าเรื่องผ่านจากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาแบ่งกันอย่างเงี้ยนะครับทำให้รู้สึกใจมันฟูแล้วก็รู้สึกดีนะครับยังไงก็ถ้าเป็นคลิปวิดีโอก็ส่งมาได้นะครับขอบคุณคุณ MMS ที่ส่งภาพมาให้ผมดูนะฮะช่วงนี้ผมอยู่กับไส้กรอกคุณตวงบางแคครับความอร่อยที่แน่นอนมากๆว่าคุณต้องซื้อมาติดไว้ที่บ้านแล้วล่ะครับจะทานเป็นเมนูกับแกล้มเป็นเมนูหลักของทานเล่นหรืออาจจะเป็นสำหรับเรื่องของใครที่อาจจะไปต่อยอดเสริมมูลค่าเพิ่มในการขายต่อก็ได้กำไรนะครับเพราะว่าไส้กรอกคุณตวงบางแคเนี่ยเขามีหลากหลายผลิตภัณฑ์ในแบรนด์ที่คุณมั่นใจได้ในเรื่องของคุณภาพและวัตถุดิบที่เขาคัดสรรนะครับไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกอีสานแบบเปรี้ยวแบบไม่เปรี้ยวไส้กรอกอุ่นเส้นนะครับไส้อั่วแบบแท่งแบบลูกมีจำหน่ายทั้งแบบแพ็คแบบกิโลกรัมหรือจะจำหน่ายทั้งปลีกและส่งเนี่ยก็คุณสามารถไปทำราคาเพิ่มในการขายต่อได้นะครับแวะไปที่โกโฮเซลทุกสาขาก็ได้ครับเพราะมีวางจำหน่ายแล้วที่โกโฮเซลนะครับโดยเฉพาะคุณภาพและกระบวนการผลิตคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพสูงนะครับใช้หมูเฉพาะส่วนสะโพกและหัวไหล่ใช้ข้าวกระเทียมและตะไคร้ที่ทำสดใหม่ทุกวันใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยในการบดและผสมยัดไส้มัดแน่นๆด้วยความชำนาญเพื่อให้ได้รสชาติที่คงที่มีการควบคุมอุณหภูมิความชื้นและระยะเวลาในการตากแห้งด้วยพัดลมทำให้ได้รสชาติที่ใช้คำว่ามันเสมอต้นเสมอปลายด้วยความอร่อยของเขากรอบนอกนุ่มในกัดดังกรอบเข้าไปแล้วก็จะได้เท็กเจอร์ของการเคี้ยวแหละครับแล้วก็จะมีกลิ่นของเครื่องปรุงของไส้กรอกเนี่ยนะฮะมันหอมฟุ้งในปากขึ้นจมูกอย่างเงี้ยนะครับมันอร่อยแล้วทานเพลินด้วยนะครับคอนเฟิร์มในเรื่องของหลายรายการดังๆที่เขาไปพิสูจน์มาแล้วนะครับผมเองก็หนึ่งในนั้นในการชิมและพิสูจน์ว่าอร่อยจริงนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถแวะไปที่โกโฮเซลก่อนเลยทุกสาขาหรือโทรสอบถามที่คุณเต้ยก็ได้นะครับที่062-254-5587นะครับ062-254-5587เผื่อว่าจะเป็นตัวแทนจำหน่ายเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ก็มีวางจำหน่ายแล้วเกือบทั่วประเทศแล้วนะฮะกับไส้กรอกคุณตวงบางแคอร่อยมั่นใจได้นะครับลองซื้อมาลิ้มลองกันดู

ไมโครนะครับพี่ตั้มครับมีคนฝากดูแลสุขภาพคิดถึงด้วยนะฮะอาเตะโชคดีจากแกรนด์เอ็กซ์นะครับบอกว่าฝากพี่ตั้มดูแลสุขภาพหายเร็วๆด้วยนะจ๊ะอาเตะโชคดีเขาฝากมาครับมา

0: ละลายนะครับกับคุณเอ็มสุรศักดิ์วงไทยเที่ยงนี้ใครยังไม่รู้จะทานอะไรดีนะฮะไม่ต้องคิดเยอะครับไปร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นสารพีสาขา2กันดีกว่านะครับใกล้แยกศูนย์ราชการสารกลางเชียงใหม่ฮะอยากให้ไปลองชิมกับอีก1สาขาที่ยังคงการันตีความอร่อยกับมิชลินไกด์6ปีซ้อนตัวของมิชลินไกด์เนี่ยเขาจะมีการมาตรวจสอบเขาเรียกว่าดูมาตรฐานคุณภาพยังคงเดิมทุกๆปีไหมถ้าทุกปียังได้อยู่ก็ยังเป็นมิชลินที่ยังมอบให้แปลว่าที่นี่ยังคงการันตีของความอร่อยอยู่นะครับนึกภาพตามนะฮะก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นร้อนๆน้ำซุปสีเข้มๆที่เคี่ยวจนหอมฟุ้งมีกลิ่นเครื่องยาจีนอ่อนๆลอยมาจากชามเนื้อเป็ดตุ๋นจนเปื่อยนะฮะนุ่มเลยแหละครับหนังเป็ดก็นุ่มกำลังดีเสิร์ฟมาพร้อมกับเส้นที่คุณเลือกได้เลยครับจะเป็นเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นหมี่จะเป็นหมี่หยกหมี่เหลืองได้ทั้งนั้นเลยหรือจะเป็นเมนูข้าวของเขาก็มีนะฮะข้าวหน้าเป็ดข้าวหมูกรอบก็อร่อยนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนี่ยมันจะมีกระเทียมเจียวหอมๆนะครับโรยผักสดลงไปสักหน่อยนึงแค่นี้ก็น้ำลายสอแล้วครับแหมสดน้ำร้อนๆก๋วยเตี๋ยวเป็ดของเขาเนี่ยในราคาย่อมเยาวมากนะครับแล้วก็ได้อิ่มกำลังดีใช้คำว่าอิ่มมากๆเลยแหละวันที่ผมไปทานเนี่ยแม่ไอ้เราก็ว่าอิ่มกำลังดีนะฮะแต่พอทานไปปุ๊บจะต่อทุ่นที่สองยังไงดีนะแต่มันก็อร่อยฮะแล้วก็ทำให้รู้สึกว่ามันทานได้1มื้อเนี่ยในราคาคุ้มค่ามากทีนี้สาขา2ของเขาเนี่ยเขาก็ใส่ใจตั้งแต่การทำน้ำซุปหม้อแรกเลยนะครับตุ๋นเป็ดอย่างพิถีพิถันได้รสชาติที่กลมกล่อมแบบต้นตำรับกินได้ทุกวันฮะไม่มีเบื่อแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้าวหน้าเป็ดข้าวหมูกรอบสั่งกลับบ้านก็อร่อยไม่แพ้กันครับคือบางทีเนี่ยเวลาเราถึงช่วงต้องหาเมนูอร่อยๆทานใช่ไหมฮะมื้อเที่ยงอย่างเงี้ยมันไม่ใช่วันที่เราหิวมากที่สุดนะครับแต่คือวันที่เราได้กินของอร่อยโดยไม่ต้องคิดเยอะมาที่นี่เลยครับเที่ยงนี้ที่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นสารพีสาขา2นะครับสาขาแรกเนี่ยแหละท่านจะทราบดีก็คือถนนเลียบทางรถไฟนะฮะสารพีเนี่ยแต่ว่าสาขา2อยู่ใกล้ๆแล้วครับวงแหวนรอบ2นี่เองนะฮะที่สำคัญก็คือผ่านมาทางสารกลางจังหวัดเชียงใหม่ลอดใต้อุโมงค์นะฮะผ่านเรือนจำหญิงนะครับชิดซ้ายนิดหนึ่งนะครับก็จะถึงละโดยเฉพาะคนเชียงใหม่จะรู้จักร้านเก่าของอ้ายจรัญมโนเพชรผมเชื่อว่าหลายคนรู้จักร้านสายหมอกกับดอกไม้ในอดีตนะครับนั่นแหละฮะร้านอ้ายจรัญมโนเพชรเก่านั่นเองนะครับและตอนนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นสารพีสาขา2ที่อยากให้คุณชี้พิกัดตรงนี้แล้วก็ไปทานมื้อเที่ยงด้วยกันนะครับหรือโทรสอบถามได้ที่0951535636ก็ได้นะครับ0951535636ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะฮะกลับมาในครึ่งชั่วโมงหน้า Mcot Radio เชียงใหม่ FM 100.75 นะครับ
1: Mcot Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570611
2: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
4: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
3: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้ง ครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
5: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
6: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
3: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
9: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ครึ่งชั่วโมงที่แล้วออกแนวจิโก้อกหักครึ่งชั่วโมงหลังมาทางฝั่งจิกี่กันบ้างอย่าฝากความหวังกับคุณใหม่เจริญปุระนะครับต่อเนื่องจากก่อนนั้นคุณผู้ฟังถามถึงงานของมาช่าคนอื่นคนไกลหลังจากที่ประกาศหาเจ้าของกระเป๋าสตางค์ที่หล่นหายนะครับตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้นะฮะเห็นว่ามีโทรประสานติดต่อเข้ามาแล้วแล้วก็จะยืนยันตัวตนว่าเป็นเจ้าของกระเป๋าพร้อมเอกสารแล้วก็สตางค์ที่เหลืออยู่ส่วนหนึ่งไม่รู้ว่าครบหรือเปล่านะครับเพราะผมก็รับต่อมาอีกทีนึงแต่ก็มารับได้ครับเอกสารยังอยู่ครบนะฮะเท่าที่เช็คอยู่นะครับยังไงก็ฝากถึงเรื่องของการยืนยันตัวตนด้วยนะครับว่าเป็นเจ้าของกระเป๋าตัวจริงเสียงจริงวันที่20มิถุนายนครับพบกันแน่นอนฮะกับคอนเสิร์ตของคุณตู่ณัฐธิดาแก้วบัวสายที่เชียงใหม่นะครับ

0: เต็มใจจะสูญเสียคุณตู่นันทิดาแก้วบัวสายนะครับเดี๋ยวได้เวลาพักฟังสาระที่น่าสนใจครับในช่วงเวลาของสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เป็นเรื่องของผู้โดยสารนะครับขึ้นรถโดยสารสาธารณะไม่ใช่แค่เราไปนั่งแล้วเดินทางไปเพียงเท่านั้นเองนะฮะบางทีอาจจะต้องรู้อะไรที่มากกว่าแค่การโดยสารธรรมดาทั่วไปเพราะจะได้เตรียมตัวเพื่อความปลอดภัยระหว่างทางหรือว่าหากว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับ
1: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกห่วงใยคุณขับรถอย่าใจร้อนเอื้ออาทรกับเพื่อนร่วมทาง
2: คุณผู้ฟังโปรดฟังทางนี้ขณะนี้เราจะพาทุกท่านออกเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะไปสู่จุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยหากทุกท่านพร้อมจะออกเดินทางมาปฏิบัติตัวให้ถูกต้องไปพร้อมๆกันนะครับเอ๊ะนั่นป้าจุกำลังขึ้นรถโดยสารกลับต่างจังหวัดป้าจุเลือกเดินทางได้ทั้งรถตู้และรถบัสแต่เคล็ดลับสำคัญคือเลือกเฉพาะป้ายทะเบียนสีเหลืองเท่านั้นเพราะเป็นรถโดยสารสาธารณะที่จดทะเบียนถูกต้องกับกรมการขนส่งทางบกได้รับการคุ้มครองหากเกิดอุบัติเหตุปลอดภัยจากมิจฉาชีพเพราะขึ้นลงรถที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหรือจุดจอดที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดป้าจุตาไวสังเกตความพร้อมของรถและคนขับรถเช็คตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยเช่นถังดับเพลิงค้อนทุบกระจกประตูฉุกเฉินพร้อมใช้ยามจำเป็นกรณีเกิดอุบัติเหตุรถพร้อมคนขับพร้อมป้าจุก็พร้อมคาดเข็มขัดนิรภัยตั้งแต่ขึ้นรถและตลอดการเดินทางส่วนนั่นพี่แอนกำลังจะไปทำงานพี่แอนเรียกใช้บริการรถแท็กซี่มองไกลๆสังเกตโบไฟบนหลังคาแสดงข้อความแท็กซี่หรือแท็กซี่มิเตอร์มั่นใจขึ้นได้เมื่อขึ้นนั่งบนรถแล้วตรวจสอบ3สิ่ง1สติ๊กเกอร์ป้ายทะเบียนรถที่ติดไว้ข้างประตูที่นั่งผู้โดยสารตอนหลัง2บัตรประจำตัวผู้ขับรถหรือบัตรสีเหลืองที่แสดงไว้บริเวณที่นั่งผู้โดยสารตอนหน้ามีข้อมูลรถชื่อและรูปถ่ายผู้ขับรถซึ่งถูกต้องตรงกันและ3กำชับคนขับกดมิเตอร์ทุกครั้งอัตราค่าโดยสารถูกต้องเป็นธรรมเป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดแหมพี่แอนแฮปปี้แล้วนั่นป้าเมากำลังไปตลาดเดินทางด้วยรถ2แถวขวัญใจใครหลายคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายกำหนดไว้ว่าห้ามบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งและห้ามให้ผู้โดยสารห้อยโหนนอกตัวรถที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ขึ้น2แถวครั้งหน้าถ้าที่นั่งครบจำนวนบายโลดรอคันอื่นต่อไปนะครับแล้วนั่นน้องแอมกำลังไปทำงานชอบแบบ2ล้อเลือกใช้บริการพี่วินมอเตอร์ไซค์ป้ายทะเบียนสีเหลืองคนขับสวมเสื้อวินมีบัตรประจำตัวใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะข้อมูลคนและรถถูกต้องตรงกันขึ้นรถตรงที่ตั้งวินอย่าลืมสังเกตป้ายแสดงอัตราค่าโดยสารมั่นใจไม่ต้องจ่ายเกินราคาผู้โดยสารมืออาชีพสวมหมวกกันน็อกนั่งคล่อมเพราะทรงตัวดีกว่านั่งข้างจับราวหรือจับที่เบาะเพื่อการทรงตัวที่ดีเก็บแขนเก็บขาให้เรียบร้อยเท่านี้ก็ไปกันเลยก่อนใช้รถโดยสารสาธารณะเตรียมพร้อมสักนิดปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อให้ทุกจังหวะชีวิตในการเดินทางถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยหายห่วงแน่นอน
1: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแล้วพบกันใหม่ครับ
0: ขึ้นรถโดยสารสาธารณะนะครับไม่ใช่เพียงแค่ซื้อตั๋วแล้วก็ขึ้นไปใช้บริการและเดินทางสังเกตสิ่งรอบตัวไว้ด้วยนะครับเผื่ออาจจะต้องมีเหตุฉุกเฉินที่เราสามารถมีสติในการแก้ไขปัญหาจากสิ่งรอบตัวเราได้นะครับช่วงของสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่มองดูเวลาแล้วผมน่าจะต้องทิ้งท้ายอีกสักหนึ่งเพลงแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย10นาฬิกานะครับอยู่ฟังเพลงต่อกับน้องอ้อมธารินีนะฮะแล้วผมกลับมาอีกทีก็มาคุยข่าวด้วยกันครับข่าวเที่ยงเมืองเหนือ เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะครับบายบายอยู่ฟังเพลงกับน้องอุ้ยวีรินพัฒน์นะครับแล้วก็เพลงสากลต่อเนื่องกับพี่อ้อทัดดาวและพี่หนูสมเกียรตินะครับที่ตรงนี้อสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ถึงท้ายอีกหนึ่งเพลงจากคุณผู้ฟังที่ถามถึงเข้ามาทางไลน์นะครับ ID ไลน์ของเราที่ mcotcm 10075นะครับ mcotcm 10075และทักทายสมาชิกในกลุ่มไลน์Open Chat ทุกท่านด้วยเช่นกันชั่วโมงยามเช้ากับผมครับวสุรมสุริยวงศ์ขอบคุณนะครับบุญรักษาครับ

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกรัฐมนตรีเข้าทำเนียบยิ้มโบกมือทักทายสื่อก่อนปฏิบัติภารกิจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ทำเนียบรัฐบาลในเวลา 8:53 นาทีโดยเมื่อรถเคลื่อนเข้าสู่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินได้หันมายิ้มและโบกมือทักทายสื่อมวลชนก่อนขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าและเข้าสักการะองค์นรสิงห์บริเวณระเบียงชั้น2ตามปกติทั้งนี้เวลา 10:00 นนายกรัฐมนตรีและภริยาจะเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังจากนั้นเวลา 14:00 นนายฟรองซัวกอแบงผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและประเทศอาเซียนและรองประธานสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสพร้อมคณะนักธุรกิจเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเยี่ยมประเทศไทยณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลและเวลา 19:00 นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลปกรณ์เตรียมหารือบิ๊กเอกชนกกร10มิถุนายนนี้ส่งการบ้านแนวทางแก้กฎหมายลำดับรองล้าสมัยเป็นอุปสรรคต่อธุรกิจนายปกรณ์นินทประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันที่10มิถุนายนนี้รัฐบาลเตรียมหารือกับภาคเอกชนจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ประกอบด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่เป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยสำหรับการรับฟังความคิดเห็นในการแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจตามแผนงานReinvent Thailand Reinvent Thailand ของกกร.นั้นในเบื้องต้นกกร.ได้เสนอข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ7กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นเกษตรยานยนต์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์สุขภาพท่องเที่ยวค้าปลีกและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงและมีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศนายปกรณ์กล่าวว่ารัฐบาลจะนำร่องแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจ7กลุ่มอุตสาหกรรมก่อนนี้โดยเมื่อหารือจนได้ข้อสรุปทางภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจะเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อสาธารณะเพื่อให้ประชาชนและทุกภาคส่วนแสดงความคิดเห็นจากนั้นจึงสรุปรายละเอียดให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไปไล่ล่าผู้ต้องหายาเสพติดยึดยาบ้ากว่า 160,000 เมตรเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกระบี่ขับรถไล่ล่ารถกระบะผู้ต้องหายาเสพติดหลังวางแผนล่อซื้อยาบ้าแต่ผู้ต้องหาไหวตัวขับรถหลบหนีบนถนนเพชรเกษมตำบลทับปริกอำเภอเมืองกระบี่เจ้าหน้าที่ต้องยิงล้อหยุดรถก่อนเข้าควบคุมตัวตรวจยึดของกลางยาบ้า 160,000 เมตรอาวุธปืน1กระบอกและไอซ์อีกจำนวนหนึ่งควบคุมตัวส่งดำเนินคดีพร้อมเร่งขยายผลกลุ่มขบวนการพบข้อมูลมีการสั่งการมาจากเครือข่ายเรือนจำแห่ง1ภาคใต
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จะดี ีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
8: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
9: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเบสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
10: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
11: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

จะเห็นท้องฟ้านั่นไหมค่ะเพลงนี้ก็มีหลายเวอร์ชันหลายศิลปินนะคะโดยเฉพาะเวอร์ชันของทีโบนที่หลายคนคุ้นเคยว่าให้ฟังเวอร์ชันที่คนแต่งเป็นคนร้องบ้างนะคะจริงๆเวอร์ชันของพี่เจียววัฒนานี่ก็มีหลายเวอร์ชันเหมือนกันนะคะเวอร์ชันนี้ก็จะดูซอฟต์ๆลงนิดนึงนะคะส่วนอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เปิดบ่อยๆจังหวะดนตรีก็จะสดใสกว่าอีกนิดนึงนะคะจากอัลบั้ม This Time Between Us นะคะระยะห่างของความรักนั่นเองเธอเห็นท้องฟ้านั่นไหมเป็นไงคะท้องฟ้าวันนี้ก็สดใสดีนะคะหลังจากที่มีฟ้าฝนมาบ้างเมื่อวานนี้มีลมด้วยในบางที่นะคะเห็นว่าหางดงนะคะสารพีนี้ลมแรงนะคะบางจุดก็มีต้นไม้หักโค่นด้วยนะคะแล้วก็ล้มใส่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะคะสำหรับแถวสารพีเนาะแล้วก็หางดงด้วยเช่นเดียวกันนะคะรวมถึงทางฝั่งสันกำแพงนะคะที่เขาบอกว่าโอ้มันมาตั้งสันกำแพงแล้ว ช่วงเย็นเมื่อวานเป็นไงคะคนสันกำแพงดอยสะเก็ดเนี่ยนะคะดอยสะเก็ดนี้ก็เห็นว่ามีฝนลงมาช่วงหัวค่ำนะคะนิดหน่อยนะคะหายไป2เม็ดเนี่ยทางสันปะตองก็เห็นว่ามาตอนแรกนี่ก็เหมือนว่าจะมามีลมมาก่อนนะแล้วก็มีฝนตกลงมานะคะก็ได้ความชุ่มฉ่ำเนาะวันนี้เชียงใหม่ของเราก็สดใสดีนะคะสองเพลงวันนี้เลือกมาให้ได้ฟังกันนะคะบรรยากาศของท้องฟ้าเพลงแรกก็จะเป็นปูวิจิตราแสงใสนะคะสำหรับฟ้ากลางนะคะเป็นเพลงเก่าของรวีเดนนะคะที่เอามาร้องใหม่นั่นเองนะคะเอ็มคอร์ดเรดิโอค่ะอสมทเชียงใหม่ค่ะวันนี้เริ่มต้นทำงานยังเป็นทางการอีกหนึ่งวันสำหรับสัปดาห์นี้นะคะบางท่านอาจจะหยุดยาวทำงานอีก2วันในหยุดอีกละใช่ไหมนะคะแต่ก็ไม่ว่าวันไหนๆนะคะก็ให้อสมทเชียงใหม่ของเราค่ะได้เป็นเพื่อนคุณนะคะเป็นเพื่อนกันที่นี่ได้ไหนทุกวัน

นะคะได้ทุกเวลานะคะที่อสมท 100.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะออนไลน์ก็ติดตามเราได้เหมือนเดิมนะคะแอปพลิเคชัน MCOT Connect แล้วที่ radio.network.mcot.net นั่นเองนะคะสายๆนะคะ10โมงเช้าถึงเที่ยงวันฟังเพลงด้วยกันเป็นเพื่อนคุณกับทรินีเทียคพรนะคะต่อจากช่วงของพี่เอวสุรมนะคะจุด75ค่ะเอาสมทเชียงใหม่ค่ะเพลงของคนเชียงใหม่กันบ้างที่แต่งเอาไว้นะคะแต่ก็ได้อินบุโดกันนะคะมาร้องเพลงนี้ให้จากปิงและแม่อะคาเปล่าเซเว่นนะคะในอัลบั้มที่แต่งแล้วก็มีหลายๆศิลปินมาร้องเพลงด้วย Love Maker ชุดที่2

0: นดีคนเดิมหรือเปล่านะคะข่าวฟ้าค่ะอินบุตรกันนั่นเองนะคะรัฐ75นะคะสมทเชียงใหม่ MCOT Radio นะคะ10นาฬิกา21นาทีนะคะก็ติดตามเป็นเพื่อนกันนะคะฟังเพลงด้วยกันได้ในทุกวันได้ในทุกช่วงของนักจัดรายการของเรากันเลยนะคะมีเพลงมีข่าวมีสาระความบันเทิงนะคะก็ติดตามกันได้นะคะตลอดทั้งวันทั้งคืนนะคะอยู่กันยาวๆตลอด24ชั่วโมงนะคะใกล้ๆก็ติดตามเราได้แอปพลิเคชัน MCOT Connect นั่นเองนะคะก็ฟังเพลงด้วยกันนะคะก็ช่วยเลือกเพลงกันได้แล้วแต่แนวเพลงในแต่ละช่วงที่คุณชื่นชอบหรือว่าจะเปิดไว้ทั้งวันทั้งคืนก็ได้เหมือนกันนะคะฟังเป็นเพื่อนกันบางทีอยู่ตรงไหนเจออะไรอยู่เหตุการณ์อะไรที่มันอาจจะฉุกเฉินนะคะก็บอกกล่าวแจ้งกันได้นะคะเราก็จะได้แจ้งเตือนสำหรับคุณผู้ฟังท่านอื่นๆที่โดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางเนาะใช้รถใช้ถนนหรือว่ามีอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยนะคะเช้านี้ก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นด้วยนะคะระมัดระวังกันบางทีเขาเบรกเราเบรกนะคะระยะกระชั้นชิดกระทันหันโอ้เกิดเหตุฉุกเฉินด้านหน้านะคะขับรถตามชิดเกินไปมันก็อาจจะไม่ทันนะคะแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยอยู่บ่อยๆนะคะโดยเฉพาะเส้นทางถนนที่อาจจะทำความเร็วคนส่วนใหญ่ก็จะขับเร็วกันมากนะคะนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนั่นเองนะคะก็จะได้เดินทางปลอดภัยถึงที่หมายในทุกๆเส้นทางนั่นเองนะคะสวัสดีคุณภวัตค่ะวันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละนะคะวงมีนใช่ไหมคะเดี๋ยวเปิดให้ได้ฟังเนาะนะคะคุณสีสมอนนะคะ Happy Thursday นะคะพฤหัสสีส้มนะคะวันนี้ธีมจะเป็นสีส้มใช่ไหมคะนะคะพี่แอลค่ะวันนี้ทักทายนะคะจากกทม.ตอนนี้อยู่บ้านโป่งแล้วนะคะสัญญาณเน็ตโอเคดีนะคะสำหรับ MCOT Connect ของเราก็สัญญาณชัดเจนนะคะฟังออนไลน์ทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะคะคุณมัญชนานะคะสุขสันต์วันพระหัสบดีดอกคูณสายรุ้งในมช.สวยมากค่ะคุณผู้ฟังบอกถ่ายรูปมาฝากเพลงขอบฟ้าก็พอจะลืมฟังนานแล้วเหมือนกันน้องไม่ได้ฟังนะคะมีคลิปข่าวอยู่นะคะสำหรับดอกคูณสายรุ้งค่ะนะคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังจะไปติดตามได้หน้าเพจนะคะดิฉันไปทำคลิปเอาไว้เป็นคลิปของพี่ออสนะคะคุณสุรพันธ์สอนไม้แต่ว่าก็มาอ่านในเนื้อหาในรายละเอียดนะคะเผื่อว่าใครสนใจจะไปเที่ยวต้องบอกว่าไปเที่ยวฮะแถวหน้าคณะนิติมช.นี่เองนะคะดอกคูณปกติเราก็จะเห็นสีเหลืองใช่ไหมคะแต่ว่าสีนี้เนี่ยบอกตรงๆว่าก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะคะจริงๆก็จะมีสีชมพูเหลือบอมส้มเหลือบเหลืองบางต้นก็เป็นสีขาวไปเลยนะคะช่วงก่อนที่เห็นที่เขาแชร์กันเยอะๆนะก็จะเป็นสีออกชมพูอ่อนๆนะคะอันนั้นก็สวยไปอีกแบบนะคะอันนี้ก็จะออกสีส้มสีชมพูนะคะก็สวยนะคะแต่เห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามันจะบานแค่เดือนเดียวเท่านั้นเองก็ต้องขจัยรีบไปมีหลายต้นให้จับจองจับจองถ่ายรูปนะคะก็เลือกได้เลยว่าอยากจะถ่ายรูปตรงไหนนะคะคนก็ไปออกกำลังกายตรงนั้นเนี่ยเยอะนะคะตอนเย็นตอนเช้าก็จะได้ชมความสดชื่นนะคะดอกไม้สวยๆนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอยู่หน้าเพจค่ะคุณมัทนาค่ะ สวัสดีคุณอโนไทยนะคะจากแม่ฮ่องสอนค่ะจบทริปแล้วนะคะสำหรับทะเลนะคะตอนนี้ถึงแม่ฮ่องสอนเรียบร้อยเดินทางปลอดภัยนะคะหวังว่าเชื่อว่าก็จะเป็นทริปที่คุณผู้ฟังนั้นมีความสุขนะคะที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยเมื่อวานนี้มีน้ำป่าหลากนะคะท่วมถนนแม่เสรียงนะคะเส้นทาง108นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็สามารถเปิดทางให้สัญจรได้แล้วเป็นขี้เปื่อยขี้โคลนนะคะก็เดี๋ยวติดตามภาพนะคะในรายละเอียดกันในช่วงของข่าวเที่ยงเมืองเหนือกันได้นะคะสวัสดีคุณสุพจน์นะคะคุณโด่งค่ะนะคะคุณโด่งบอกว่าผมฟังอยู่จังหวัดนครราชสีมานะคะแต่ว่าติดตามอสมทเชียงใหม่ของเราทุกเช้านะคะทุกเช้าเนี่ยก็ ติดตามกันนะคะโดยเฉพาะเช้าๆเลยนี่ก็จะเป็นเพลงเก่าช่วงของพี่เอเนาะนะคะก็มีโคราชนะคะอีกท่านหนึ่งส่วนใหญ่แล้วท่านนั้นเนี่ยจะทักมาวันเพลงเก่าเหมือนกันคุณเสกสิทธิ์นะคะจะมาวันเสาร์นะคะฟังเพลงเก่านะคะนะคะก็ติดตามกันเนาะ 100.75 นะคะอสมทเชียงใหม่ Mcord Radio ค่ะ 10:26 นาทีนะคะเพลงที่คุณผู้ฟังช่วยเลือกมานะคะงั้นฟังเพลงนี้ก่อนละกันเนาะนะคะ
1: พร้อมกับเรื่องที่จะแทนคอนเสิร์ตนี่คือเพลง
0: เวอร์ชันคอนเสิร์ตเหรอคะ
1: นี่ของวงมีนนะครับช่วยกันร้องนะ
0: มีนและนนทนน

0: วันนี้จะตกอีกหรือเปล่าเอาไว้ตกตอนค่ำนะคะ
1: พวกมีนขอลาไปก่อน
0: เมื่อวานไปล้างรถมา
1: ขอบคุณครับ
0: แม่บอกว่าอยากให้ฝนตกเนี่ยต้องไปล้างรถเอาตกจริงนะคะเอ็มคอร์ดเรดิโอค่ะวันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละนะคะในเวอร์ชันคอนเสิร์ตนะคะจากน้องนนท์นะคะเป็นคอนเสิร์ตของนนทนนท์นะคะแล้วก็วงมีนนะคะทะเยอทะยานคอนเสิร์ตชื่อคอนเสิร์ตเก๋ๆนะก็ว่ากันไปนะคะคุณพวัตขอไว้นะคะทั้งไลน์ของเรา MCOTCM 10075นะคะเปิดเพลงก็ติดตามฟังด้วยกันสวัสดีคุณหมอชาวบ้านนะคะฟังด้วยกันค่ะ 100.75 อสมทเชียงใหม่ MCOT Radio ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเบรกกันก่อนเลยดีกว่านะเปิดอีกเพลงเดี๋ยวจะเลยเวลาเนาะฟังเพลงด้วยกันนะคะฟังข่าวนะคะก็ติดตามกันนะคะก็มีภาพสวยๆนะคะคุณผู้ฟังไปถ่ายภาพดอกคูนสายรุ้งมานะคะนอกจากถ่ายดอกที่อยู่บนต้นแล้วถ่ายดอกที่ตกหล่นบนพื้นก็สวยนะคะไปอีกแบบถ้าเป็นคลิปวิดีโอนี้ลองไปดูนะ นะคะขอบคุณค่ะสดใสสดใสสำหรับวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีของคุณด้วยนะคะไปกันก่อนครู่เดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ฟังเพลงด้วยกันต่อค่ะ
2: Mcot Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570611
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
6: Mcot Radio Mcot Radio 100.75 เมกะเฮิรตซ์
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหหรอ
7: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ฉี
7: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
9: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี
9: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
0: แป้งเย็นเพสัตนะคะให้คุณได้กลิ่นหอมเกินห้ามใจนะคะได้ใช้กันแล้วก็สบายใจนะคะกลิ่นหอมกำลังดีนะคะแป้งเย็นเพสัตของเราค่ะ3สี3กลิ่นใช้กันได้ทุกวันนะคะก็จะได้หอมทุกวันใช้ทุกเวลาก็จะได้หอมทุกเวลากันเลยทีเดียวนะคะสำหรับแป้งเย็นที่ไม่ได้เย็นอย่างเดียวนะคะหอมด้วยนะคะสำหรับเพสัตของเรานะคะเลือกใช้กันได้3สี3กลิ่นหอมๆนะคะใครที่อยากจะสดชื่นนะคะหอมกลิ่นมาดามแน่นอนว่าเลือกกันได้สำหรับกระป๋องสีชมพูนะคะหรือว่าจะเป็นสีฟ้าคามิล่านะคะได้ความหอมแบบเรียลับหน้าคนหานะคะและเขียวพรินเซสนะคะได้ความหอมแบบเซ็กซี่ขยี้ใจนะคะก็เลือกใช้กันได้ในทุกวันเลยทีเดียวนะคะสำหรับแป้งเย็นเพสัตของเรานะคะได้ความหอมด้วยแล้วก็เย็นสบายด้วยสดชื่นสดชื่นกันได้ในทุกวันค่ะได้ทุกเวลากันเลยความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนนะคะหอมในระดับตำนานหอมเกินห้ามใจก็เลือกใช้กันสบายตัวกันได้

จอมขวัญ นะคะเป็นเพลงละครซีรีส์อย่างนี้ดีกว่านะหอมกลิ่นความรักนั่นเองนะคะจากเอเชียเซเว่นนะคะน้องออยนะคะน้องออยเนี่ยก็ร้องเพลงเพราะมากนะคะหลายๆเพลงของเอเชียเซเว่นนะคะออยอมรพัฒน์หรือว่าออยเอเชียเซเว่นนั่นเองนะคะก็เป็นนักร้องนำสำหรับก็จะหลากหลายแนวเหมือนกันนะคะที่น้องออยนั้นร้องเอาไว้นะคะเพลงละครก็มีเพลงที่ออกในแนวกลิ่นอายของลูกทุ่งก็มีนะคะเครื่องดนตรีไทยๆอย่างเงี้ยนะคะก็ผสมผสานเครื่องดนตรีไทยสากลเนี่ยก็ลงตัวดีนะสำหรับวงเอเชียเซเว่นนะคะแล้วก็มีเพลงอื่นๆนะคะที่เราก็เคยเปิดกันไปบ้างนะคะที่ร้องไว้กับปลายกนกพรนี่ก็เพราะเนาะสาธุนะคะเรื่องนั้นก็ดีเหมือนกันนะคะ 107.5 ค่ะอสมทเชียงใหม่ Mcord Radio นะคะและทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะคะรวมถึง Radio Network.mcord.net นะคะฟังเพลงด้วยกันนะคะในแนวประมาณนี้ช่วงเวลากับผลิตภัณฑ์ดีๆจากเภสัชของเรานะคะใช้ทุกวันดีทุกวันสบายเนื้อสบายตัวสบายใจกันได้ทุกวัน3 4 3กลิ่นสำหรับแป้งเย็นเภสัชของเรานะคะฟังแล้วนึกถึงเพลงนี้นะคะจากกอกี้กวิศรานั่นเองนะคะ

0: าติหน้าฉันได้นะคะจากกอกี้กับวิศรานั่นเองจริงๆตอนนี้เขามีเพลงใหม่นะคะเพิ่งปล่อยออกมาไม่กี่วันนี้เองนะคะได้เจริญๆนะคะมาร่วมงานด้วยนะคะมรสุมใจนะคะก็ได้กลิ่นอายของแบบว่าเพลงในแนวประมาณนี้แล้วก็มีความเป็นเจริญบุญสูงเนินแทรกเข้ามาเนี่ยนะคะมันก็ได้ความรู้สึกเพราะไปคนละแบบเหมือนกันนะคะสำหรับเพลงนี้เดี๋ยวถ้ามีเวลาเนาะมาหลังเดี๋ยวเปิดให้ได้ฟังถ้าไม่ลืมนะคะมรสุมใจเนี่ยเป็นเพลงล่าสุดนะคะสักประมาณปลายเดือนที่ผ่านมาเดือนพฤษภาคมนะคะกอกี้แล้วก็คุณเจริญนั่นเองค่ะร้อยจุดเจ็ดห้านะคะอสมทเชียงใหม่เอ็มคอร์ดเรดิโอผลิตภัณฑ์จากเพศสัตว์ของเรานะคะออนไลน์นะคะติดตามกันได้แอปพลิเคชันเอ็มคอร์ดคอนเนคแล้วนะคะแล้วก็ใครที่ใช้กันอยู่ค่ะก็อย่าลืมออนไลน์นะคะไปบอกกันได้นะคะใครที่อยู่ใกล้ๆเธอใช้ดีนะใช้ต่อเลยใช้สิ นะคะหาซื้อกันได้นะคะตามร้านค่ะทั่วไปนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์จากเภสัชของเราค่ะสบู่เภสัช Whitening Soft ค่ะอาบน้ำกันให้แบบเพลินๆหอมหอมสดชื่นได้ในทุกวันทั้งกลิ่นน้ำหนมขาวแล้วก็มิกซ์เบอร์รี่นะคะ
1: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
0: หอมไกลไปถึงข้างบ้านนะคะหอมติดกายหอมติดใจแน่นอนนะคะเรื่องกลิ่นหอมๆค่ะไว้ใจเภสัชได้เลยนะคะสบู่เภสัชของเราหอมมากหอมจริงหอมนานหอมติดเนื้อติดตัวนะคะติดกายหอมติดใจแน่นอนทั้งกลิ่นน้ำนมข้าวนะคะหอมแบบละมุนละมุนนะคะนุ่มๆ นะคะใช่แล้วก็รู้สึกว่าผิวมันนุ่มๆละมุนละมุนด้วยเช่นเดียวกันผิวไม่แห้งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณก็จะอาบน้ำก็ได้ผิวนุ่มชุ่มชื้นนะคะล้างหน้าก็จะได้ผิวหน้าที่นุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งเช่นเดียวกันแล้วก็ได้กลิ่นหอมอ่อนๆของน้ำนมข้าวนะคะก้อนสีขาวละมุนนะคะหอมละมุนด้วยหรือว่าจะเป็นม่วงมิกซ์เบอร์รี่ก็ได้เช่นเดียวกันได้ความสดชื่นของฟรุตตี้กลิ่นเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันเลยนะคะอาบน้ำบ่อยๆก็ได้ความสดชื่นแล้วก็ไปบำรุงผิวไปพร้อมๆกันไม่ต้องกลัวผิวแห้งนะคะเพราะว่าเภสัชของเรานะคะก็ยังช่วยให้ผิวของคุณนั้นดูกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยนอกจากจะได้อาบน้ำผิวหอมสดชื่นแล้วก็จะได้สบายกายสบายใจไปพร้อมๆกันนะคะผิวนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ได้ความหอมนะคะหอมติดตัวหอมนานหอมไกลไปถึงข้างบ้านนะคะใช้ทุกวันดีทุกวันแน่นอนสะอาดสดชื่นกันสำหรับสบู่เภสัช Whitening Soft นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ Happy Thursday นะคะคุณทิพย์นะคะโชคดีมีสุขสมหวังสุขภาพแข็งแรงขอบพระคุณค่ะนะคะพี่แอลอยากฟังเบลนันทิตาใช่ไหมคะเสียงที่เปลี่ยนนะคะคุณสุภัสสุพรมค่ะจากบางปูค่ะกุหลาบสวยๆนะคะวันนี้จากบางปูนะคะคุณกวางค่ะสร้างได้สร้างแล้วล่ะค่ะอยากฟังในเวอร์ชันของปาล์มมี่ใช่ไหมโอเคนะคะเป็นเพลงที่เอามาร้องใหม่นะคะปาล์มมี่ก็จะอยู่ในโปรเจกต์สนสน40ปีจิมเอ็มแกรมมี่นะคะที่ก็จะสลับเพลงกันร้องนะคะเอาเพลงศิลปินอื่นมาร้องเพลงลูกทุ่งก็มีนะคะเพลงนี้ที่คุณกวางขอไว้นะคะในเวอร์ชันของปาล์มมี่ใช่ไหม

0: ของตายอรทัยนะคะวันนี้เลือกมาในเวอร์ชันของปามี่นั่นเองนะคะโปรเจกต์นี้ก็สัก 2-3 ปีที่แล้วนะคะจิมแอมกรัมมี่ครบรอบ40ปีเขาจะมีเพลงหลายแนวเลยนะคะเพราะๆนะคะอันไหนที่ไม่เคยฟังแบบร็อกแปลงร่างไปเป็นแบบร็อกก็ก็มีเหมือนกันนะคะก็แล้วแต่ศิลปินแนวทางของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเอามาทำดนตรีใหม่นะ175นะคะอสมทเชียงใหม่รับผลิตภัณฑ์จากเภสัชค่ะอย่าลืมค่ะใช้ทุกวันดีทุกวันหอมทุกวันแน่นอนสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆจากเภสัชของเรานะคะสบู่ก็หอมแป้งเย็นของเราก็หอมด้วยเช่นเดียวกัน
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
3: แป้งเย็นเพสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
0: กลิ่นหอมเกินห้ามใจหอมไม่เหมือนใครใครอยากจะตัวหอมทุกวันก็อย่าลืมใช้ทุกวันนะคะแป้งเย็นหอมๆจากเภสัชของเราค่ะ3สี3กลิ่น3ไซส์3ขนาดให้คุณได้หอมกันได้สบายกายสบายใจกันได้เลยนะคะความหอมในระดับตำนานหอมที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนะคะสำหรับแป้งเย็นเภสัชของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นสีชมพูกลิ่นมาดามนะคะหอมเกินต้านนะคะหอมที่เป็นเอกลักษณ์มากๆสำหรับแป้งเย็นเพสัชของเราก็เลือกใช้กันได้นะคะกระป๋องสีชมพูใครอยากจะหอมกลิ่นมาดามก็เลือกใช้กลิ่นนี้กันได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นฟ้าคามิล่าและเขียวปรินเซสนะคะหอมสดชื่นกันไปคนละแบบนะคะชอบแบบไหนก็เลือกกันได้ยังไม่เคยลองก็จัดได้เลยนะคะก็จะได้พบกับความหอมแล้วก็ความเย็นสบายสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวกันได้ตลอดทั้งวันใช้ตอนเช้าหอมไปถึงตอนเย็นใช้ตอนเย็นหอมไปถึงตอนเช้ากันเลยทีเดียวนะคะทุกสีทุกกลิ่นให้คุณได้ใช้กันด้วยนะคะแล้วก็หาซื้อกันได้ง่ายๆตามร้านค้าทั่วไปนะคะมี3ไซส์3ขนาดนะคะใครอยากจะได้กระป๋องใหญ่นะคะคุ้มค่าใช้ได้นานนะคะก็เลือกกันได้หนักนิดหน่อยนะคะใช้กันได้แบบจนลืมไปเลยทีเดียวป่องใหญ่มากนะคะหรือว่าจะเป็นไซส์กลางก็ได้กระป๋องเล็กก็แบบพกพาสะดวกนะคะกระป๋องเล็กไงเสียงต้องเล็กตามนะคะก็เอาเป็นว่าพกพาสะดวกไปได้ทุกที่ทุกเวลานะคะคุณได้เติมความหอมความสดชื่นความเย็นสบายระหว่างวันกันได้เลยนะคะก็มีไซส์เล็กด้วยนะคะแบ่งคนข้างใช้ด้วยก็จะได้หอมได้เย็นสบายไปด้วยกันนะคะสำหรับแป้งเย็นเพสัชของเราแล้วก็อย่าลืมสบู่เภสัชของเราหอมๆนะคะ2สี2กลิ่นนะคะก็เลือกใช้กันได้กลิ่นน้ำนมข้าวก็จะได้ความหอมละมุนนะคะนุ่มๆ นะคะแล้วจะเป็นความสดชื่นของมิกซ์เบอร์รี่ค่ะก็เลือกใช้กันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ 107.5 อสมทเชียงใหม่ M Card Radio นะคะผลิตภัณฑ์จากเภสัชนะคะใช้ทุกวันดีทุกวันหอมทุกวันนะคะฟังศิลปินเชียงใหม่ของเราบ้างดีกว่าค่ะ SL Music ปกติ SL ก็จะแบบว่าโจโจ้คึกคักหน่อยใช่ไหมคะดนตรีแบบนี้แน่นอนว่าเป็นงานของไม้มือเขามาแจมด้วยกันนะคะอย่าปล่อยมือ

กำไว้แน่นๆไหนจะปล่อยมือนะคะในเวอร์ชันจากไม้เมืองและ SL Music ค่ะล่าสุดเลยนะคะ3วันเองได้ฟังก่อนใครแม้หรือว่าใครได้ฟังแล้วนะคะเป็นเวอร์ชันพิเศษนะคะเลือกให้มาได้ฟังกันวันนี้นะคะผลิตภัณฑ์จากเภสัชค่ะหอมๆอย่าลืมใช้ทุกวันดีทุกวันหาซื้อกันได้ตามร้านค้าทั่วไปใช้ดีอย่าลืมบอกต่อกันด้วยนะคะเบรกกันก่อนค่ะสักครู่เดียวอัปเดตข่าวการต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยได้กันต่ออีก1ชั่วโมง 9.75 M Card Radio ค่ะ

0: เวลา 11 นาฬิกาเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: นายนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในนามคณะทำงานจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ของพรรคภูมิใจไทยแถลงกรณีพรรคภูมิใจไทยเคยมีมติร่วมลงชื่อกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญพรรคเพื่อไทยซึ่งขณะนั้นพรรคเพื่อไทยมีส.ส. 77เสียงจึงมีการหารือว่าให้ส.ส.พรรคภูมิใจไทยร่วมเข้าชื่อเพื่อให้ครบกำหนด100เสียงในการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยภายหลังพรรคเพื่อไทยรวบรวมรายชื่อครบ189เสียงทางพรรคภูมิใจไทยเมื่อครั้งเข้าร่วมรายชื่อได้ดูรายละเอียดอย่างคร่าวๆแต่เมื่อพิจารณาเนื้อหาร่างแก้ไขของพรรคเพื่อไทยอีกครั้งก็เกรงว่าจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ระบุไว้ชัดว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงดังนั้นในเมื่อเห็นว่าพรรคเพื่อไทยมีรายชื่อครบแล้วจึงขอให้สมาชิกพรรคภูมิใจไทยที่ลงชื่อเข้าไปแล้วพิจารณาถอนชื่อขอย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยตัดสินใจแบบนี้เพื่อให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญหากปล่อยเรื่องนี้ไปเสี่ยงถูกร้องเรียนตามมาด้านนายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงกรณีที่พรรคภูมิใจไทยมีมติถอดถอนชื่อจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อไทยโดยระบุว่าตรงนี้ต้องรับฟังเสียงทุกฝ่ายซึ่งจากเหตุผลที่พรรคภูมิใจไทยแถลงวันนี้พรรคเพื่อไทยจะมีการหารือกันว่าจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรซึ่งวันนี้สภาหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจะมีการชี้แจงหลังจากได้มีการหารือร่วมกันส่วนการที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันการไม่สนับสนุนกันแบบนี้สามารถตีความทางการเมืองได้หรือไม่นายชนันท์กล่าวว่าไม่มีนี่เป็นเรื่องประเด็นรัฐธรรมนูญเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนส่วนจะไม่ทำให้เกิดความบาดหมางระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่นายชนันท์กล่าวว่าไม่มีและจะต้องเคลียร์เรื่องนี้กับนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายชนันท์กล่าวว่าไม่มีปัญหาเป็นกลไกของสภาไม่ใช่เรื่องคณะรัฐมนตรีส่วนการที่พรรคภูมิใจไทยถอนชื่อออกไปนั้นจะทำให้เสียงเพียงพอที่จะเสนอชื่อหรือไม่นายชนันท์กล่าวว่าตอนนี้อยู่ในช่วงการประเมินที่สภากำลังหารือกันซึ่งหากมีความชัดเจนหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจะแถลงออกมาอยากจะให้แยกว่าเป็นคนละส่วนกันระหว่างเรื่องคณะรัฐมนตรีกับเรื่องของพรรคจุรีจี้รัฐบาลเร่งเจรจามาเลเซียผ่อนปรนมาตรการแบนกุ้งไทย5สายพันธุ์นายจุรีนุ่มแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์หารือในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนำความเดือดร้อนพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่ภาคใต้เข้าสู่สภาหลังได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงกรณีประเทศมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์มีผลบังคับใช้วันที่1มิถุนายน2569ที่ผ่านมานายจุรีเปิดเผยว่าโดยปกติแล้วภาคใต้ของไทยจะมีการส่งออกกุ้งไปยังประเทศมาเลเซียเฉลี่ยสูงถึงวันละ30ตันทุกวันเพื่อช่วยพยุงราคากุ้งในประเทศอยู่ในเกณฑ์ดีแต่หลังจากมาเลเซียประกาศมาตรการระงับนำเข้าส่งผลเกิดภาวะกุ้งล้นตลาดและค้างอยู่ในบ่อเลี้ยงของเกษตรกรเวลานี้รวมกันเป็นล้านกิโลกรัมอีกทั้งยังฉุดราคากุ้งหน้าบ่อตกลงทันทีถึงกิโลกรัมละ 40-50 บาทจึงขอเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ให้เร่งต่อสายตรงเจรจากับทางการมาเลเซียเป็นการด่วน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวมเฟซบุ๊กพัชรคลินิกเชียงใหม่
5: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
6: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุผ่าน ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
7: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเดสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
8: MCard Radio 100.75 MHz 100.75

ข้าใจนะคะงานจะซิงโครไนซ์นะคะสำหรับคุณนิติกรวโรภาสนั่นเองนะคะแต่ก็มีหลายเพลงนะคะเรียกได้ว่าทุกเพลงเลยก็น่าจะได้นะคะเป็นเสียงของคุณหมูมูสูนั่นเองนะคะแล้วก็ได้คุณชิชนกนะคะมาร่วมงานด้วยสำหรับเพลงนี้นะคะเข้าใจแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะดรอปใดสำหรับเพลงของโจ๊กเกียรติยศแล้วก็มาเรียม B5 ค่ะเริ่มจากอีกหนึ่งเพลงนะคะที่เลือกมาฝากกันนะคะเธอรักฉันที่ตรงไหนนะคะเจนเฟอร์คิมแล้วก็คุณหนึ่งณรงค์วิทย์นะคะที่นานๆก็มาร้องเพลงเองนะคะปกติจะแต่งให้คนอื่นร้องนะคะเป็น3เพลงต่อเนื่องค่ะ Mcord Ripple Song Long Play นะคะวิทยุสมทเชียงใหม่นะคะ FM 100.75 MHz ค่ะทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect ของเรานะคะวันนี้เชียงใหม่ของเรามีทำบุญเมืองนะคะประจำปี2569สืบชะตานะเจ้าทั้ง4แจ่งนะคะแจ่งหัวรินแจ่งกู่เฮืองแจ่งกระตั้มนะคะแล้วก็อีกหนึ่งแจ่งอะไรนะเอาลืมเนี่ยค่ะออกมาจากคูเมืองแล้วก็ลืมเลยนะเนี่ยนะคะแล้วก็5ประตูเมืองเชียงใหม่นะคะสืบชะตานี่ก็จะทำเป็นประจำนะคะหลังจากที่ออกอินทคินแล้วประมาณ1อาทิตย์นะคะก็เสริมสิริมงคลนะคะทำบุญบ้านทำบุญเมืองสำหรับเชียงใหม่ของเรานะคะรวมกัน10จุดอีก1จุดก็คือที่บริเวณอนุสาวรีย์3กษัตริย์นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นมงคลนะคะสำหรับเชียงใหม่ของเรานะคะจะได้อยู่กันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขนะคะเวลามีเหตุอะไรต่างๆก็จะไม่หนักไม่รุนแรงเนาะนะคะก็เป็นประจำทุกปีแต่ละมุมแต่ละแจ่งนะคะแต่ละจุดนะคะที่ทำบุญก็จะมีพระมาสวดมีชาวบ้านที่ไปร่วมในงานนะคะมีสายศีลนะคะมีน้ำมนต์ได้กลับบ้านแล้วก็หอมบุญกันนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีวันนี้สดชื่นสดชื่นสำหรับเมืองเชียงใหม่ของเรานะคะสืบสานประเพณีอันดีงามสำหรับจังหวัดเชียงใหม่ในการสืบชะตาเสริมสิริมงคลบ้านเมืองสำหรับเชียงใหม่ของเรานะคะ4มิถุนายนวันนี้นะคะ 100.75 ค่ะอสมทเชียงใหม่ Mcord Radio นะคะและทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect รวมถึง Radio Network Mcord.net นะคะคุณศรีพันธ์จากดอยสะเก็ดนะคะสวัสดีค่ะคุณกวางบอกว่าช่วงนี้ขายของดีนะคะขายเยอะขายดีนะคะเพราะว่า60 40มาช่วยนี่เองนะคะก็ช่วงนี้ก็จะได้คึกคักเป็นพิเศษมากขึ้นนะนะคะสำหรับไทยช่วยไทย plus นะคะส่วนวันนี้นะคะก็จะมีการเปิดลงทะเบียนใหม่นะคะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเมื่อวานนี้มีท่านหนึ่งที่ถามในช่วงข่าวนะคะพอดีเราก็พูดถึงไทยช่วยไทย plus เนาะก็เลยเข้าใจว่าเงินสำหรับบัตรสวัสดิการนั้นเขาก็จะเติมให้

100จาก300นะคะก็ลืมไปเหมือนกันนะว่าวันนี้นะคะที่เขาจะเริ่มนะคะในการพิจารณารอบใหม่นะคะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะข้อหนึ่งที่มีแต่คนพูดถึงนะว่ามันไม่น่าที่จะเอามาเป็นเกณฑ์ในการที่จะพิจารณาการใช้บัตรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามีสิทธิ์ที่จะได้ใช้ก็คือ เรื่องของการนำชื่อบิดามารดาไปลดหย่อนภาษีนะคะโดยเฉพาะเกณฑ์นี้เนี่ยก็เห็นว่าคุณพ่อคุณแม่ของบางคนนี่ก็โทรไปถามว่าเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีหรือเปล่านะคะพ่อแม่จะโดนตัดสิทธิ์ทันทีนะคะเพราะถือว่าไม่จนจริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยการลดหย่อนภาษีบางทีก็นำไปประกอบกันเพื่อยื่นนะคะบางทียอดอาจจะไม่ได้ถึงสำหรับการเสียภาษีจริงๆนะคะเพราะว่าบางทีเราก็อยากที่จะได้ส่วนลดที่เป็นลดหย่อนใช่ไหมภาครัฐเองจริงก็สนับสนุนนะอย่างในเรื่องของการซื้อสินค้าแต่ละปีใช่ไหมคะไปท่องเที่ยวบางปีที่เขาสนับสนุนการปีละ 15,000 อะไรอย่างเงี้ยเอามาลดได้เอาใบเสร็จมาใช้ลดอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ในลักษณะนี้เนี่ยก็กำลังมองเหมือนกันนะว่าน่าจะมีแต่คนบ่นแล้วนะสำหรับคนที่ได้บัตรเนาะบางคนก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่นะคะบางคนก็อยู่ต่างจังหวัดต่างพื้นที่ทำงานต่างพื้นที่กันแต่ก็ใช้ชื่อนะคะในการยื่นภาษีแต่ละปีเนาะเกณฑ์ในการพิจารณาก็นะ เอ็นดูป้าอุ๋ยแม่อุ๋ยเนาะเมื่อวานนี้ค่ะพูดถึงเพลงตราบใดนะคะพอดีมีคนฟังที่ถึงเปิดเพลงตราบใดของพี่ฟอร์ดไปเนาะนะคะก็พูดถึงเพลงนี้ในหลายเวอร์ชันนะคะวันนี้เราให้ฟังเวอร์ชันที่พี่ฟอร์ดร้องไว้กับเกรดเกล้าอมรดิษฐ์นะคะ

เป็นตราบใดที่มีจังหวะจากโคนขึ้นมาเลยเดี๋ยวเวอร์ชันของพี่ฟอร์ดและรัดเล่าอมรดิษฐ์นั่นเองค่ะรัด75อสมทเชียงใหม่ค่ะคุณศรีพันธ์บอกว่าอยากฟังเพลงสนุกๆแต่นึกไม่ออกเพลงนี้ก็เพราะนะแต่ก็เชื่อว่าน้องคงรู้แหละเอ๊ะเพลงอะไรคะเออนะคะบอกศิลปินมานิดนึงอ่ะบอกมาละบุรินเมื่อก่อนเปิดบ่อยเหรอคะเพลงจังหวะเร็วเหรอมาเร็วๆก็มีหลายเพลงเหมือนกันเนาะของบุรินทร์ Group Riders ใช่ไหมเดี๋ยวช่วยเลือกให้ละกันนะสวัสดีคุณมิตรสิริโชตนะคะนี้จากพี่ชาค่ะ Music Lover

0: Music Lover นะคะพี่ชานั่นเองค่ะเพลงที่คุณหนึ่งณรงค์ไปแต่งไว้อีกเพลงหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพลงเพราะคุณสมชายขอบคุณค่ะพี่ชาร้องไว้ได้เพราะมากๆไงไม่ว่าจะเป็นเพลงจังหวะสนุกสนุกเพลงเร็วเพลงช้านะคะก็เพราะกันไปคนละแบบนะคะก็มีเสียงเพลงในใจแต่ว่าอย่าเปิดดังเกินไปไปรบกวนคนอื่นนะคะเหมือนนักท่องเที่ยวจีนสัญชาติสิงคโปร์เมื่อวานที่ออกข่าวไปหัวร้อนอากาศมันร้อนกินเบียร์เข้าอีกนะคะน้ำมีฟองขอไปนะคะน้ำเก๊กฮวยมีฟองก็เป็นคุ้มคลั่งนะคะเปิดเพลงดังอ่ะพอคนเข้าไปเตือนก็ไม่พอใจนะคะโมโหปาขวดใส่เขาอีกนะคะเขาก็ได้รับบาดเจ็บด้วยดีเขาไม่เอาเรื่องนะคะแล้วเธอก็เดินจากไปเพราะว่ามีตำรวจมาสงบขึ้นมาทันทีเลยทีเดียวเนี่ยแหละนะจะเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหรือเปล่าหรืออากาศนะคะก็ควบคุมสติให้ดีเนาะนะคะทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะบางทีแล้วความสุขของเราแต่ก็ต้องไม่ไปกระทบคนอื่นนะมากจนเกินไปอย่างเรื่องของเสียงอะไรเงี้ยมันก็เป็นมลภาวะอย่างหนึ่งที่รบกวนท่านอื่นๆด้วยเหมือนกันเราชอบแต่เขาอาจจะไม่ชอบก็ได้ก็ต้องเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันนะ M-Cord Radio ค่ะ 100.75 เบรกกันสักครู่เดียวค่ะกลับมาช่วงหน้าเบรกสุดท้ายแล้วนะคะ
1: M-Cord Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มักนอนกรนน้ำหนักตัวมากง่วงนอนเวลาทำงานหรือรู้สึกไม่สดชื่นหลังตื่นนอนคุณอาจมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับก็เป็นได้อย่านิ่งนอนใจเพราะภาวะนี้อันตรายได้ถึงชีวิตจากโรคหลอดเลือดในอนาคตศูนย์ตรวจการนอนหลับโรงพยาบาลลานาพร้อมให้บริการตรวจสลิปเทสหรือตรวจสุขภาพการนอนหลับได้แล้ววันนี้สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลลานาหากเข้าเกณฑ์ความเสี่ยงตรวจได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอยากรู้ไหมว่าคุณเสี่ยงแค่ไหนประเมินตัวเองได้จากแบบทดสอบหรือสอบถามพยาบาลได้ที่ LINE Official @sliptestlana
3: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
4: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจานสนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
5: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
2: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
6: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
7: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
6: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
9: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
10: MCAT Radio
11: MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

สิฟังนะคะในเวอร์ชันของปนัดดาเรืองบุตรนะคะเอามาร้องใหม่นั่นเองนะคะเพลงของพี่ใหม่เจริญปุระนะคะเลือกมาฝากกันสำหรับในช่วงสุดท้ายนะคะเบรกสุดท้ายของเราค่ะ 11:44 นะคะส่วนคุณผู้ฟังที่ทำถึงบุรินไว้นะคะเลือกเป็นเพลงนี้ละกันเนาะอาจจะไม่ใช่จังหวะเร็วๆสนุกๆนะคะแต่ก็เป็นเพลงดีเพลงหนึ่งของพี่บอยโกศิยพงศ์นะคะจากอัลบั้ม Song From Different Scenes ชุดที่2เพราะฉะนั้นมีแต่เธอ

เพราะฉะนั้นมีแต่เธอปรากฏว่าคุณผู้ฟังบอกว่าเพลงนี้แหละเอ้าดันถูกนะแต่ว่าตอนแรกจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเพลงสนุกนะคิดถึงเพลงหยุดก่อนเลยนะคะก็มีอยู่เยอะเลยนะคะและหลายเพลงหรือว่าอีกเพลงหนึ่งที่ชอบนะคะอาจจะไม่ได้อยู่ในอัลบั้มของ Group Riders นะคะแต่ก็อยู่ในอัลบั้ม Love Is นะคะถ้าปล่อยให้เธอเดินผ่านเพลงนี้ก็ดีจังหวะดีดนตรีก็ดีนะคะดีหมดเลยค่ะชอบ นะคะและท้ายสำหรับเพลงนี้เพราะฉะนั้นมีแต่เธอนะคะ M Call Radio อสมทเชียงใหม่100.75 ค่ะและเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลตร้าโพไซดอน90บาทนะคะใครที่อยากจะทำความสะอาดพื้นนะคะก็คราบใครต่างๆตะโครงตะไคร่น้ำที่มันเกาะอยู่บนพื้นดำๆอะไรต่างๆนะคะโดยเฉพาะถ้าอยู่บนพื้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ลื่นได้เนาะมีเด็กๆมีผู้ใหญ่อยู่ก็ต้องระมัดระวังกันมากขึ้นยิ่งหน้าฝนนะคะอากาศมันชื้นก็จะทำให้เกิดพวกคราบตะไคร้อะไรต่างๆได้เพราะฉะนั้นแล้วทำความสะอาดได้อย่างหมดจดด้วยนะคะก็ต้องเนี่ยแหละค่ะมีอุปกรณ์ตัวช่วยดีๆนะคะฉีดแล้วออกไม่ได้ฉีดแล้วชุ่มฉ่ำเหมือนเดิมใครที่ฉีดแล้วมันไม่ออกนี่แนะนำเลยนะคะเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลตราโพไซดอน90บาทค่ะที่ให้พลังแรงดันสูงถึง90บาทนะคะฉีดได้แรงฉีดได้ไกลเข้าถึงได้ทุกซอกทุกมุมนะคะคราบดำๆคราบที่อยู่ตรงขอบกำแพงเนี่ยบางทีโดนฝนโดนอะไรสารชื้นขึ้นมันก็อาจจะทำให้เกิดคราบได้นะคะหรือว่าล้างรถนะคะก็ล้างเองสนุกนะคะเพราะว่ามีโหมดโฟมสำหรับล้างรถที่สำคัญก็คือมีกระบอกทำโฟมหัวกรองอุปกรณ์ครบชุดมาให้เลยทีเดียวสำหรับใครที่จะล้างรถนะคะก็ทำเองได้อยู่กับบ้านไม่ต้องไปเสียตังค์นะล้างพื้นล้างกำแพงก็ได้ล้างแอร์นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการล้างแอร์จริงก็สำคัญเนาะก็เพื่อสุขอนามัยนะคะคุณภาพอากาศที่ดีที่เราหายใจเนาะทำเองล้างเองก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าน้ำไม่แรงพอนะคะน้ำหรือว่าเศษสิ่งสกปรกนะคะมันก็จะไปอุดตันไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นความแรงของน้ำก็เป็นสิ่งจำเป็นด้วยเช่นเดียวกันหรือว่าจุดไหนที่อยากจะทำความสะอาดรอบบ้านได้หมดเลยได้ครบจบได้ในครึ่งเดียวนะคะกับอัลตราโพไซดอน90บาทนะคะไปได้ทุกที่มีถังนะคะหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติได้เลยนะคะมีสายดูดน้ำมาให้เราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของพลังงานค่ะเพราะว่าเรามีแบตเตอรี่เป็นลิเธียมไอออนให้ถึง2ก้อนไม่ต้องเสียบปลั๊กนะคะเพราะฉะนั้นใช้งานไร้สาย 100% นะคะไปได้ทุกที่นะคะทำความสะอาดได้ทุกจุดเลยเท่าที่คุณอยากจะไปทำความสะอาดนะคะใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานด้วยนะคะใช้งานสะดวกนะคะรวมถึงโหมดต่างๆที่มีมาให้ถึง8รูปแบบในตัวเลยทีเดียวนะคะเฉพาะตัวเครื่องอุปกรณ์เนี่ยก็มูลค่า 1,990 บาทแล้วแบตเตอรี่2ก้อน990บาทถ้าโทรวันนี้คุณจะได้รับกระเป๋าฮาร์ดเคสนะคะมูลค่า890บาทด้วยนะคะอันนี้ก็เอาไว้ใส่กันกระแทกได้เป็นระเบียบเรียบร้อยพกพาสะดวกได้นะคะมูลค่ารวมทั้งหมดจริงๆแล้วเนี่ย 3,870 บาทแต่ว่าให้คุณได้จ่ายแค่999เท่านั้นเองค่ะ999บาทนะคะแล้วก็ยังรับประกันให้คุณยาวนาน2ปีเต็มนะคะถ้าเกิดว่าเครื่องมีปัญหาไม่ต้องรอซ่อมส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่เลยนะคะใช้งานกันได้คุ้มแบบนี้นะคะเหมือนกับแบบว่า2ปีอัปเกรดใหม่ถ้าเครื่องมีปัญหาถ้าเครื่องยังใช้ได้อยู่ก็ไปได้ยาวๆนะคะแข็งแรงทนทานแน่นอนรับประกันให้คุณ2ปีเต็มกันเลยนะคะสนใจโทรได้ราคาพิเศษ999บาททีวีไดเรกนะคะ026660008ค่ะ026660008นะคะโปรแรงคุ้มจริงมีจำนวนจำกัดด้วย

สนใจนะคะอยากจะได้ตัวช่วยดีๆนะคะเอาไว้ติดบ้านไว้ดีแน่นอนนะคะทำความสะอาดได้ทุกที่ได้ทุกเวลาเลยกับอัลตราโพไซดอน90บาทค่ะแรงจบครบในครึ่งเดียวนะคะให้พลังแรงดันน้ำสูงถึง90บาทกันเลยฉีดได้แรงฉีดได้ไกลนะคะคุณอ้วนดำทานมื้อเที่ยงแล้วค่ะเมนูนะคะที่หลายคนชื่นชอบนะคะกะเพราไข่ดาวใช่ไหมคะเออนะคะตอนนี้ราคาดีเมนูที่กินแล้วก็เจริญอาหารนะคะโอ้ไข่ดาวสองฟองมีต้มยำเหรอคะหม้อไฟซดน้ำอีกนิดนึงอ่ะน้องเมนูเรียกน้ำย่อยเป็นมื้อเที่ยงที่อิ่มอร่อยของคุณนะคะใกล้จะเที่ยงวันแล้วค่ะเพลงนี้จาก Crescendo

0: เผลอค่ะเสียงของพี่นพนะคะน่าจะได้สุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้นะคะ 100.75 อสมทเชียงใหม่ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่สำหรับข่าวเที่ยงเมืองเหนือเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะมีไลฟ์กันด้วยเช่นเคยทั้งเพจแล้วก็ YouTubeประเด็นเลยเมื่อวานนี้นี่มีคนเก็บเงินได้ข้างตู้เขาเอาไปวางไว้เนาะลูกจ้างโอ้60,000แน่เขาคงรู้ว่าเอ๊ะถ้าหยิบไปก็กลัวว่าเดี๋ยวเขาจะยังไงอุตส่าห์นั่งรอนะคะจนเจ้าของมาเนาะน่ารักจริงๆเนาะคนเชียงใหม่วันนี้ก็มีคนที่เก็บกระเป๋าสตางค์ได้เหมือนกันนะคะมาส่งไว้ที่สถานีช่วงของพี่หนูนะคะเห็นว่าติดต่อประสานแล้วเดี๋ยวรอว่าจะมารับตอนไหนขอบคุณทุกท่านค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ข่าวเที่ยงเมืองเหนือนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: ขณะนี้เวลา 12:00 น.จากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกต.กทม.จัดโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ก.และผู้ว่ากทม.พร้อมกำชับผู้สมัครระวังข้อห้ามในการหาเสียงไฟไหม้โรงแรมในเมืองหลวงอินเดียส่งผลมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายเหยื่อส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
3: ้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสรุปข่าวภาคเที่ยงนะครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรกุวังคดีหลกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับรัฐบาลเตรียมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พร้อมเชิญชวนประสบนิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคลผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามานะครับว่ารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569งานจะมีวันนี้ครับ4มิถุนายนเวลา 19:00 น.ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแนะนำรัฐ

0: บาลจะเป็นประธานจัดงานสโมสรสันนิบาตเพราะมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเชิญชวนประสบนิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคลรัฐบาลเชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานครับอาทิคณะองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีองค์กรตามรัฐธรรมนูญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการราชการตำรวจทหารเอกอัครราชทูตองค์กรระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมในงานสโมสรสันนิบาตทางนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทุกประเทศร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ติดตามการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติในวันนี้ตั้งแต่เวลา 18:50 นาทีเป็นต้นไปเพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ค่ะส่วนนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะวันนี้ปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลตอน 8:53 นาทีค่ะเช่นเคยนะคะรถเคลื่อนเข้าสู่ทำเนียบก็หันมายิ้มบกมือทักทายสื่อมวลชนและขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าเข้าสักการะองค์นรสิงห์บริเวณระเบียงชั้น2ตามปกติค่ะช่วง 10:00 นายกรัฐมนตรีและภรรยาเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังค่ะจากนั้น 14:00 นะคะนายฟรองซัวกอแบงค์ผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศอาเซียนและรองประธานสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสพร้อมคณะนักธุรกิจก็จะเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีในโอกาสเยือนประเทศไทยที่ตึกภักดีบดินทำเนียบรัฐบาลค่ะแล้วก็อย่างที่คุณณรงค์แจ้งนะคะช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติค่ะ
0: นายนิกรจำนงครับออกมาชี้แจงมติของพรรคภูมิใจไทยเมื่อวานนี้ครับที่ให้ส.ส.ถอนรายชื่อจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยเหตุเพราะกังวลส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งโดยตรงอาจจะขัดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครับนายนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในนามคณะทำงานการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ของพรรคภูมิใจไทยแถลงกรณีเมื่อวานนี้ที่พรรคภูมิใจไทยเคยมีมติร่วมลงชื่อกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยซึ่งขณะนั้นพรรคเพื่อไทยมีส.ส.77เสียงจึงมีการหารือว่าให้ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยร่วมเข้าชื่อเพื่อให้ครบกำหนด100เสียงในการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยภายหลังพรรคเพื่อไทยได้รวบรวมรายชื่อได้ครบ189เสียงทางพรรคภูมิใจไทยเมื่อครั้งร่วมเข้าชื่อได้ดูรายละเอียดอย่างคร่าวๆแต่เมื่อพิจารณาเนื้อหาร่างแก้ไขของพรรคเพื่อไทยอีกครั้งแล้วก็เกรงว่าจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 18/2568 ที่ระบุไว้ชัดว่าสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงเนื่องจากร่างของพรรคเพื่อไทยส่วนตัวมองว่าการเลือกตั้งส.ส.ร. 300คนเป็นการเลือกตั้งโดยตรงที่มีครูหาเลือกตั้งแม้รัฐสภาจะมาเลือกให้เหลือ100คนก็ยังมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากต้นทางอยู่ดีครับลำดับคะแนนที่ได้มาจากเจตนารมณ์ของประชาชนหากรัฐสภาไปเลือกอันดับรองลงไปอาจจะขัดกับเจตนารมณ์ของประชาชนกลายเป็นการบังคับโดยปริยายว่ารัฐสภาต้องเลือกตามผลการเลือกตั้งโดยตรงไปด้วยในทางปฏิบัติปัญหาในเชิงเหตุผลของศาลรัฐธรรมนูญก็คือเจตจำนงของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญอำนาจของส.ส.ร.จากการเลือกตั้งโดยตรงหรือว่ากึ่งโดยตรงที่เสนอมาก็จะมีปัญหาครับเพราะอำนาจในการจัดทำรัฐธรรมนูญเป็นของรัฐสภาจึงเกิดความขัดแย้งกันระหว่างสองอำนาจนี้และจะหาข้อสรุปไม่ได้เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าประชาชนเป็นผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญใหม่ไม่ว่ารัฐสภาจะร่างรัฐธรรมนูญแบบใดออกมาก็ต้องไปถามประชาชนผ่านการทำประชามติอีกครั้งดังนั้นเมื่อเห็นว่าพรรคเพื่อไทยมีรายชื่อครบแล้วจึงขอให้สมาชิกของภูมิใจไทยที่ลงชื่อไปแล้วพิจารณาให้ถอนชื่อถึงแม้ถอนชื่อแล้วก็ยังมีชื่อครบอยู่เนื่องจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งสองพรรคมีความแตกต่างกันมากทั้งนี้ส่วนตัวมองว่าพรรคภูมิใจไทยมีความจริงใจในการจัดทำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สำเร็จ และมองว่าการยื่น2ร่างไม่เหมาะสม

0: เนื่องจากแม้ไม่มีข้อห้ามไว้แต่ว่าตามหลักการแล้วไม่ควรทำเช่นนั้นครับ
1: มาฟังจากทางเพื่อไทยกันบ้างค่ะวันนี้คุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะพูดถึงเรื่องนี้ค่ะกรณีพรรคภูมิใจไทยมีมติถอดถอนชื่อจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยโดยคุณยศชนันท์บอกว่าก็ต้องรับฟังเสียงของทุกฝ่ายจากเหตุผลที่พรรคภูมิใจไทยแถลงส่วนพรรคเพื่อไทยวันนี้จะหารือกันค่ะว่าจะดำเนินการอย่างไรซึ่งวันนี้ที่สภาหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็จะชี้แจงหลังจากที่มีการหารือกันแล้วค่ะผู้สื่อข่าวถามเลยนะคะว่าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอยู่ด้วยกันการไม่สนับสนุนกันแบบนี้สามารถตีความทางการเมืองได้หรือไม่ทางคุณยศชนันท์บอกว่าไม่มีนะคะเรื่องนี้เป็นประเด็นรัฐธรรมนูญเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนอยู่แล้วก็ถามย้ำค่ะว่าจะไม่ทำให้เกิดความบาดหมางระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่ทางคุณยศชนันท์บอกว่าไม่มีนะคะแล้วก็เรื่องนี้ก็ไม่ต้องเคลียร์กับนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะเพราะว่าเป็นกลไกของสภาไม่ใช่เรื่องของคณะรัฐมนตรีทีนี้พอพรรคภูมิใจไทยถอนชื่อออกไปเสียงจะเพียงพอที่จะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยหรือไม่คุณยศชนันท์บอกว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของการประเมินค่ะที่สภากำลังหารือกันถ้าชัดเจนเมื่อไหร่ทางหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็น่าจะออกมาแถลงแล้วก็เน้นย้ำอีกทีหนึ่งนะคะว่าอยากให้แยกส่วนว่าอันไหนเป็นเรื่องของครม.อันไหนเป็นเรื่องของพรรคการเมืองเป็นคนละส่วนกันค่ะแล้วก็สุดท้ายผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำนะคะว่าเรื่องนี้จะทำให้ความร่วมมือด้านอื่นๆมีปัญหากันหรือไม่ซึ่งทางคุณยศชนันท์บอกว่าไม่มีปัญหาเลยนี่เป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงค่ะ
0: สสเขต2สงขลาพรรคประชาธิปัตย์ออกมาจี้รัฐบาลเร่งเจรจามาเลเซียผ่อนปลนมาตรการแบนกุ้งไทย5สายพันธุ์ครับวันเกษตรกรภาคใต้ขาดทุนยับนายจุรีนุ่มแก้วสสเขต2จังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์หารือในการประชุมสภานำความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่ภาคใต้เข้าสู่สภาครับหลังจากได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากกรณีที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์มีผลบังคับใช้ตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้ราคากุ้งดิ่งเหวลงทันทีโดยนายจุรีบอกว่าโดยปกติแล้วภาคใต้ของไทยมีการส่งออกกุ้งไปยังมาเลเซียเฉลี่ยสูงถึงวันละ30ตันทุกวันซึ่งช่วยพยุงให้ราคากุ้งในประเทศอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและช่วยระบายผลผลิตกุ้งจากภาคอื่นๆเข้ามาขายในพื้นที่ได้ด้วยแต่ว่าหลังจากมาเลเซียประกาศมาตรการระงับนำเข้าส่งผลให้เกิดภาวะกุ้งล้นตลาดและก็ค้างอยู่ในบ่อเลี้ยงของเกษตรกรเวลานี้รวมกันเป็นล้านล้านกิโลกรัมอีกทั้งยังฉุดให้ราคากุ้งหน้าบ่อตกลงทันทีถึงกิโลกรัมละ 40-50 บาทซึ่งหากปล่อยให้สถานการณ์ลากยาวไปมากกว่านี้ครับกุ้งที่ค้างอยู่ในบ่อจะเริ่มทยอยตายและทำให้ต้นทุนการเลี้ยงของเกษตรกรพุ่งสูงขึ้นจนแทบแบกรับไม่ไหวปัญหานี้แก้ได้ไม่ยากเนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยมีความสัมพันธ์อดีตกับมาเลเซียมาโดยตลอดครับจึงขอส่งผ่านข้อเรียกร้องนี้ไปยังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เร่งยกหูโทรศัพท์ต่อสายตรงเจรจากับทางการมาเลเซียเป็นการด่วนครับอยากให้รัฐบาลเร่งเจรจาขอผ่อนปลนมาตรการระงับการนำเข้ากุ้งครั้งนี้ออกไปก่อนเพื่อเปิดทางให้เกษตรกรสามารถจับกุ้งที่ค้างอยู่เต็มบ่อออกไปขายเพื่อดึงเงินทุนกลับคืนมาส่วนประเด็นความขัดแย้งหรือว่าการตอบโต้ทางการค้าในเรื่องปลากระพงที่มีปัญหากันอยู่ก่อนหน้านี้เมื่อช่วยเกษตรกรระบายกุ้งเสร็จแล้วค่อยมาตั้งโต๊ะเคลียร์ใจและแก้ปัญหากันในภายหลังได้ครับจึงขอวิงวอนให้รัฐบาลเร่งลงมือทำทันทีเพื่อต่อลมหายใจให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในภาคใต้ครับ
1: พักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเรื่องของการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะบรรยากาศตามทกสนะคะหลายจังหวัดก็คับคั่งไปด้วยผู้คนที่เดินทางมานะคะส่วนหนึ่งบอกว่าไม่มีสมาร์ทโฟนแต่อีกส่วนหนึ่งก็ลงไปเรียบร้อยแล้วผ่านสมาร์ทโฟนแต่ว่ามาให้กำลังใจคนที่ลงไม่ได้นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยี

0: คียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod

0: เฉพาะผู้สูงอายุนะคะที่ขอนแก่นค่ะธกส.บรรยากาศวันนี้ก็มีการจัดจุดบริการตรวจสอบอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนลดความแออัดนะคะนักข่าวก็ไปคุยกับคนที่มายืนยันสิทธิ์นะคะส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุค่ะบางคนนะคะอย่างคนนี้นะคะอายุ79ปีค่ะทางคุณพาหล่มเพชรนะคะมาพร้อมภรรยาตั้งแต่เช้าเลยค่ะเพราะว่าไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็ไม่มีลูกหลานอยู่ช่วยนะคะก็บอกว่าดีใจนะคะโครงการนี้ก็ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่มเติมค่ะบางคนนะคะอย่างคนนี้ก็อายุ28ปีค่ะนายสันติกว้างชัยมาตั้งแต่เช้าก็ไม่มีสมาร์ทโฟนเช่นเดียวกันนะคะเลือกมาดำเนินการที่ธนาคารค่ะส่วนธนาคารกรุงไทยนะคะก็มีคนทยอยเดินทางมายืนยันสิทธิ์อย่างต่อเนื่องค่ะผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือเข้ามารับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่บางส่วนก็ไปยืนยันสิทธิ์ผ่านตู้ ATM ก็สามารถดำเนินการได้นะคะมีบางคนค่ะก็ยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังมาเรียบร้อยแล้วถามว่ามาทำไมพาญาติมาดำเนินโครงการนี้ค่ะก็มาเพ่นกำลังใจให้นั่นเองมีการไปสอบถามเจ้าหน้าที่ธกส.นะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าวันนี้ทุกอย่างก็เรียบร้อยดีค่ะมีผู้มีสิทธิ์เดิมมายืนยันสิทธิ์ประมาณ100คนปัญหาส่วนใหญ่ก็คือไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะธนาคารก็จัดเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดวันค่ะทางผู้จัดการใหญ่ธกส.นายชัดชัยสิริไรนำทีมลงใต้ไปที่สตูลค่ะไปตรวจเยี่ยมดูการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ธกส.สาขาละงูเกษตรกรลูกค้าและประชาชนมาติดต่อขอรับบริการเป็นจำนวนมากนะคะทั้งธกส.ฝากถึงผู้ที่ต้องการรับบริการสามารถติดต่อธกส.ได้ทุกสาขาทั่วประเทศมี call center 02-555-0555 ค่ะส่วนกระทรวงการคลังย้ำมานะคะว่าการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มวันนี้ถึง21มิถุนายนค่ะผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะคะต้องทำการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการทุกคนค่ะมี5ช่องทางให้เลือกนะคะผ่านทางแอปเป๋าตังผ่านทางแอปทางรัฐผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยลงทะเบียน5ธนาคารคือธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและวันที่17กรกฎาคมจะประกาศผลการลงทะเบียนนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะคนที่ประกอบด้วยคนเหล่านี้นะคะไม่มีสิทธิ์ที่จะลงทะเบียนนะคะนักบวชค่ะผู้ต้องขังผู้อาศัยในสถานสงเคราะห์ข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญเบี้ยหวัดข้าราชการการเมืองนักเรียนนักศึกษาผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทผู้มีบัญชีหุ้นตราสารหนี้ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไปแล้วก็ผู้ถูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีแต่ว่าล่าสุดนี้เห็นมีกรณีที่เพราะว่ามีการทักท้วงนะคะว่าเอบางคนนี้ถูกลูกเอาไปยืดลดหย่อนภาษีไปล่วงหน้าแล้วนะคะทีนี้ไม่ได้ทราบว่าจะถูกตัดสิทธิ์ในส่วนนี้เขาบอกว่าทางกระทรวงการคลังรับทราบปัญหาแล้วแล้วก็จะเปิดทางให้พ่อแม่มีสิทธิ์อุทธรณ์คืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นะคะเดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้จะนำมาเพิ่มเติมค่ะ
1: ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติพร้อมจะผลักดันเทคโนโลยีช่วยเหลือคนพิการหวังให้ใช้ชีวิตทัดเทียมคนปกติครับนายยศชันนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวันนี้ครับเป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือว่ากพช.โดยมีนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมด้วยนายยศชันนันท์กล่าวก่อนหน้านี้ว่าเคยร่วมดำเนินโครงการเพื่อช่วยผู้พิการทั้งเทคโนโลยีในการช่วยเหลือผู้พิการทางสมองการผลิตเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือผู้พิการสมาร์ทโฮมรวมถึงพยายามที่จะทำวิจัยต่อยอดเพิ่มเติมเพื่อพยายามทำให้ประเทศไทยทัดเทียมกับประเทศอื่นๆโดยเฉพาะเรื่องกายอุปกรณ์แล้วก็บอกด้วยนะครับว่ากระทรวงพม.เป็นกระทรวงที่ต้องดูแลตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุซึ่งปัจจุบันเรากำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยและการประชุมครั้งนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยน ลี่ยนหลายอย่างครับแล้วก็อยากให้สื่อไปถึงผู้พิการทุกคนว่าท่านไม่ได้อยู่เพียงลำพังวันนี้เราเข้าใจและจะทำให้ศักดิ์ศรีของการอยู่ในประเทศสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและเท่าเทียมกันรวมไปถึงปัจจุบันมีการพัฒนาโครงสร้างขนส่งสาธารณะที่ตอบโจทย์กับผู้พิการเพื่อให้ผู้รับบริการทุกคนเท่าเทียม

0: และจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับย้ำว่าการประชุมครั้งนี้เห็นว่าวาระมีความสุขนะครับแล้วก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอยากให้ทุกคนเห็นว่าเราเปิดรับและบูรณาการทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าประเทศไหนจะทำดีแค่ไหนก็แล้วแต่แต่เราไม่แพ้ประเทศนั้นแน่นอนและเพื่อให้ทุกคนไว้ใจและหวังดีกับทุกคนจริงๆจะมีการบูรณาการกับทุกภาคส่วนในหลายกระทรวงรวมไปถึงผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมย้ำเรื่องใดที่ต้องการได้รับการสนับสนุนก็พร้อมที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีผลักดันทันทีครับ
1: ค่ะพักกันอีกสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาดูเหตุการณ์ที่ปัตตานีนะคะที่อำเภอโคกโพค่ะมีเหตุปะทะเดือดกลุ่มก่อความไม่สงบถูกวิสามัน2ศพนะคะโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทั้งทหารหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมตำรวจฝ่ายปกครองสนที่กำลังบังคับใช้กฎหมายปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายอยู่ที่บ้านท่าคลองหมู่10ตำบลโคกโพอำเภอโคกโพปัตตานีค่ะแล้วก็เกิดเหตุการณ์ปะทะเดือดกับกลุ่มแต่งกายคล้ายทหารพรานหลังจากที่เจรจากันหลายชั่วโมงแต่ว่าไม่เป็นผลสิ้นเสียงปืนเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบว่าผู้ก่อเหตุเสียชีวิต2คนค่ะยืนยันตัวตนแล้ว1คนคือนายมุสลิมเจ๋เหมาะนะคะผู้ต้องหาหนีหมายจับหลายคดีเป็นแกนนำระดับสั่งการเชื่อมโยงเหตุจักรยานยนต์บอมเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาส่วนผู้เสียชีวิตอีก1คนอยู่ระหว่างพิสูจน์อัตลักษณ์นะคะเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงจากหน่วยงานความมั่นคงบอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุที่ถูกวิสามันครั้งนี้เป็นเครือข่ายกลุ่มก่อความไม่สงบชุดเดิมที่เคลื่อนไหวหลักอยู่ในพื้นที่อำเภอโคกโพและรอยต่ออำเภอเทพาจังหวัดสงขลาค่ะปฏิบัติการดังกล่าวสืบเนื่องจากหน่วยข่าวกรองด้านความมั่นคงได้รับแจ้งเบาะแสมีกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการและสั่งการเข้ามาเคลื่อนไหวเพื่อจะวางแผนก่อเหตุระลอกใหม่จึงเข้าไปปิดล้อมบ้านต้องสงสัยดำเนินมาตรการขั้นเบาโดยเชิญผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาในพื้นที่มาเจรจาเกลี้ยกล่อมนะคะเพื่อให้ยอมมอบตัวแต่ว่าเจรจากันหลายชั่วโมงไม่เป็นผลค่ะบุคคลในบ้านใช้ปืนยิงเปิดทางหนีบรรยากาศตึงเครียดเจ้าหน้าที่สั่งปิดกั้นเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านห้ามผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปใกล้บริเวณเกิดเหตุหลังจากเสียงปืนสงบก็ตรวจยึดอาวุธปืนและเครื่องกระสุนได้จำนวนหนึ่งค่ะพักกันอีกสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับเรื่องของยาเสพติดครับเจ้าหน้าที่ไล่ล่าระทึกชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองยิงย้อล้อยางสกัดรถกระบะต้องหาค้ายาเสพติดก่อนจนมุมริมถนนเพชรเกษมตำบลทับปลิกอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่สามารถยึดยาบ้าได้จำนวนมากครับที่เกิดเหตุเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกระบี่ได้ขับรถไล่ติดตามรถกระบะของคนร้ายซึ่งเป็นผู้ต้องหาค้ายาเสพติดที่กำลังขับรถหลบหนีการจับกุมเหตุเกิดบนถนนเพชรเกษมตำบลทับปลิกอำเภอเมืองกระบี่ภายหลังเจ้าหน้าที่วางแผนให้สายลับล่อซื้อยาบ้าจากนายเอนามสมมติซึ่งเป็นเครือข่ายยาเสพติดในจังหวัดตรังจำนวนกว่า 160,000 เม็ดนัดรับของกลางที่กระบี่แต่เมื่อถึงจุดนัดหมายแต่ระหว่างทางนั้นครับนายเอไหวตัวทันพยายามขับรถกระบะหลบหนีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษจึงขับรถไล่ตามจนกระทั่งมาถึงบริเวณถนนเพชรเกษมขาออกหมู่2ตำบลทับปลิกเจ้าหน้าที่จึงต้องยิงล้อรถผู้ต้องหาจนเสียหลักไปจอดอยู่ริมถนนเจ้าหน้าที่จึงเข้าควบคุมตัวยึดของกลางยาบ้าได้จำนวน 160,000 เม็ดอาวุธปืน1กระบอกยาไอซ์อีกจำนวน1ครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการควบคุมตัวเพื่อสอบสวนขยายผลต่อไปเบื้องต้นทราบว่ายาบ้าล็อตนี้มีการสั่งการมาจากเครือข่ายในเรือนจำนครศรีธรรมราชครับ
1: อีกกรณีหนึ่งนะคะเรื่องราวของการคืนสิทธิ์ทำกินแล้วก็รักษาผืนป่านะคะวันนี้ทางรองโฆษกประจำสำนัก

0: นักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะก็เปิดเผยว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินของประชาชนในที่ดินของรัฐนะคะโดยดำเนินการจัดสรรที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้สำเร็จตามเป้าหมายรวมกว่า 12.5 แสนไร่ตั้งแต่วันที่30มกราคมปีนี้นะคะครอบคลุม66จังหวัด 19,576 หมู่บ้านค่ะมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 1.2 แสนรายค่ะประชาชนจะได้รับสิทธิ์นะคะมีเอกสารรับรองในรูปแบบดิจิทัลค่ะสามารถใช้ประกอบการทำกินเข้าถึงบริการภาครัฐและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นมีการยกตัวอย่างนะคะจุดหนึ่งนะคะที่อุตรดิตถ์ค่ะก็คือเป็นพื้นที่นะคะที่เกษตรกรทำกินอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติค่ะตอนนี้ได้รับสมุดดิจิทัลรับรองสิทธิ์ทำกินตามนโยบายรัฐบาลแล้วนะคะโดยเป็นเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนค่ะในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบ้านนานกกกอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะจำนวน190รายพื้นที่ 2,052 ไร่นะคะรวมกัน190รายค่ะได้รับการพอได้รับสิทธิ์ในที่ดินนะคะก็ได้รับการรับรองไปยื่นขอมาตรฐาน GAP ค่ะก็คือการรับรองมาตรฐานปฏิบัติการทางเกษตรกรทางการเกษตรที่ดีจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็สามารถที่จะยกระดับผลผลิตทุเรียนของตัวเองค่ะสร้างรายได้จากการจำหน่ายสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศได้กว่า180ล้านบาทแล้วก็ช่วยยกระดับและคุณยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรด้วยค่ะ
1: กกต.คทม.ครับจัดโครงการเลือกตั้งเชิงสมรรถฉันท์ผู้สมัครรับเลือกตั้งสก.และผู้ว่ากทม.พร้อมกำชับผู้สมัครระวังข้อห้ามในการหาเสียงย้ำการยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายแก่กกต.ด้วยนะครับนางสาวพัชรินทร์รัตนวิภาผู้ตรวจการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครับวันนี้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโดยมีผู้สมัครผู้ว่ากทม.และก็ผู้สมัครสก.เข้าร่วมย้ำว่าการเลือกตั้งสมรรถฉันท์เกิดขึ้นไม่ได้ครับหากขาด3องค์ประกอบก็คือความเห็นพ้องร่วมกันความพึงพอใจร่วมกันและก็ความปรองดองร่วมกันเพื่อให้การเลือกตั้ง28มิถุนายนนี้เป็นการเลือกตั้งที่ยอมรับของทุกฝ่ายในวันนี้ครับจะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงเหตุการณ์ที่พบเจอรวมถึงแนวทางในการแก้ไขหรือว่าป้องกันตนเองรวมทั้งแนวทางในการป้องปรามโดยมุ่งหวังหลังประกาศผลเลือกตั้งจะทำให้กรุงเทพเป็นเมืองที่มีความน่าอยู่มีความสร้างสรรค์กับทุกคนส่วนตัวเชื่อมั่นทุกคนอาสาเข้ามาเป็นผู้บริหารจะใช้ความรู้ความสามารถพัฒนากรุงเทพมีความพร้อมและมีความตั้งใจที่จะทำให้กรุงเทพเป็นเมืองที่ดียิ่งขึ้นครับ
0: ค่ะมีฝนตกหนักนะคะที่พื้นที่แม่เสรียงเมื่อวานนี้นะคะ 18 นาฬิกา 30 นาทีที่แม่ฮ่องสอนนะคะก็ทำให้น้ำป่าไหลหลากบริเวณลำน้ำห้วยปูค่ะเป็นจุดเชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข108บริเวณทางเข้าบ้านห้วยปูตำบลแม่หอกน้ำนี่มีปริมาณมากไหลเชี่ยวแรงท่วมทางข้ามจนรถทุกชนิดสัญจรไม่ได้นะคะแล้วก็ยังมีดินสไลด์ไหลทะลักออกมาปิดทับเส้นทางด้วยค่ะช่วงบ้านป่าจี้ล่างระหว่างอำเภอแม่เสลียงถึงตำบลแม่หอกค่ะการจราจรก็ติดขัดเลยนะคะรถติดสะสมนานกว่า3ชั่วโมงค่ะทางอส.ของอำเภอแม่เสรียงร่วมกับผู้นำท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนเคลียร์ดินออกจากผิวการจราจรเปิดเส้นทางกลับมาใช้ได้ตอน3ทุ่มขณะเดียวกันอำเภอแม่เสรียงก็ได้รับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือจากกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินป่าบริเวณดอยหลักแสนตำบลแม่หอกค่ะเพราะว่าฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่หลังได้รับแจ้งนะคะก็ออกไปตรวจสอบพิกัดค่ะจนพบกลุ่มนักท่องเที่ยว13คนเป็นชาย8หญิง5ทั้งหมดปลอดภัยดีก็ช่วยเหลือออกมาได้นะคะพามาพักรวมที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่เสรียงค่ะแล้วก็ก่อนที่จะแยกย้ายกันเดินทางกลับภูมิลำเนาค่ะ
1: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับเกิดเพลิงไหม้โรงแรมแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของกรุงนิวเดลีอินเดียครับช่วงเช้าวานนี้ตำรวจท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายเหยื่อส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติครับเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นช่วงสายเมื่อวานนี้ตำรวจท้องถิ่นซึ่งอาคารโรงแรมขนาดเล็กแบบ B&B ความสูง5ชั้นซึ่งบริเวณชั้นใต้ดินหรือว่าชั้นล่างเปิดกิจการร้านอาหารตั้งอยู่ในย่านมันวิยานครหรือว่าชุมชนเฮาส์รานีทางตอนใต้ของกรุงนิวเดลีเป็นพื้นที่ชุมชน นหนาแน่นหรือว่าแออัดมีตรอกซอกซอยคับแคบขณะเกิดเหตุมีผู้เข้าพักในโรงแรม47คนหน่วยดับเพลิงนิวเดลีระดมรถดับเพลิงและก็ยานพาหนะกู้ภัยฉุกเฉินกว่า10คันควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วนครับมีผู้ได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย21รายในจำนวนนี้17ราย

0: เป็นชาวต่างชาติจากหลายประเทศแถบแอฟริกาเอเชียใต้ซึ่งเดินทางไปยังอินเดียเพื่อเคารพการรักษาพยาบาลหรือร่วมเดินทางมาดูแลญาติที่ป่วยในโรงพยาบาลเอกชนใกล้เคียงเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือออกมาได้มากกว่า40คนส่วนใหญ่บาดเจ็บเพราะไฟลวกและสำลักควันในจำนวนนี้ครับ8คนอาการสาหัสและใช้เวลาหลายชั่วโมงในการควบคุมเพลิงครั้งนี้ครับ
1: ค่ะสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะคะซึ่งพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง215ต่อ208เสียงค่ะผ่านร่างมติเกี่ยวกับอำนาจในการทำสงครามขัดขวางไม่ให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทำสงครามกับอิหร่านต่อไปโดยผู้นำสหรัฐจะต้องออกคำสั่งถอนกำลังทหารออกจากอิหร่านถ้ารัฐสภายังไม่อนุมัติให้ใช้กำลังทหารหรือประกาศสงครามอย่างเป็นทางการค่ะการลงมติครั้งนี้นับเป็นความพ่ายแพ้ล่าสุดภายในรัฐสภาของนายทรัมป์ค่ะเป็นภาพความร่วมมือที่เกิดขึ้นได้ยากจากทั้งสองพรรคการเมืองใหญ่ในการจำกัดอำนาจการทำสงครามของฝ่ายบริหารโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรครีพับลิกัน4คนที่ตัดสินใจลงคะแนนเสียงสนับสนุนร่างมตินี้รวมกับพรรคเดโมแครตค่ะขณะที่ไม่มีสมาชิกจากพรรคเดโมแครตลงคะแนนคัดค้านเลยแม้แต่เสียงเดียวค่ะแต่มาตรการนี้ก็ยังคงเป็นเพียงเชิงสัญลักษณ์เท่านั้นค่ะเพราะว่ากฎหมายจะมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผ่านความเห็นชอบทั้งจากวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรท่ามกลางข้อถกเถียงทางกฎหมายที่ว่าข้อมตินี้จะขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่เพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วประธานาธิบดีก็มีอำนาจในการใช้สิทธิ์ยับยั้งมติดังกล่าวนั่นเองค่ะ
0: หมดเวลาแล้วสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับคุณสสิธรกุวังคติโลกและผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053 357 061

0: ครั้งเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยธนาคารธ.ก.ส.ธนาคารออมสินธนาคารธ.อ.ส.และอิสลามแบงก์ระหว่าง 4-21 มิถุนายนนี้พร้อมร่วมกับมหาดไทยสำรวจกลุ่มชายขอบที่อาจมีคุณสมบัติแต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกือบสูญเงินนับหมื่นลูกจ้างเบลอทิ้งกระเป๋าเงินสด 60,000 ข้างตู้ ATM ช้างคลานโชคดีพลเมืองดีนั่งเฝ้าเกือบครึ่งชั่วโมงจนได้เงินคืนครบตชด335ตรวจยึดยาบ้ากว่า1ล้านเม็ดที่ขบวนการค้ายาเสพติดลักลอบเข้ามาในช่วงหยุดยาวบริเวณบ่อขยะบ้านห้วยลึกตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมคุยและแชร์ข่าวด้วยกันข่าวเที่ยงเมืองเหนือประจำวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569
1: ร่วมแชร์แล้วก็คุยข่าวไปด้วยกันนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวที่เมืองเหนือนะคะคุยข่าวไปด้วยกันเหมือนเดิมนะคะ 100.75 อสมทเชียงใหม่ Mcord Radio นะคะออกอากาศออนไลน์ก็ติดตามได้แอปพลิเคชัน Mcord Connect แล้วก็ที่ radio.network.mcord.net ค่ะหรือว่าใครจะชมนะคะบรรยากาศในห้องส่งของเรานะคะแล้วก็รายละเอียดของข่าวมีภาพข่าวด้วยก็ชมไลฟ์กันได้ทางเพจแล้วก็ YouTube ของอสมทเชียงใหม่ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะคะวันนี้อยู่ด้วยกันกับพี่เอวัสุรมสุริยวงศ์และดิฉันนี่ทีครับพรค่ะสวัสดีค่ะพี่เอกค่ะ
2: สวัสดีน้องอ้อมครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับข่าวเที่ยงเมืองเหนือมาแล้วนะฮะวันนี้ก็ทำงานปกติแล้วก็อากาศดีๆขึ้น
1: ดีๆนะคะ
2: หลังจากเมื่อวานนี้ฝนตกหลายที่นะ
1: มีลม
2: มีลม
1: บางที่ก็ลมแรง
2: คลายร้อนได้บ้าง
1: แต่ตอนนี้ร้อนต่อ
2: ก็เดี๋ยวคงร้อนอีกสักระยะหนึ่งนั่นแหละฮะ
1: ฝนอาจจะยังไม่เยอะมากเท่าไหร่เนาะช่วงนี้
2: เข้าหน้าฝนหรือหน้าร้อน
1: ค่ะน่ารัก
2: ใจกับเรื่องของอากาศที่บางทีไม่เป็นใจนะบางครั้งเราเน
1: ี
2: ่ยแต่มันมีเรื่องเป็นใจอยู่สองเรื่องวันนี้ที่รู้สึกดีอ่ะ
1: ค่ะ
2: คนไทยอย่างน

0: น้อยเราก็รู้สึกว่าเรายังรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็ยังมีน้ำใจในการที่จะไม่เบียดเบียนกัน
1: คนไทยใจดีใช่ไหม
0: แล้วก็ยังสามารถที่จะส่งของที่เขาทำหายส่งคืนเจ้าของเอาเรื่องแรกก่อนเมื่อวานนี้มีพลเมืองดีเก็บกระเป๋าสตางค์ได้ที่เขาหล่นหายแถวแถวหน้ากรีนพาร์คตามร้านอาหารสะดวกร้านอาหารตามสั่ง
1: ก่อนถึงแยกแม่ข่าว
0: ก่อนถึงแยกแม่ข่าวแล้วก็มาส่งในช่วงที่ตอนนั้นพี่หนูสมเกียรติจัดรายการอยู
1: ่ช่วงเย็น
0: ใช่แวะมาหาเราที่อสมทเชียงใหม่แล้วก็ฝากพี่หนูช่วยประกาศหาเจ้าของซึ่งพลเมืองคนนี้ขออนุญาตเอ่ยชื่อคุณสุวรรณก่อนนะฮะ
1: คุณสุวรรณ
0: ครับ
1: เราก็เอ่ยชื่อคุณสุวรรณบ่อยๆเนาะในรายการ
0: ใช่คุณสุวรรณเองเนี่ยเก็บได้แล้วก็ทุกอย่างเอกสารในกระเป๋าอยู่ครบ
1: ค่ะ
0: เงินในนั้นเขามารับของแล้วเขาเช็คแล้วเงินอยู่ครบ
1: อยู่ครบ
0: ดีมากเลย
1: ทุกบาททุกสตางค์ค่ะ
0: ไอผมก็ใจวิววิวไง
1: เพราะว่า
0: ใจวิววิวว่า
1: ใจวิว
0: เงินเขาเปิดปุ๊บเงินหนูหายไปไหนหมด
1: อ้าวจะยังไง
0: ผมวิววิวอยู่เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วเขาเช็คแล้วเขาได้ครบเมื่อกี้นี้นะฮะฉะนั้นต้องขอบคุณทั้งคุณสุวรรณด้วยนะครับที่เป็นพลเมืองดีแล้วก็มามอบผ่านทางอสมทเชียงใหม่เมื่อวานตอนเย็น
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็ประกาศเมื่อวานเย็นแล้วก็วันนี้ช่วงเช้าก็บังเอิญมีคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการอสมทเชียงใหม่ได้ยินชื่อ
1: เขาเป็นญาติพอดี
0: เป็นญาติพอดีฟังวิทยุอสมทเชียงใหม
1: ่
0: ก็เลยบอกว่ามาเอากระเป๋าที่อสมทได้เลย ก็เลยต้องผมก็ต้องมีการสอบถามข้อมูลนิดหนึ่งว่าหายช่วงไหนครับ
1: ตกตรงไหนบริเวณไหน
0: เส้นทางไหนที่ไปครับโอเคตอบถูกต้องทุกอย่างแล้วก็ดูจากรูปบัตรประชาชนรูปบัตรอะไรแล้วก็ดูหน้าตาเขาแล้วก
1: ็ก็เหมือนกัน
0: สำเนาถูกต้อง
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้
1: อง
0: ก็ส่งคืน
1: ค่ะเป็นที่เรียบร้อย
0: อันนี้เป็นเรื่องที่ดีทางสังคมคือผมใจฟูนะเวลามีใครเขาเก็บของของคนอื่นเขาได้แล้วส่งคืนเจ้าของ
1: ใช่เจ้าของเขาเวลาได้คืนเขาก็ดีใจ
0: ใช่ผ่านตำรวจก็ได้หรือผ่านสื่อก็ได
1: ้
0: ก็ช่วยได้อีกข่าวหนึ่งเนี้ยก็ใจฟูเหมือนกันนะฮะทางที่บางทีก็ใจแป้วมาก่อน
1: ใจแป้วใจหายแวบเงินนะพี่เอไม่ใช่น้อย
0: เป็นครึ่งแสนอัพ
1: หกหมื่น
0: หกหมื่นนะฮะคือเจ้าของกิจการเนี่ยเขาให้ลูกจ้างเอาเงินเข้าธนาคารเข้าตู้ ATM เข้าแบงค์ใช่ไหม
1: โอนเข้าตู้
0: ผมก็มีคำถามอยู่เหมือนกันว่า
1: ไม่เอาเข้าธนาคาร
0: ไม่ทำไมไม่เข้าไปในแบงค์ในธนาคารเลยอ่ะ
1: อาจจะเป็นแบบว่ารอคิวหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ตู้ก็จะสะดวกดีใช้เวลาไม่นานแต่ถ้าเงินเยอะก็อาจจะใช้เวลาอยู่ประมาณหนึ่ง
0: หกหมื่นเลยนะ
1: จริงๆเห็นบอกว่าเขามีสองก้อนด้วยซ้ำไป
0: ให
1: ้เอาเข้า
0: แยกสอง
1: แยก
0: สองกระเป๋า
1: สองกระเป๋า
0: พอ
1: เอาเข้ากระเป๋าแรกเสร็จปุ๊บลืม
0: อีกกระเป๋านึงเอาวางไว้ข้างตู้ ATM ที่ต้องใส
1: ่เอาวางไว้ข้างตู้ด้วย
0: แล้วตัวเองก็เดิน
1: กลับเลย
0: เดินกลับไปที่ทำงานต่อเลยเจ้าของเขาก็ถามว่านายแล้วยอดเงินทำไมเข้าไม่ครบ
1: เงินยอดเงินมัน
0: ต้องมาไล่เรียงไล่เบี้ยการสุดท้ายเรื่องของเรื่องคือลูกจ้างคนนี้เขาเบลอฮะ เขาเบลอ เขาบอกว่าได้กระเป๋าจากในจ้างเนี่ยให้เอาเงินเข้าตู้ ATM ที่ตู้ ATM ชั้นคลานแล้วเข้าได้แค่กระเป๋าเดียว
1: ใช่พอเข้าเสร็จเราก็ลืมไง
0: นึกว่า
1: เสร็จแล้ว
0: กระเป๋าก็วางไว้นั่นน่ะ
1: ลืมไปว่าฉันเอามา2กระเป๋า
0: แล้วก็เดินกลับไปที่ทำงานตัวเองเสร็จปุ๊บพอ
1: เจ้าของเช็คปุ๊บปรากฏว่าเข้ามาแค่ยอดเดียวนะคะทำไมอีกอันหายไปไหนแล้วกึดใจได้
0: เดินรีบเดินกลับไปที่ตู้ ATM ยังดีนะคือมันมีพลเมืองดีอ่ะบังเอิญเข้ามาต
1: ่อ
0: ตู้ ATM แห่งนั้น
1: อ่ะ
0: แล้วเขาก็ตะโกนเรียกว่ากระเป๋าของใครครับกระเป๋าใครอะไรเงี้ย
1: ก็ถามแล้วไม่มีใครแสดงตัว
0: ไม่มีใครแสดงตัวก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจอันนี้ถูกต้องมาก
1: ใช่
0: ถูกต้องมากเลย
1: คือตอนแรกเขารออยู่นานเหมือนกันประมาณ20นาทีเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: แล้วก็โทรหาเจ้าหน้าที่อันเนี้ยดีที่สุดแล้ว
0: คืออย่างน้อย
1: เซฟตัวเองก่อนนะ
0: เซฟตัวเราด้วยอย่างแรกถ้าเป็นผมนะ
1: ค่ะ
0: เราไม่รู้หรอกว่าเงินก้อนนั้นคือเงิน
1: อะไรถ
0: ูกต้องไห
1: ม
0: ไปหาเจ้าของมาดีกว่าเงินอย่างแรกคือเกิดเงินผิดกฎหมายขึ้นมา
1: เราก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: ไม่รู้ไง
1: ที่มาที่ไปใช่ไหม
0: ที่มาที่ไปใช่เกิดปุ๊บอ้าวเราหยิบขึ้นมาปั๊บใส่กระเป๋าเดินไปส่งไปนะมีการดักจับเราปุ๊บเอาละสิ
1: เราลองคุณไว้หมดแล้ว
0: สองที่นั่นมีกล้องวงจรปิด
1: ถูก
0: มันมีกล้องวงจรปิดมันมีหลักฐาน
1: คิดว่าพลเมืองดีนะคะเมื่อกี้เนี่ยมีภาพก็คือคนที่ใส่กางเกงขาสั้นเนาะนะคะก็เนี่ยค่ะยิ้มทั้งคู่ดีใจนะคะ
0: แต่คนใจแป้วมี2คน
1: ใจหายเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใจหายดิ
1: โอ้ยเงินไม่ใช่น้อย
0: คนหนึ่งคือลูกจ้าง
1: อ
0: ีกคนหนึ่งคือนายจ้าง
1: ถูก
0: คงต้องไปคุยกันใหม่แล้วล่ะ

0: ว่า
1: ลูกจ้างนี่ก็แบบใจเสียละ
0: ต้องไปคุยกันละ
1: เนี่ยจะได้ไปหาบัตเจอร์โชคดีหน้าบุญเน
0: า
1: ะ
0: หน้าบุญมีคนดูเฮืออยู่นะ
1: เออนะคะ
0: หน้าบุญแต่แต่นะครับ
1: เออนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่อาจจะมีได้นะหลงลืมนะคะแต่อย่าลืมบ่อย
0: เป็นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งว่าพยายามเช็คตัวเองก่อนว่าเรามีภารกิจทำอะไรข้างหน้าเสร็จแล้วตกลงทบทวนตัวเองนิดนึงว่าเอ๊ะเราเสร็จจริง
1: ครบหรือเปล่า
0: ครบหรือเปล่า
1: เอาอะไรมาบ้าง
0: เรียบร้อยไหมบางทีหลายครั้งที่ผมเห็นก็บางคนอ่ะลืมกุญแจรถไว้ก็
1: ม
0: ีแล้วพอเขาลงไปที่รถอ้าวกุญแจรถไม่มีต้องวิ่งกลับมาที่เดิม
1: อ๋ออะไรประมาณนั้นอันก็เป็นบ่อยเหมือนกัน
0: นั่นไงต้องมาแน่นอน
1: เคยลืมแว่นไหมคะลืมแว่น
0: เคยผมเคยลืมแว่นตา
1: อยู่ที่ไหนนะ
0: อยู่ในช่องฟิตอยู่ในช่องฟิตตู้เย็น
1: โอ้กรอบเลยทีนี
0: ้อาการหิวกลางกลางคืน
1: อ๋อ
0: คือเราก็คิดว่าเอ๊ะแว่นตาเราเนี่ยบางทีเราก็วางนู่นนี่นั่นนะเดินหลายวัน
1: คือใจยังอยากกินไงหิวอยู่
0: สองทุ่มสามทุ่มเปิดตู้เย็น
1: ก็ไม่ดึกเท่าไหร่นะ
0: แล้วก็แว่นตาวางไว
1: ้
0: แล้วก็หยิบอะไรมากินได้ก็หยิบแล้วก็ปิดตู้เย็นแล้วก็กินแล้วก็นอน
1: กินแล้วก็
0: ใช่ไหม
1: สบายใจ
0: อีกวันหนึ่ง
1: แว่นตา
0: แว่นตาหายไปไหนวะ
1: หาแว่นบอปะ
0: ไปทั้งในห้องน้ำไปส่องหน้ากระจกไป
1: ตรงนี้แล้วตรงนั้นตรงนี
0: ้สองสามวันมั้งฮะ
1: ส่องหน้ากระจกเพื่อจะดูว่าไหนไว้บนหัวหร
0: ือ
1: เปล่าอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่เราก็ลื
1: ม
0: วันหนึ่งนั่นแหละครับมันต้องเอาน้ำแข็ง
1: อ๋อแสดงว่ามันอยู่หลายวันดิ
0: ก็เราต้องมาเอาน้ำแข็งไงน้ำแข็งในช่องฟิต
1: ค่ะ
0: นั่นไงแว่นตาอยู่ในช่องฟิตเคยได้ยินเรื่องนี้ใช่ไหมครับเนี่ยแหละฮะมันมี
1: เอ็นดูแว่นเนาะหนาวอยู่หนาวอยู่หลายวัน
0: หนาวหลายวันเลยแว่นตาฉันนั่นแหละคืออาการหลงลืมทุกคนมันจะมีนะฉะนั้นก็เป็นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งว่าต้องคอยเช็คด้วยนะฮะ
1: ก็ถือว่าโชคดีสำหรับเคสนี้ก็ต้องขอบคุณเนาะสำหรับพลเมืองดีนะคะนะคะที่ไม่เห็นแก่เงินที่ไม่ใช่ของตัวเองนะคะแล้วก็ส่งมอบคืนเจ้าของอย่างปลอดภัยนะคะก็แฮปปี้ทุกฝ่ายจริงๆแล้วเนี่ยตำรวจเนี่ยเขามีการตรวจสอบแล้วคนอาจจะสงสัยว่าเออแล้วรู้ได้ไงล่ะว่าอันนี้เขาเป็นเจ้าของจริงๆนะคะเขามีการตรวจสอบในลักษณะที่ดูจากรายละเอียดเช็คอะไรต่างๆแล้วนะคะตรวจสอบจนแน่ใจแล้วว่าอันนี้นี่แหละคือเจ้าของเงินจริงๆนะคะ
0: แต่ก็อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องเจ้าฟูแบบนี้แหละครับ
1: ค่ะ
0: มาเล่าส
1: ู่กันอาจจะไม่ได้โชคดีแบบนี้บ่อยๆนะ
0: ใช่
1: ชะล่าใจ
0: อย่าชะล่าใจนะฮะเมื่อเช้าก็มีอีกท่านหนึ่งเขาส่งภาพนั้นมาภาพตรงสี่แยกแถวไหนนะ
1: ไรเดอร์ใช่ไหมคะ
0: เป็นไรเดอร์ที่เขาเข็นรถวีลแชร์ของผู้สูงอายุชายชราที่เขาข้ามถนนน่
1: ะ
0: ใช่ไหมฮะ
1: แถวการรวมโชค
0: แยกแถวการรวมโชค
1: ประมาณบ่ายสามน่าจะเมื่อวานนี้นะ
0: เมื่อวานแล้วเขาก็ไรเดอร์เนี่ยจอดรถเลย
1: มันก็ลงไปเข็น
0: ไปเข็นรถวีลแชร์ส่งผู้สูงอายุที่เขาเข็นนั่งวีลแชร์ข้ามถนนน่ะก็ไปส่งให้เขานี่คือภาพดีมากภาพที่สวยงามมากเลยนะ
1: คือเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าไรเดอร์ท่านนี้เป็นใครแต่เราเห็นแล้วเราก็รู้สึกดีนะคะว่าเห็นแบบนี้บ่อยๆอย่างน้อยที่สุดแล้วเนี่ยเราก็เป็นกำลังใจให้การดูเนาะไม่ง่ายเลยนะคะเนี่ย
0: คุณ MMSเขาส่งมาให้เราทางไลน์ ID ไลน์ของอสมทเชียงใหม่
1: ก็เป็นคุณผู้ฟังของอสมทเชียงใหม
0: ่ใช่ส่งมาให้เราดูแล้วรู้สึกใจฟูอีกหนึ่งเหตุการณ
1: ์
0: แต่ทีนี้มันจะพลิกตรงไหนป่ะอันนี้ผมพูดเล่นๆนะลุงเขาหันมาว่าลุงเหมือนให้มาข้ามมาทางนี้ลุงอย่าไปทางปู
1: อ้าวโอ้แล้วมันได้บอก
0: ไอ้น้อยเข็นลุงมาอย่างนี้ไอ้น้อยเข็นลุงมาอย่างนี
1: ้ปิ๊กไปทางเพชรเลี้ยวขวาเลี้ยวขวา
0: ลุงเหมือนให้มาทางนี้ลุงอย่าไปทางปูแต่ก็ไม่เป็นไรนี่ก็คือเป็นเรื่องที่มันอันนี้แหละสนุกสนานกันไป
1: คุณฟังบอกว่าท่านที่ส่งมานะคุณ MMS บอกว่าก็ฝากขอบคุณไรเดอร์ท่านนั้นด้วยนะคะที่ทำให้สังคมทำให้เชียงใหม่ของเราน่าอยู่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่จริงๆถ้าถ่ายเป็นคลิปได้จะดีมาก
1: อาจจะไม่ทันไงคะ
0: ไม่ทัน
1: อยู่ไกลๆมีอยู่อันนึงค่ะพี่เอที่เป็นคลิปก็คือเป็นคนที่นั่งวีลแชร์นี่แหละแล้วก็ขายลอตเตอรี่ปรากฏว่าเขาทำแผงลอตเตอรี่ตกนะคะแล้วก็ท่านเนี่ยแล้วไปหยุดอยู่ตรงรางรถไฟทีนี้เขาอยู่อีกฝั่งหนึ่งเนาะเขาก็จอดแล้วเขาก็รีบลงไปช่วยนะคะก็คือโอ้เราก็โล่งใจเนาะพอดีว่ารถไฟยังไม่มาด้วย
0: นั่นแหละ
1: เพราะว่าเขาลงไม่ได้เขาก็ต้องก้มแบบก้มสุดเลยเพื่อไปหยิบแล้วก็หยิบไม่ได้สักทีอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่น่าชื่นชม
0: วันนี้เราเริ่มต้นเรื่องใจฟูดีๆมาสู่กันซะหน่อยดีกว่า
1: ะ
0: นะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยข่าวอื่นๆกันต่ออีกเยอะแน่นอนนะฮะมีคำถามที่สับสนกันในเรื่องของบัตร
1: สวัสดิการ
0: แห่งรัฐว่าต้องยืนยันหรือไม่ต้องยืนยัน
1: คือต้องให้ลงทะเบียนใหม่
0: ใช่ไหม
1: ทั้งหมดเลยถึงแม้ว่าอาจจะมีที่

0: คุณฟังถามมาเมื่อวานนี
1: ้
0: เราก็เข้าใจว่าเป็นไทยช่วยไทยพลัส300เติม700แต่ว่าคุณฟังน่าจะหมายถึงวันนี้นะคะที่เปิดให้ลงทะเบียนวันแรกนะคะสำหรับคนที่มีบัตรแล้วนะคะหรือว่ายังไม่มีบัตรก็ตามนะคะตอนนี้เนี่ยรัฐก็คือต้องการที่จะยืนยันแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งนึงนะคะก็กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการช่วงแรกนี้จะเป็นรายเดิมก่อนเนาะนะคะลงทะเบียนได้ผ่าน5ช่องทางนี้ค่ะตามที่เห็นเลยทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการนะคะตู้ ATM ของแบงก์กรุงไทยแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียนธนาคารต่างๆ5ธนาคารด้วยกันนะคะ4ถึง21มิถุนายนแล้วก็จะมีการประกาศวันที่17กรกฎาคมแล้วก็มีการยืนยันตัวตนแล้วก็ใช้สิทธิ์ครั้งแรก1สิงหาคมนะคะอันนี้คือเป็นรายเดิมก่อนนะคะเพื่อก็จะเช็คกรองก่อนว่าใครที่เอาชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปลดหย่อนยื่นลดหย่อนภาษีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะถูกตัดสิทธิ์รวมถึงข้อพิจารณาอื่นๆด้วยนะคะเยอะเลย
1: คือคุณพ่อคุณแม่ถูกตัดสิทธิ์เหรอ
0: คุณพ่อคุณแม่ถูกตัดสิทธิ์พี่เอมองไงอ่ะ
1: คุณผู้ฟังมองคิดยังไงอ่ะคือ ผมถามคุณผู้ฟังดีกว่าคุณผู้ฟังคิดยังไงลูกที่เขาให้เงินคุณพ่อคุณแม่
0: อาจจะให้บ้างไม่ได้ให้บ้างอยู่ด้วยกันบ้างอยู่คนละที่บ้างหรือว่าอาจจะต่างจังหวัดนะคะอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของผู้เฒ่าผู้แก่เน
1: า
0: ะ
1: คือเขาจะอาจจะให้เงินตามกำลังของลูกแต่ละคนไม่เหมือนกันนะสองก็คือมันอาจจะมีเหตุจำเป็นที่ต้องใช้เงินก็บอกว่าลูกเอาเงินมาก่อนพ่อแม่ช่วยจำเป็นด้วยเหตุการณ์นี
0: ้
1: หรือเขาอาจจะให้ประจำในจำนวนหนึ่งก็จริงแต่มันเป็นเรื่องของความกตัญญูที่ลูกให้กับคุณพ่อคุณแม
0: ่มันเป็นความกตัญญูหรือทางรัฐเขาอาจจะมองว่าคุณได้ส่วนได้สิทธิ์ลดหย่อนไปแล้วไงลดบิดาบรรดาเนี่ยคือ30,000
1: มัน
0: ลดหย่อนตัวเอง30,000
1: เข้าใจฮะมันเป็นการลดหย่อนเพราะว่าเราทำตามบริบทของสังคมที่ดีในการเอื้ออาทรกับคนที่มีบุญคุณกับเรา
0: ความกตัญญูนั่นเอง
1: มันจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วแล้วมันมีผลตอบแทนมาให้เราก็คือว่าคุณลดหย่อนให้เราได
0: ้
1: เหมือนผมไปทำบุญที่วัดไปทำบุญโรงเรียนผมได้
0: ใบอนุโมทนาบัตร
1: แล้วเพื่อไปลดหย่อนภาษี
0: ก็เหมือนกัน
1: ถูกต้องไหมฮะฉะนั้นผมก็เลยย้อนกลับไปว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคิดยังไงกับเรื่องของ
0: เอ้า
1: คุณพ่อคุณแม่ฉันถูกตัดสิทธิ์แล้ว
0: กลายเป็นไม่ดีอีกเนาะ
1: คืออยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฉันต้องไม่ให้เงินพ่อแม่อย่างนี้เหรออ
0: ๋อเหรอ
1: ผมมีคำถามนะว่ามันต้องทำไง
0: หรือยังไงหรือการที่ไปยื่นภาษีเนาะพี่เอมันก็เป็นไปตามขั้นตอนบางคนอาจจะเงินไม่ถึงหักไปแล้วแต่เงินไม่ถึงต้องเสียแต่ว่ามันมีให้ลดหย่อนอย่างน้อยก็เผื่อไว้ก็ไปยื่นลดหย่อนไปนะคะเงินอาจจะไม่ได้เยอะถึงขนาดว่าจะต้องเสียภาษีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยื่นลดหย่อนไว้ก็เอามาคิดหรือเปล่า
1: ก็เลย
0: แล้วต้องดูตัวเลขรายได้ไหมของคนที่ยื่นภาษีว่าจะต้องเป็นวงเงินเท่าไหร่อย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: เลยต้องมาถามคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยฮะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องประเด็นนี
0: ้
1: คือเข้าใจนะครับมันเป็นสิทธิ์ของทุกคนแล้วก็เรื่องของรัฐที่เขาจะมอบให้อ
0: ่ะ
1: แต่ว่าบางอย่างผมก็ยังงงๆ
0: มีข้อสงสัย
1: มีข้อสงสัยบางอย่างเหมือนกัน
0: ถ้าสมมติว่าเขามีรายได้มีหุ้นมีทำธุรกิจได้เงินเยอะอันนี้ก็ว่าไปเป็นอีกกรณีหนึ่งนะคะรวมถึงคนที่อาจจะมีกรมธรรม์ประกันชีวิตอันนี้เนี่ยลูกหลานอาจจะทำให้พ่อแม่ไม่รู
1: ้
0: ก็มีเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะไม่ได้นะคะ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไปนะคะส่วนใหญ่เบี้ยประกันมันน่าจะเกินกว่านี้อยู่แล้วแหละ
1: นั่นสิ
0: ไม่ได้
1: อ
0: ่
1: ะโอเคสรุปก็คือวันนี้เป็นวันแรกนะครับก็จะมีจนถึงวันที่21มิถุนายนนะครับในเรื่องของการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็คุณสมบัติส่วนใหญ่ก็ทราบดีอยู่แล
0: ้
1: วนะฮะ
0: ใช้จ่ายอะไรได้บ้าง
1: 5แห่งนะ
0: ที่ธนาคารนะคะ
1: ครับแล้วก็แอปพลิเคชันเป๋าตังค์กับแอปพลิเคชันทางรัฐ
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ก็แต่ก็มีข้อสงสัยมีข้อกังขาเยอะนะคะสำหรับประเด็นนี้นะคะจนตอนนี้เนี่ยก็ฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยเนาะว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะมีข้อพิจารณาเพิ่มเติมหรือว่าหลักเกณฑ์อะไรในการเปลี่ยนแปลงสำหรับจุดนี้หรือเปล่าเนี่ยอาจจะต้องรอติดตามเพิ่มเติมกันอีกทีแต่ช่วงนี้ก็ลงทะเบียนกันไปก่อนมีเวลาถึง21มิถุนายนนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนค่ะสักครู่เดียว
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290

0: บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปนะคะช้อปปิ้งกันได้ค่ะที่ช็อปมาเนียนะคะ02-114-3990นั่นเองนะคะช้อปปิ้งกันได้โทรฮัลโหลได้เลยนะคะ
2: มีทักทายเข้ามาไหมฮะ
1: ค่ะ
2: จากลุงดาวครับฮ้อนขนาดครับลุงดาว ลุงดาวคนละครหลังข่าว
1: ค่ะตอนนี้ฟ้าคลืมแล้วค่ะ
2: คุณหน่อยสวัสดีครับคุณหน่อยสุภานีนะฮะคุณน้อยไหมฮะชื่อน้อยไหม
1: คุณน้อย
2: คุณน้อยนะ
1: คุณพวัตนะคะ
2: สวัสดีนะครับ
1: เป็นคนไทยเป็นคนดีมีน้ำใจต่อผู้คนนะคะสำหรับไทยของเราคุณหนุ่มด้อยหวดคุณศรีสมรคุณวาสนานะคะคุณวัชรากรก็ทักทายกันนะคะ 1.75 นะคะที่สุราษฎร์ธานีตอนนี้ฝนกำลังตกเลยนะคะ
2: สุราษฎร์เหรอฮะ
1: สุราษฎร์ธานี
2: ฝ
1: นเริ่มตกเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะ
2: ครับพูดถึงฝนเนี่ยทางบ้านเราทางเหนือก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันที่แม่ฮ่องสอนเจอบ่อยนะครับเดี๋ยวคงต้องฝากถึงเรื่องของเมื่อวานเราพูดถึงเรื่อง
1: หิน
2: ถล่มลงมาล่าสุดอะไรนะ
1: ดินสไลด์
2: อีกแล้วนะฮะ
1: ปิดทับเส้นทางสาย108แม่เสรียงฮอดช่วงแม่เสรียงแม่เหาะนะคะก็ปรากฏว่าช่วงค่ำเมื่อคืนนี้นะคะที่มีน้ำมีฝนนะคะฝนตกหนักก็เลยมีน้ำป่าไหลหลากบริเวณลำน้ำห้วยปูนะคะ
2: ขนาดนี้เลย
1: คุณน้ำแรงมาก
2: แรงนะเนี่ยคุณขนาดนี้อันตราย
1: น้ำป่านะคะอันนี้ก็จะอยู่บริเวณจุดเชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข108เข้าสู
2: ่
1: บ้านห้วยปู
2: ล้มเลยนะฮะน้ำเชี่ยวแรงอย่างเงี้ยอย่าเข้าไปเด็ดขาดเลยนะรถ
1: อันนี้รถต้องแอบข้างทางเลยนะคะเนี่ย
2: ไม่เคยเห็นรถมอเตอร์ไซค์มั้ยล้มเลยนะ
1: ไปแล้ว
2: ไปแล้วนะฮะอันนี้คือดินสไลด์แล้วก็เรื่องของมันมีเศษหินกรวดด้วยนะครับน้ำไหลแรงน้ำป่าไหลหลากนะครับอันนี้ทางแม่ฮ่องสอน
1: หมายเลข108นะคะช่วงระหว่างแม่เสรียงตำบลแม่เหาะก็ทำให้ไม่สามารถสัญจรไปมาได้นะคะเนี่ยนี่ช่วงค่ำแล้ว
2: เป็นดินเป็นโคลนเลยนะ
1: เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็ตอนแรกช่วงแรกเนี่ยเปิดได้ช่องทางหนึ่งนะคะแล้วก็ต่อมาก็เลยเปิดช่องทางได้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเขาก็พูดถึงเนี่ยค่ะรถจะติดเลยนะคะเพราะว่าน้ำป่ามันมากว่าจะไปได้ดึกเลย 3-4 ทุ่มเมื่อคืน
2: คือช่วงของการเดินทางหน้าฝนเนี่ยคือถ้าถนนอย่างเงี้ยมันก็มีความเสี่ยงอันตรายขณะเดียวกัน
1: อ
2: ่ะหลายทางริมทางทางเขาเนี่ยที่เราเห็นเมื่อวานเป็นหินรถหินถล่มลงมาใช่ไหมอันนี้คือดินสไลด
1: ์
2: แล้วก็น้ำป่าไหลหลากอย่างนี้ด้วยนะครับ
1: มันตกหนักตกสะสมมันก็เลยทำให้ต้นไม้มันน้อยลงไงคะนะถูกตัดเยอะนะ
2: ต้องฝากถึงเรื่องของความระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงของการเดินทางหน้าฝนหน่อย
1: แต่เขาก็มีคำเตือนนะคะว่าถึงแม้ว่าน้ำจะลงแล้วเนี่ยแต่มวลน้ำที่มันกำไหลลงสู่ลำน้ำแม่เสรียงอันนี้ล่าสุดอัปเดตตอนเช้านี้นะคะจะไปสมทบในลำน้ำยวมต่อก็แจ้งเตือนสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะที่อาศัยอยู่สองฝั่งลำน้ำแม่เสรียงแล้วก็ลำน้ำยวมเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ติดตามข่าวสารนะคะแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางการขับขี่ยวดยานต่างๆเพราะว่าตอนนี้เราจะเห็นว่ามันมีโคลนใช่ไหมคะยังมีเศษหินเศษดินอะไรต่างๆที่มันมากับน้ำหลากนะคะก็ยังไม่ได้เคลียร์ได้ซะทั้งหมดนะคะมันก็ยังมีเป็นช่วงบนผิวการจราจรอยู
2: ่ครับก็ทางแม่ฮ่องสอนนะฮะมาบ้านเรานิดนึงครับเรื่องของยาบ้ายังมีอยู่ครับโอ้โหอีกล้านกว่าเม็ด
1: จับได้ทุก
2: ตชด335ฮะตรวจยึดยาบ้ากว่า1ล้านเม็ดจากขบวนการค้ายาเสพติดที่เขาลักลอบเข้ามาในช่วงหยุดยาวที่ผ่านมาบริเวณบ่อขยะบ้านห้วยลึกตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวเชียงใหม่นะครับก็คือเส้นทางบ้านป่าบงงามบ้านหนองเต่าเข้าไปในพื้นที่ตอนในบริเวณบ้านห้วยลึกนะครับของปิงโค้งเชียงดาวซึ่งเขาบอกว่าทางเจ้าที่เนี่ยก็มีการออกปฏิบัติการแล้วครับตรวจสกัดเช่นเคยฮะแล้วก็พบกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงเข้ามาในพื้นที่ทางกองร้อยตชด35ก็จัดกำลังพลนะครับแล้วก็แจ้งว่าให้หยุดการตรวจให้เพื่อที่จะให้เขาหยุดใช่ไหมแต่ทีเนี้ยเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาเห็นไฟแว๊บวิบวับวิบวับ
1: มากลางคืน
2: มากลางคืน
1: แสงไฟ
2: รถเจ้าที่เข้ามาปั๊บ
1: เขาก็เห็นแสงไฟเจ้าหน้าที่เหมือนกัน
2: เหมือนกันปั๊บก็เลยหนีปุ๊บ
1: เปิดแนบเซ่นะคะไปเลย
2: นั่นแหละฮะก็คือ
1: ปรากฏว่าหนีไปได้เนาะ
2: หนีก็คือทิ้งของไว้แหละ
1: ค่ะ
2: เพราะจะแบกวิ่งกลับก็คงไม่ไหว
1: ตัวรอดไปก่อน
2: 5กระสอบ
1: ค่ะ
2: เนี่ย5กระสอบก็1,800,000เม็ด
1: นะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลขเนาะที่ดูแล้วนะก็มาหลักล้านเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นตชด.นะคะที่

0: สามารถที่จะช่วยติดตามสำหรับของกลางยาบ้าตอนนี้เนี่ยของกลางก็ส่งมอบเนาะนะคะเอามาไว้ในที่ปลอดภัยนะคะแต่ก็มีวันนั้นเนี่ยทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะคะตอบข้อสงสัยว่า ยามันมาแล้วมันไปไหนจับได้ตั้งเยอะแล้วไปไหนไงนะคะแต่ท่านก็ชี้แจงชัดเจนนะคะว่ามันก็เก็บตามขั้นตอนแล้วก็จะเอาไปทำลายต่อ
1: ครับอันนี้เราเข้าใจว่าทางตำรวจกำลังจะถามว่าแล้วไอ้ที่มันหลุดไปล่ะเท่าไหร
0: ่มันมีหลุดด้วยใช่ไหม
1: มันต้องมีไม่ล่ะไม่มีไม่ล่ะคือเจ้าหน้าที่เขาพยายามทำงานเต็มที่ในการสกัดกั้นมันต้องมีหลุดเพราะไม่งั้นจะมีขายอยู่หร
0: อ
1: ไปที่ไหนก็ยังมีข่าวของผู้ซื้อรายย่อยใช่ไหมมันก็ยังมีเดินขายแล้วก็จับได้เป็นรายวันพวกรายเล็กรายน้อยอ่ะฉะนั้นต้องมีหลุดบ้าง
0: เคยมีคำถามสงสัยกับตัวเองค่ะว่าทำไมคนซื้อรายย่อยเด็กๆวัยรุ่นคนทำงานเขาไปซื้อได้รู้ว่าตรงไหนขายคนไหนขายแต่ทำไม
1: อย่างแรก
0: ทำไมจับไม่ได้
1: อย่างแรกนะเข้าถึงได้ง่ายด้วยราคาถูกลงเห็นว่ามีผู้เสพยาเสพติดอ่ะหน้าใหม่
0: อ
1: ่ะอายุเด็กป.6
0: โอ้
1: เด็กป.6
0: น่ากลัวนะ
1: น่ากลัวนะ
0: เพราะว่าเขาอาจจะทำให้เด็กติดก่อนแล้วก็อาศัยในลักษณะที่แบบว่าพอติดแล้วแล้วก็ต้องเสพแล้วทำยังไงจะเสพก็ต้องไปหาเงิน
1: ให
0: ้ไปขายเพื่อนอะไรเง
1: ี้ยแล้วแต่นี้มันเม็ดนึงไม่กี่บาทแล้ว
0: แล้วก็
1: เป็นอย่างเงี้ย
0: ให้ไปขายเพื่อนที่โรงเรียนอย่างเงี้ยเนี่ยน่ากลัวเนาะมันมีอะไรหลายอย่างเนาะ
1: คงต้องฝากกันถึงเรื่องของยาเสพติดที่ยังจับได้ทุกวันนะฮะเจ้าหน้าที่ก็เต็มที่ในการทำงานอยู่นะครับเราก็ให้กำลังใจเจ้าที่ที่ยังคงสกัดกั้นและจับกลุ่มอยู
0: ่
1: มาคุยข่าวสบายๆบ้างดีกว่าท้ายๆฮะ
0: ไปแอวสวนสัตว์ดีกว่า
1: ใช่สวนสัตว์เชียงใหม่ไม่ได้ไปนานแล้ว
0: เมื่อวานนี้เขาเปิดให้ไปเที่ยวด้วยนะสำหรับน้องๆเด็กๆนะครับเพราะว่าเป็นวันเฉลิ
1: ม
0: นะคะของพระราชินีนะคะแต่ว่าก็มีข่าวดีนะคะสำหรับนอกเหนือจากการกลับมาของคุณวุฒิชัยม่วงมัน
1: อ๋อท่านผอ.
0: ผอ.สวนสัตว
1: ์กลับมาแล้ว
0: หลังจากที่ไป
1: ต้อนรับ
0: หลังจากไปแอวใต้มาอยู่พักหนึ่งนะคะกลับมาฐานที่ตั้งเดิมสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะแล้วก็มีเบบีมาด้วยนะคะเบบีเนี่ยค่ะ
1: มีสมาชิกเพิ่มนะฮะ
0: ต้องเรียกไปคุณพ่อไหมคะคุณพ่อนก
1: ลูกนกบลูแอนด์โกมาคอร
0: ์นะนกแก้วมาคอใช่ไหม
1: เนี่ยตัวอย่างเงี้ยดูฮะขนยังไม่ขึ้นนะครับอันนี้ขนแค่ปีก
0: มานิดหน่อย
1: หน้าตามันจะพองกหัวแล้วขึ้นมานั่งมอง
0: อ
1: ันนี้หันหลังใส่เราประมาณว่าขี้อายนิดหน่อยเดี๋ยวสักพักมันจะขี้อ้อนแล้วจะคุยเก่งพวกเนี้ย
0: จะพูดได้ใช่ไหม
1: พูดได
0: ้นะคะอันนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยที่สวนสัตว์เนี่ยเขามีนก blue and gold macaw นะคะเต็มใบ15ตัวนะคะตอนนี้เนี่ยนำน้องไปเข้าตู้อบไว
1: ้
0: นะคะไม่ใช่ตู้
1: คืออบให้เขาได้ไออุ่นไม่ใช่ให้สุก
0: เอาไม่ได้ให้สุก
1: ไม่ใช่ให้สุก
0: ยังมีชีวิตอยู
1: ่เห็นเป็นไก่ไม่ได้มีชีวิตอยู่ครับยังมีชีวิตอยู
0: ่เ
1: ข้าตู้อบเหมือนกับเด็กเราเนี่ย
0: เด็กอ่อนอะไรอย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: ตู้อบก่อน
0: เขาไม่ให้แม่เขาอบหรอคะเขาเรียกว่าอะไรนะกก
1: อะไรอย่างเงี้ยให้เขาให้ได้ไออุ่นเพื่อให้เขาสามารถที่จะฟื้นตัวจากการปรับตัวปรับสภาพปรับตัว
0: เขาก็แบบว่าทำเอาขี้เลื่อยมาเป็นหลังเป็นรังนะหลอดหลัง
1: ใช่ใช่
0: ทำไมหันหน้าเข้ามุมตลอดเลยเนาะ
1: ก็ยังอายอยู่เนี่ยท่านผู้ที่ใช้ม่วงมันนะครับท่านผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่ก็อันนี้ท่านอุ้มอะไรมาอุ้มมาแล
0: ้
1: ว
0: อุ้มนกอะค่ะ
1: มาแล้วนะ
0: นะคะอุ้มลูกอยู่ค่ะเมื่อกี
1: ้แล้วท่านก็ยิ้มบอกว่านี่แหละครับเชิญเลยครับพอดีคำ
0: กินไม่ได
1: ้โอ้ไม่ได้
0: ยังไม่สุก
1: ผมต้องพอดีคำคือนกมาคอรุ่นตัวนี้มันเป็นสายพันธุ์ใหญ่นะ
0: ตัวใหญ่
1: มันเป็นสายพันธุ์ใหญ่ที่มันโตเต็มวัยตัวใหญ่นะครับไปดูที่สวนสัตว์เชียงใหม่ได้เลยไปดูพ่อแม่เขาก่อน
0: ไม่ทันลืมค่ะไม่ทันเดี๋ยวเอาพ่อแม่มาให้ดูด้วย
1: ไปดูที่สวนสัตว์เอาดีกว่าว่าตัวใหญ่ขนาดไหนอ่ะ
0: ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างอยู่ในตู้นะคะ5ตัวแล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่าเป็นการเขาเรียกว่าสำเร็จนะคะก็คือวางไข่ได้เป็นครั้งแรกนะเป็นความสำเร็จที่น่ายินดีของโครงการเพาะขยายพันธุ์นก Blue and Gold Macaw ของสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะด้วยไข่ชุดนี้เป็นไข่ชุดที่2ที่เจ้าหน้าที่นำมาดูแลในตู้อบหลังจากที่แม่นกวางไข่ได้10วันก่อนเข้าสู่กระบวนการพักอีก18วันแล้วก็รวมแล้ว28วันก็เลยฟักออกมาเป็นลูกนกตอนนี้ก็แข็งแรงสมบูรณ์น้ำหนักเท่าไหร่หรือไม่คะ
1: เท่าไหร่ฮะ
0: 18
1: กรัม
0: กรัม
1: 18กรัม
0: ตัวเล็กตัวน้อยอยู
1: ่คือนกแก้วสายพันธุ์นี้มีที่

0: กำเนิดจุดแถบทวีปอเมริกากลางแล้วก็อเมริกาใต้นะฮะเมื่อโตเต็มวัยเนี่ยสีสันเขาสวยงามโดดเด่นมากครับถือเป็นสัตว์ที่ได้รับความนิยมในสวนสัตว์ทั่วโลกแม้จะไม่อยู่ในกลุ่มของใกล้สูญพันธุ์ก็ตามครับแต่ว่าการเพาะขยายพันธุ์ภายใต้การดูแลของมนุษย์เนี่ยยังคงมีความสำคัญต่อการอนุรักษ์และรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของชนิดพันธุ์นกนะครับ
1: มันไม่ง่ายเลยนะคะพี่เอจริงๆแล้วเนี่ยที่สวนสัตว์เชียงใหม่เนี่ยเขาดำเนินการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่านะคะต่อเนื่องเป็นปีที่5ก่อนหน้านี้เนี่ยสามารถเพาะขยายพันธุ์จากพ่อแม่เดิมก็ได้อยู่นะคะแล้วก็ปีนี้ก็ถือเป็นความพิเศษเนื่องจากว่าเป็นการให้กำเนิดลูกนกจากพ่อแม่พันคู่ใหม่นะคะที่ประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรกเลยทีเดียว
0: เขาจะมีการตั้งชื่อไหมอ่ะ
1: น่าหนาสตีนะคะน่าจะมีอยู่มั้งนะคะนี่เดี๋ยวเราก็รอติดตามดูนะคะว่า
0: เดี๋ยวนะ
1: จะมีการประกาศหรือเปล่า
0: ตั้งชื่อไหมตั้งชื่อไหม
1: น้องอะไรอ
0: ่
1: ะ
0: นักเก็ต
1: ไก่เหรอ
0: นักเก็ต
1: อันนี้หิวใช่ไหม
0: โตมาหนูอยากเป็นนะคะหนูอยากเป็นนักเก็ต
1: นะคะก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในความดูแลอยู่นะคะก็ไปชมความน่ารักของครอบครัวนกบลูแอนด์โกมาคอนะคะแล้วก็ในส่วนจัดแสดงต่างๆของสวนสัตว์เชียงใหม่กันได้เลยนะคะพาเด็กๆไปเที่ยวกันเนาะใกล้จะวันหยุดละนะคะเวลาหมดแล้วขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับการติดตามพรุ่งนี้เราจะเจอกันใหม่นะคะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงเราสองคนสวัสดีค่ะ
0: บุญรักษาด้วยครับ
2: ขณะนี้เวลา 13:00 นที่เวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าว

ในนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลเผยไทยช่วยไทยพลัส60-40เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องยอดใช้จ่ายสะสมทะลุ 6,214 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ซึ่งเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนยังคงได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศส่งผลให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยและเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังวันที่3มิถุนายนเวลา 17:00 นมีประชาชนได้รับสิทธิ์ในโครงการแล้ว 26,4623 รายและมีผู้ใช้จ่ายสำเร็จกว่า 16,500,000 รายยอดใช้จ่ายสะสมมีมูลค่ารวม 6,214 ล้านบาทตัวเลขดังกล่าวสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลแสดงให้เห็นว่าเม็ดเงินจากโครงการสามารถลงสู่ระบบเศรษฐกิจจริงได้อย่างรวดเร็วช่วยสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนและท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อไทยถอยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญขอเอาไปปรับแก้ที่มาสสร.ด้านจุรพันธ์ยืนยันไม่กระทบสัมพันธ์ร่วมรัฐบาลนายจุรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยสสพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่พรรคภูมิใจไทยถอนชื่อออกจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยยอมรับว่ามีความเปลี่ยนแปลงร่างของพรรคเพื่อไทยมีความพร้อมที่จะยื่นเข้าสู่การพิจารณา 100% มีการลงชื่อโดย7พรรคการเมืองแต่เมื่อสมาชิกส่วนหนึ่งมีมติพรรคว่าจะถอนชื่อออกจากร่างของพรรคเพื่อไทยด้วยความห่วงใยในบางประเด็นก็ต้องน้อมรับฟังความเคารพเป็นเรื่องปกติในสภาที่เกิดขึ้นแล้วหลายครั้งเนื่องจากเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันยืนยันว่าไม่กระทบเรื่องความสัมพันธ์ใดๆการถอนชื่อของพรรคภูมิใจไทยไม่ใช่มีแค่30คนแต่หมายถึงการเดินหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในฉบับของพรรคเพื่อไทยเมื่อมีการถอนชื่อพรรคเพื่อไทยต้องทํา2เรื่องคือการพูดคุยกับพรรคภูมิใจไทยถึงเหตุผลและความจําเป็นแนวคิดในข้อห่วงใยเรื่องความสุ่มเสี่ยงของตัวกฎหมายและจะปรับแก้หรือเดินหน้าต่อไปอย่างไรสมาชิกพรรคเพื่อไทยต้องประชุมกันอีกครั้งในสัปดาห์หน้าเพื่อพูดคุยถึงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่ามีข้อห่วงใยอย่างไรต้องยอมรับความจริงว่าพรรคเพื่อไทยมี74เสียงไม่สามารถลงชื่อพรรคเดียวเพื่อผลักดันร่างของเราได้ในส่วนของร่างหลักก็หนีไม่พ้นพรรคภูมิใจไทยสุดท้ายร่างของภูมิใจไทยคงต้องกลายเป็นร่างหลักในการพิจารณาดังนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของหลักการแต่เป็นเรื่องของสมการทางการเมือง

0: ยศชนันตอบไม่ชัดเรื่องทักษิณมอบให้ดูแลพรรคกระแพทองธารยืนยันงานบริหารบ้านเมืองและงานพรรคเพื่อไทยทำเต็มที่นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาขออภัยค่ะรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงกรณีที่นางสาวพินทองธาชินวัตรคุณากรวงศ์บุตรสาวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีระบุเรื่องการเมืองนายทักษิณได้มอบให้นายยศชนันและนางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในฐานะคณะที่ปรึกษาและหัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทยดูแลบริหารงานในพรรคได้ฝากอะไรหรือไม่ว่าการบริหารบ้านเมืองคณะรัฐมนตรีมีอำนาจเต็มอยู่แล้วแต่ทุกคนทำเต็มที่ส่วนการบริหารงานพรรคมีโครงสร้างอยู่แล้วโดยโครงสร้างของพรรคจะมีที่ปรึกษาซึ่งนางสาวแพทองธารดูในเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาให้มีความเหมาะสมในการขับเคลื่อนพรรคส่วนฟังจากข่าวดูเหมือนว่านายทักษิณจะไม่เข้ามายุ่งและวางมือทางการเมืองนายยศชนันกล่าวว่าเรื่องการบริหารพรรคเป็นไปตามระเบียบโครงสร้างของพรรคซึ่งนางสาวแพทองธารเป็นที่ปรึกษาอยู่แล้วส่วนตัวของนายยศชนันมีโอกาสก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายยศชนันกล่าวว่าไม่มีทุกอย่างเป็นไปตามโครงสร้างบริหารของพรรค
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง MCOT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ MCOT Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Days ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
7: MCOT RadioMCOT Radio 100.75 MHz 100.75

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะในช่วง MCOTGreen Market นะคะเป็นพื้นที่ค่ะที่จะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยมาร่วมกันรักโลกไปด้วยกันนะคะเป็นพื้นที่สำหรับการแนะนำสินค้านะคะสินค้าชุมชนสินค้าเกษตรเกษตรอินทรีย์สินค้าแฮนด์เมดค่ะที่อยากจะให้ทุกท่านได้ร่วมกันใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสุขภาพไปด้วยกันเพื่อความยั่งยืนนะคะเป็น1ชั่วโมงนะคะที่เราจะนำพาคุณผู้ฟังกันมานะคะแนะนำแล้วก็เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจใจด้วยกันสินค้าของดีของเชียงใหม่เราค่ะวันนี้เราเริ่มต้นกันที่ยิ้มนะคะกับโอ๊ตปราโมทค่ะก็อยากที่จะให้ทุกคนได้ยิ้มค่ะไม่ว่าจะเจอกับสถานการณ์แบบใดนะคะสุขเศร้าเหงารักนะคะเราก็จะยิ้มค่ะนะก็วันแรกด้วยใช่ไหมคะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะคะผ่านแอปเป๋าตังแล้วก็ที่ธนาคารของรัฐ5แห่งด้วยกันค่ะทั้งกรุงไทยนะคะออมสินค่ะธนาคารทอสธนาคารทกสแล้วก็ยังมีธนาคารอิสลามแบงค์ด้วยนะคะวันนี้จนถึง21มิถุนายนนี้เห็นว่าจะประกาศนะคะผู้ที่ผ่านเกณฑ์เนี่ยวันที่17กรกฎาคมและจะเริ่มใช้สิทธิ์นะคะ1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะคะเดี๋ยวติดตามกันต่อไปค่ะเห็นบอกว่าเป็นการตัดวงจรคนที่แกล้งจนนะคะนี่เขาจะเอาแบบคนที่จนจริงๆนะคะนะแต่ก็ใช้สิทธิ์เหมือนเดิมนะคะ300ในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะแล้วก็ยังจะได้ค่าน้ำค่าไฟนะคะลดมาตรการนะคะเรื่องของค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สนะคะ80บาทต่อ3เดือนแล้วก็ยังมีค่าขนส่งสาธารณะ750บาทต่อเดือนอีกด้วยส่วนนี้เนี่ยนะคะพี่น้องประชาชนไม่ค่อยจะได้ใช้หรือว่าจะขึ้น

ขึ้นรถไปเหนือล่องใต้กันเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้แค่สินค้าอุปโภคบริโภค300ซื้ออะไรได้บ้างคะนะแป๊บเดียวอ่ะนะคะคือถ้าเฉลี่ยเป็นวันเนี่ยวันละไม่เท่าไหร่นะคะเอา30หารเข้าไปนะคะอ่ะวันนี้ก็มาติดตามนะคะสำหรับเรื่องราวของ

ยค่ะเมื่อก่อนนี่บูมมากๆใช่ไหมคะนะใครนักท่องเที่ยวมาเชียงใหม่นะคะครั้งไหนก็จะต้องเดินทางมาที่บ้านถวายค่ะหมู่บ้านหัตถกรรมไม้แกะสลักที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเชียงใหม่เป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกันเป็นอย่างดีค่ะจุดเด่นก็คืองานไม้แกะสลักนี่แหละค่ะปัจจุบันนี้ก็มีผลิตภัณฑ์มากมายหลากหลายนะคะทั้งไม้แกะสลักนะคะจากบ้านถวายที่รับความนิยมอย่างแพร่หลายเรื่องของคุณภาพสินค้าราคาก็ไม่แพงเกินไปนะคะความโดดเด่นของงานดีไซน์นะคะแปลกใหม่สวยงามนะคะครบเซตนะคะเข้ากับการตกแต่งบ้านได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวมีรูปแบบที่หลากหลายให้เลือกนะคะตามความต้องการแล้วก็สอดคล้องกับยุคสมัยถ้าเกิดว่าเราจะย้อนตำนานบ้านถวายนะคะก็เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่มีมายาวนานกว่า100ปีเหตุที่ชื่อบ้านถวายนะคะตามคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่นี่ก็บอกว่าบ้านถวายแต่เดิมเนี่ยเป็นจุดถวายของให้แก่พระนางจามเทวีที่เสด็จผ่านจากนครลำพูนซึ่งพระองค์นะคะได้เดินทางมาทางเกวียนแล้วก็ผ่านมาทางบ้านถวายชาวบ้านเมื่อทราบข่าวว่าจะเสด็จผ่านนะคะก็พากันตระเตรียมข้าวของนะคะบางครอบครัวก็ตระเตรียมเครื่องเงินถวายด้วยเหตุนี้ค่ะจึงเป็นที่มาของชื่อบ้านถวายนะคะนี้ตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่นะคะแล้วจุดเด่นนะคะก็คือจะมีงานบ้านถวายนะคะมีกิจกรรมนะคะให้เราได้เลือกซื้อสินค้าเยอะเต็มไปหมดเลยนะคะเข้าร้านโน้นนะคะออกบ้านนี้นะคะก็จะติดกันเลยปัจจุบันนี้ก็ยังมีนะคะแล้วก็เป็นศูนย์หัตถกรรมเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะศูนย์หัตถกรรมบ้านถวายก็จะอยู่2ฝั่งคลองนะคะที่ตั้งบริเวณใจกลางหมู่บ้านถวายก็ถือว่าเป็นจุดกำเนิดของงานแกะสลักที่แท้จริงค่ะเขาก็จะทำงานกันอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็มีการสาธิตนะคะมีผลิตภัณฑ์จำหน่ายณจุดตรงนั้นเลยนะคะแล้วก็ยังจะมีเรียกได้ว่ามีงานประเพณีนะคะให้ได้ชมกันอีกด้วยนะคะก็จะเป็นการจัดกิจกรรมประจำปีแล้วก็มีขบวนต่างๆสวยสดงดงามเลยทีเดียวค่ะซึ่งศูนย์หัตถกรรมบ้านถวายนะคะก็มีร้านค้าหัตถกรรมอยู่บริเวณ2ข้างคลองชลประทานมีการประดับตกแต่งพื้นที่นะคะศิลปะสวยงามนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานไม้ทั้งนั้นเลยนะคะภูมิทัศน์ที่สวยงามสินค้าก็มากมายหลากหลายให้ได้เลือกชมคือเดินตลอดทั้งวันไม่มีเบื่อจริงๆค่ะทั้งงานไม้แกะสลักนะใครที่ชอบรูปสัตว์นะคะโต๊ะเก้าอี้นะคะต่างๆรูปสัตว์ป่าในหิมพานต์รูปเทวดานะคะตลอดจนของตกแต่งบ้านอีกมากมายไปเลือกดูกันได้นะคะกรอบรูปเอ่ยกระจกโคมไฟดอกไม้นะคะที่ทำจากไม้แล้วก็กล่องกระดาษทิชชู่ต่างๆนะคะสวยงามมากทีเดียวสินค้าชิ้นเล็กชิ้นน้อยเฟอร์นิเจอร์คุณภาพส่งออกนะคะก็ไปเลือกดูกันได้นะคะทุกๆเทศกาลทุกๆวันกันได้นะคะเชิญชวนนะคะงานไม้แกะสลักค่ะไม้แกะสลักที่บ้านถวายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะคะวันนี้พากันไปที่หางดงกันนะคะในช่วงกรีนมาร์เก็ตนะคะเป็นพื้นที่ที่จะแนะนำสินค้านะคะที่เป็นสินค้าของชุมชนสินค้านะคะที่ทำด้วยมือนะคะสินค้าแฮนด์เมดสินค้าที่มีชื่อเสียงของเชียงใหม่ด้วยกันที่นี่นะคะกับอสมทเชียงใหม่ของเราค่ะฟังสดกันได้ผ่านแอปพลิเคชัน Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาด้วยนะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android ฟังสดได้อีกช่องทางก็คือ radio.network.mcot.net ฟังจากที่ไหนกันบ้างนะคะสัญญาณเราชัดเจนไหมร่วมแชร์นะคะเรื่องราวดีๆกันมาได้แล้วก็ขอเพลงกันเข้ามาได้เช่นเดียวกันค่ะ

จะร้องเพลงนี้ให้ใครฟังนะคะ One and Off ค่ะนะคะเพิ่มเติมเพลงเพราะฟังกันได้ที่นี่เลยนะคะขอบคุณข้อความที่คุณผู้ฟังทักทายกันเข้ามาด้วยทาง LINE ID มาเป็นเพื่อนกับเราได้นะคะกับอสมทเชียงใหม่ค่ะ LINE ID ค่ะ MCOTCM10075 นะคะฟังเพลงเพราะกันอยู่ที่ไหนกันบ้างนะคะส่งเสียงทักทายบอกกล่าวบอกว่าวันนี้ร้อนจัดนะคะร้อนมากๆเลยร้อนแบบนี้นะคะร้อนในช่วงกลางวันเนี่ยเดี๋ยวช่วงเย็นๆนะคะก็อาจจะมีฝนตกลงมานะคะลมกระโชกแรงค่ะนะคะในช่วงนี้อากาศก็แปรปรวนเหมือนกันเนาะนะคะเหมือนกับคนหรือเปล่านะคะนะเออใจเย็นๆละกันนะคะค่อยๆนะคะยิ้มดีกว่านะคะเราจะได้หายร้อนกันไปเนาะแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆด้วยกันที่นี่เลยดีกว่าเห็นว่านะคะฝนจะเริ่มมีมากขึ้นแล้วค่ะก็ระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับการเดินทางสัญจรไปมาต้องติดตามข่าวพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดนะคะพายุลมแรงนะคะน้ำป่าก็เกิดฝนตกหนักมากนะคะในหลายพื้นที่ของภาคเหนือนะคะทั้งแม่ฮ่องสอนที่แม่เสรียงนะคะโอ้ก็เป็นน้ำป่าพัดพาเอาบ้านเรือนนะคะแล้วก็รถนะคะของพี่น้องประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวด้วยนักเที่ยวหลงป่าใช่ไหมคะมีฝนตกหนักที่ฮอดแม่แจ่มนะคะอมก๋อยไม้ล้มที่สารพีนะคะหางดงสันปะตองเมื่อวานนี้ก็ฝนตกหนักอยู่เหมือนกันนะคะก็ตกนานอยู่นะคะแต่อีกหลายจังหวัดค่ะก็ไม่มีฝนเลยนะคะก็ร้อนกันไปแต่ช่วงวันที่4-8เนี่ยนะคะก็ฝนจะกระจายเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือเรามัดระวังกันด้วยนะคะเพราะว่าคาดการว่านะคะก็อาจจะมีการฝนทิ้งช่วงนะคะในช่วงปลายเดือนนะคะแต่ว่าจะมาเยอะๆเนี่ยฝนจะตกหนักเนี่ยในช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะเอาติด

ามค่ะแต่ฝนจะตกนะคะหรือยังไงเนี่ยเราก็ต้องเตรียมการกันไว้ก่อนโดยเฉพาะนะคะท่านที่อยากจะปลูกนะคะนะปลูกพืชปลูกต่างๆเนี่ยนะคะปลูกอะไรนะคะทำไมถึงไม่โตเหมือนเขาใบก็ไม่เขียวดอกก็ไม่ออกผลก็ไม่ติดแม้ว่าเราจะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ไปค่ะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์จะไปช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มนะคะให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งเป็นตัวช่วยสำคัญเลยค่ะในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดจะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์แล้วก็ธาตุอาหารให้พืชนั้นดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากนะคะดินเน่า1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นพิเศษมอบให้ค่ะสำหรับดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินประมาณ1ซองนะคะทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทรนะคะ02-114-3990โทรด่วนเลยนะคะ02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะยังมีสินค้าให้คุณได้เลือกช็อปอีกมากมายนะคะอย่าลืมโทรมานะคะ02-114-3990กับดินเน่าค่ะฟังเพลงกันต่อนะคะกับแคร์รีบราบราคนที่ไม่เข้าตาจบเพลงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวค่ะ

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาย
2: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
4: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

สองเพลงต่อเนื่องนะคะให้ได้ฟังกันค่ะ The Moose นะคะกับเจ็บที่ต้องรู้นะคะ Clockwork ด้วยกับท่าวันนั้นฉันกอดเธอไว้นะคะพอเรื่องราวอะไรต่างๆมันผ่านไปเราก็แหมเสียดายใช่ไหมคะอดีตผ่านไปแล้วค่ะแก้ไขไม่ได้เนาะนะคะอนาคตก็ยังมาไม่ถึงเลยเราก็ไม่ต้องไปเครียดกับมันนะคะเอาวันนี้เอาตรงหน้าเรากันก่อนดีกว่าค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเรามีเครื่องดักยุงและแมลงนะคะมาแนะนำท่านนะคะสำหรับใครที่บอกว่าอู้นะคะช่วงนี้ยุงทำไมเยอะนะคะเป็นพิเศษเลยนะคะใครที่โดนกัดแน่นอนค่ะอาจจะเสี่ยงเป็นโรคทั้งไข้เลือดออกไข้มาเรียถ้าลูกหลานเราหรือว่าพ่อแม่เราโดนยุงกัดนะคะก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้ได้หน้าฝนแบบนี้นะคะหากว่าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงค่ะก็จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงนะคะใช้งานง่ายแค่เราเสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงก็จะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาค่ะแล้วก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปไม่สามารถบินกลับออกมาได้เพราะว่าตัวตะแกรงนั้นจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันค่ะปลอดภัยแน่นอนต่อคนในบ้าน1เครื่องใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรนะคะตั้งเอาไว้กลางบ้านเลยค่ะจะช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวใครฟังรายการอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะว่าโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะเครื่องนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องคุณจะได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทค่ะถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Blacklight อีก1ชิ้นราคา690บาทพร้อมเครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทคุณไม่ต้องจ่ายเลยค่ะจ่ายเพียง990บาทย้ำว่าจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008 02-666-0008สินค้าเรารับประกัน1ปีเครื่องเสียเครื่องมีปัญหานะคะใช้งานได้นะคะใช้งานไม่ได้เนี่ยเปลี่ยนเครื่องใหม่คุณทันทีย้ำว่าที่เบอร์02-666-0008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้นอย่าลืมโทรมานะคะของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้นกับ Smart Guard เครื่องดักยุงและแมลง

เดี๋ยวพากิสันนะคะกับพูดลาสักคำนะคะวันนี้ต้องกราบนะคะสาธุอนุโมทนาบุญนะคะสำหรับกิจกรรมดีๆนะคะที่มีอยู่ทั้ง5ประตู4แจงนะคะแล้วก็อีก1ลานของเชียงใหม่ของเราด้วยนะคะ10จุดด้วยกันค่ะที่วันนี้มีพิธีทําบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ของเรานะคะทั้งประตูท่าแพประตูเชียงใหม่ประตูแสนปรุงนะคะประตูสวนดอกแล้วก็ประตูช้างเผือกรวมถึงแจงหัวรินแจงกูฮือแจ่งสีภูมิแจ่งกระตามด้วยเพื่อความเป็นสิริมงคลกับบ้านเมืองของเรานะคะแล้วก็ช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนะคะให้ประชาชนเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขนะคะพ้นภัยนั่นเองนะคะก็อนุโมทนาสาธุนะคะสำหรับใครที่ไปร่วมกิจกรรมในเช้าวันนี้ด้วยนะคะใครมาไปมาบ้างนะคะแจ้งข่าวบอกกล่าวกันมาได้ค่ะบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างแต่บอกว่าตอนนี้บรรยากาศร้อนจริงๆ

ขอเป็นอีกคนนึงขอเป็นอีกที่หนึ่งละกันนะคะที่คุณผู้ฟังคิดถึงนะคะไม่ว่าจะยังไงนะคะก็หลายท่านบอกว่านะคะเนี่ยเก็บกระเป๋าได้ในการนึกถึงอสมทเชียงใหม่ขึ้นมาเลยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะมีเจ้าของมาติดต่อรับไปเรียบร้อยแล้วนะคะแม้เราก็ชื่นใจนะคะได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทำดีนะคะเพื่อสังคมอีกด้วยเนาะเพอร์พีชค่ะ1คนตรงนี้ที่ผ่านไปคนทำดีอย่าเพิ่งท้อนะ

จรัตน์นะคะกับ Violet Voltier นะคะเราจะอยู่ใกล้กันแล้วก็อยู่ด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะอสมทเชียงใหม่ 100.75 นะคะอสมทเพื่อชุมชนค่ะในช่วง Green Market กันด้วยบอกว่าวันหยุดหมดไปเรียบร้อยแล้วสำหรับเดือนนี้นะคะวันหยุดหมดไปไวจริงๆเลยนะคะแต่ว่าเราก็ต้องดำเนินกันต่อไปเนาะชีวิตนะคะเติมพลังนะคะด้วยเพลงเพราะๆกันได้ที่นี่เลยทุกช่วงรายการแล้วก็ทุกช่วงดีเจนะคะขอบคุณทุกข้อความค่ะที่ทักทายกันมาที่ LINE ID MCOTCM 10075นะคะเสียงอะไรนะคะเพิ่มเติมกันมาได้นะคะเดี๋ยวบ่าย2โมงค่ะก็ฟังข่าวตัวชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันได้ฟังเพลงสากลกันต่อนะคะในช่วงบ่ายนี้ยาวๆนะคะกับพี่อ้อทัดดาและพี่หนูสมเกียรติวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันจุลพันธ์ยินดีทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานอภัยโทษสมาชิกพรรคเพื่อไทยจะมีโอกาสเข้าพบหารือหรือไม่ว่าไม่ได้มีการคุยกันในเรื่องนี้รู้สึกยินดีกับครอบครัวของนายทักษิณและนางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีส่วนนายทักษิณจะมาเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่ยืนยันว่าไม่มีการเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการบริหารจัดการพรรคยืนยันว่าเลยจุดนั้นไปแล้วพรรคเพื่อไทยพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนการทำงานของพรรคภายใต้อุดมการณ์และความคิดที่ปูรากฐานมาตั้งแต่พรรคไทยรักไทยพรรคมีหลักการและความเชื่อและพร้อมจะนำความเชื่อนั้นไปสู่ประชาชนเพื่อขับเคลื่อนการทำงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ไม่มีการครอบงำจากภายนอกผลิตตั้งกระทู้ถามมหาไทยปมลายหลุดอธิบดีกรมการปกครองสั่งช่วยน้ำเงินด้วยการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมในวาระกระทู้ถามสดโดยนายผลิตวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามสดเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของกรมการปกครองหลังสัปดาห์ที่ผ่านมาอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตนายรุ่งเรืองทิมาบุตรได้นำแชทไลน์เปิดเผยว่าประมาณ1เดือนก่อนการเลือกตั้งปี2569ซึ่งนับเวลานั้นนายรุ่งเรืองทำหน้าที่ปลัดจังหวัดได้รายงานเกี่ยวกับผลโพลการเลือกตั้งปรากฏว่านายนฤชาโคสาศิวไลอธิบดีกรมการปกครองได้ตอบกลับมาว่าช่วยน้ำเงินด้วยโดยที่นายรุ่งเรืองตอบกลับไปว่า 100% ครับนายเมื่ออธิบดีถูกถามก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าแชทดังกล่าวไม่ใช่แชทจริงแต่ให้เหตุผลว่าแอปพลิเคชัน LINE มีการเชื่อมต่ออยู่หลายบัญชีไม่ใช่เชื่อมต่อแค่มือถือของตนเพียงเครื่องเดียวตนมองว่าข้ออ้างนี้ฟังไม่ขึ้นจึงอยากถามนายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าเชื่อคำชี้แจงของอธิบดีกรมการปกครองหรือไม่นายเจษฎาได้ชี้แจงว่าขณะนี้อธิบดีกรมการปกครองได้ทำหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงมาอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาอธิบดียืนยันว่าข้อความดังกล่าวไม่ใช่บทสนทนาของตนเองดังนั้นกระทรวงมหาดไทยต้องมีการตรวจสอบชี้แจงออกมาเป็นรูปแบบลายลักษณ์อักษรแต่ต้องใช้เวลาในการพิจารณาผู้เผยแพร่ข่าวเปิดด่านสะแก้วยอมรับข้อมูลคลาดเคลื่อนรัฐบาลย้ำชายแดนเป็นเรื่องอ่อนไหวขอให้รายงานข่าวอย่างรับผิดชอบนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่ามีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้นักเรียนชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาศึกษาสถานศึกษาของไทยนั้นล่าสุดเพจต้นทางการเผยแพร่ข่าวดังกล่าวได้ออกประกาศขออภัยแล้วโดยระบุว่าข้อมูลที่นำเสนอมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ประชาชนอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้รัฐบาลได้ชี้แจงชัดเจนว่าไม่มีการเปิดด่านตามที่ถูกกล่าวอ้างโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้สั่งการให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมหน่วยงานความมั่นคงนำสื่อมวลชนลงพื้นที่บริเวณด่านคลองลึกเพื่อให้เห็นข้อเท็จจริงด้วยตนเองและได้มอบอำนาจให้ฝ่ายกฎหมายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ซึ่งปรากฏว่า

0: และจะมีการชี้แจงแล้วยังมีการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนอยู่อย่างต่อเนื่องเรื่องชายแดนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและอ่อนไหวกระทบทั้งความรู้สึกของประชาชนและความเชื่อมั่นในพื้นที่ผู้ทำเพจข่าวสารหรือผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะจึงต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนเผยแพร่ไม่ควรนำข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วนไปขยายผลจนทำให้สังคมเข้าใจผิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
10: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
11: MCard Radio MCard Radio 100.75 MHz 100.75

จ๊ะซัมบ้านะคะแบบในอารมณ์โปร่งสบายต้อนรับเข้าสู่ M-Cut Radio เชียงใหม่บ่ายวันจันทร์ปลายสัปดาห์นะคะวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนสวัสดีค่ะทักทายคุณผู้ฟังนะคะทุกช่องทางของ M-Cut Radio เชียงใหม่นะคะ

วันที่ต้องเผชิญหน้ากับแดดร้อนๆพระอาทิตย์ที่จัดจ้าเหมือนเดิมนะคะถึงแม้ว่าเมื่อวานฝนจะตกลงมาบางพื้นที่บ้างก็คลายร้อนไปได้เยอะแต่ว่าบางโซนก็เงียบเงียบเลยนะคะในตัวเมืองนี่ตกนิดเดียวนะคะเห็นว่าทางด้านนอกนี่ก็มาเยอะพอสมควรนะคะก็ว่ากันไปสำหรับวันนี้วันทำงานนะคะหลังจากหยุดกันบางคนก็ยาวเลยนะคะตั้งแต่โน่เลยวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์แล้วก็วันอังคารก็รวบหยุดด้วยลาซะเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นวันหยุดเหมือนกันเดินต่อค่ะวิ่งไม่ไหวก็เดินก็ได้จังหวะของชีวิตนะคะบางทีก็หยุดเดินๆนะคะเดินไม่ไหวก็พักบ้างอีก2วันนะคะพฤหัสบดีศุกร์ก็เดี๋ยวหยุดอีกแล้วเนี่ยคนทำงานที่เป็นรูทีนนะคะอสมทเชียงใหม่ค่ะ 100.75 เมกะเฮิรตซ์ Season in the Sun เมื่อสักครู่เคลเมนทีนค่ะหรือว่าเคลเมนไทน์ก็ได้แล้วแต่จะอ่านค่ะ

งานดีๆชิ้นหนึ่งค่ะที่ลืมกันไม่ได้จริงๆของคริสเรียนะคะ On the Beach ศิลปินเจ้าของเพลงที่เราได้ฟังทุกๆช่วงคริสต์มาสนะคะ Driving Home for Christmas นั่นแหละคนนี้แหละนะคะเมื่อวานนี้ก็เพิ่งได้ทราบข่าวการจากไปของนักร้องเสียงนุ่มๆ นะคะที่มีผลงานดังๆมากมายแล้วก็ฟังเสียงของเขากันไปหลายเพลงแล้วด้วยนึกขึ้นได้อีกเพลงค่ะเพลงนี้ร้องคู่กับนาทาลีโคนะคะพีโบบรอยสันและนาทาลีโคค่ะ

ผลงานของนักแต่งเพลงบ๊อบบี้คิมบอลค่ะเวอร์ชันเสียงร้องของแนทริโคนะคะพร้อมทั้งพีเบิลบรายสันคนหลังนี้ก็เพิ่งจากไปเมื่อสักวันซืนนะคะ What you want to for love ค่ะเรด้าลำพูนค่ะล่าสุดนะคะอัปเดตเวลา 14:00 น.ใหม่ๆเลยพบกลุ่มฝนนะคะจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอนะคะเป็นฝนโปรยกำลังอ่อนถึงปานกลางนะคะฝนฟ้าขนองด้วยก็จะมีที่อำเภอฝางชัยปราการนะคะเชียงดาวเวียงแหงแม่แตงพร้าวสะเมิงแม่วางค่ะจอมทองอมก้อยแม่ออนแม่แจมแม่อ้ายกัลยาณิวัฒนาแล้วก็อำเภอฮอดนะคะตอนนี้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว8ถึง12กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะน่าจะมีสิทธิ์นะดูกลุ่มฝนมันกระจัดกระจายแล้วก็ทิศทางในการเคลื่อนตัวนี่เราอาจจะได้เรียกว่าอานิสงส์ใช้คำนี้กันแล้วกันอยากได้ฝนนะคะแต่เอาปริมาณแบบคลายร้อนได้ให้ต้นไม้ชุ่มฉ่ำกันหน่อยเดี๋ยวดูนะคะว่าเขาจะจัดให้หรือเปล่าเมื่อวานกับวันนี้ร้อนจริงๆนะคะเมื่อวานนี้ร้อนมากวันนี้ก็แหมดูสูสีเหมือนกันนะคะ

0: ส่งท้ายเพลงนี้กันนะคะ Love for Life จากวินนิสตันนะคะก่อนหน้าเพลงนี้ก็เพลงบาลาดช่ำๆนะคะจากอัลบั้มของกลุ่มศิลปินที่น่าจะคุ้นเคยกันดีแหละก็คือ Earth Wind and Fire นั่นเองนะคะในยุคก่อนที่จะถึงยุคมิลเลนเนียมหรือว่าปี2000 Y2K นะคะก็มีอัลบั้มชุดนี้ออกมาตอนนั้นเสียงร้องหลักแล้วก็สมาชิกคนสำคัญของวงก็คือมอริสไวท์ยังไม่จากไปนะคะยังอยู่ก็ยังมีเสียงร้องช่ำๆของเขากับเพลงประหลาดที่น่าฟังนะคะน่าจะคลายร้อนไปได้เยอะทีเดียว Spend the Night นั่นเองนะคะปิดท้ายเพลงนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวสักครู่นึงกลับมาฟังเพลงต่อนะคะ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
5: สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
7: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
6: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
8: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
9: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
6: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง

0: แปลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย0800708338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
2: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
4: MCOT RadioMCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ช่เวอร์ชันสุดท้ายที่เราจะได้ฟังเพลงนี้นะคะผลงานที่โด่งดังในต้นยุค 70s นะคะจากเสียงร้องของเบรนดาลีเจ้าแรกมาเป็นเสียงร้องของวิลลี่เนลสันในตอนนั้นนะคะร้องคนละแบบกับเวอร์ชันเมื่อสักครู่แล้วก็ไปดังกับเวอร์ชันของเอลวิสเพรสลีย์แล้วก็อีกหลายคนนะคะจนวนกลับมาวิลลี่เนลสันก็นำมาร้องใหม่นะคะก็เป็นรสชาติกลิ่นของดนตรีออกบลูส์นะคะมีแจ๊สหน่อยๆก็ทำให้ได้อารมณ์ที่ลุ่มลึกมากยิ่งขึ้นก็เป็นอารมณ์ที่แตกต่างไปจากเวอร์ชันเดิมที่เขาร้องไว้นะคะในปีสักประมาณ72ถ้าจำตัวเลขไม่ผิด Always on my mind วิลลี่เนลสันค่ะตำนานที่ยังคงมีชีวิตนะคะอยู่ในใจเสมอแปลแบบนี้แหละ

ับคุณคุณผู้ฟังนะคะจากโคราชนะคะเมื่อสักครู่เปิดเพลง Spendin' the Night ของ Earthwind and Fire แล้วก็คุณมีทักมานะคะบอกว่าได้ฟังจากรายการที่ดิฉันจัดนี่แหละนานมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะเพลงดีๆก็ยังฟังกันได้จนถึงปัจจุบันนะคะตั้งแต่โน้ตเลย20กว่าปีแล้วล่ะนะคะตามที่บอกก่อนยุค Y2K นะคะก็เป็นบัลลาดที่เพราะๆนะคะไม่แพ้ After the Love Has Gone ของ Earthwind and Fire เองนะคะบอกว่าฟังตั้งแต่สมัยคุณหมีอยู่เชียงใหม่ยังประทับใจอยู่เสมอจริงๆนะคะเพลงดีๆเราฟังกันได้ตลอดไม่มีหมดอายุขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามรับฟังด้วยนะคะอยู่ที่ไหนก็จะเจอกันได้ตรงนี้จะเป็นคลื่น 100.75 เมกะเฮิรตซ์ออนไลน์ได้ที่ radionetwork.mcord.net และแอปพลิเคชัน mcord connect นะคะเมื่อสักครู่ก็อาจจะฟังแล้วมุนๆน่าจะเป็นความเศร้าที่ดิฉันว่างดงามนะนะคะความรักที่เรารักษาไว้ไม่ดีพอนะคะอาจจะแบบนั้นหรือว่าจริงๆมันอาจจะหมดเวลาของมันเองก็ได้ของบางอย่างมันก็มีหมดอายุนะคะมีเวลาของมันเองไม่ว่าจะพยายามรักษาไว้แค่ไหนมันก็ไม่อยู่กับเราอีกแล้วอะไรแบบนั้นแหละRoy Orbison นะคะจบไป I Love So Beautiful

0: ปิดท้ายกันแล้วนะคะ
1: แป๊บเดียวจะบ่ายสามแล้ว
0: ปิดท้ายกันด้วย Billy Preston ค่ะกับ You Are So Beautiful เพลงนี้แหละค่ะแต่นับเพลงนี้ Can't Get It Out Of My Head เป็นไวรัลนะคะเอาออกจากหัวไม่ได้บนอยู่ในอ่างแบบนั้นแหละเป็นเรื่องจริงของคนแต่งเพลงและคนร้องด้วยเจฟฟ์ลีนนะคะจาก ELO นั่นเองเขาก็เลยต้องเปลี่ยนสถานที่นะคะก็เขียนเพลงออกด้วยแบบนี้ต้องเรียกว่าอัจฉริยะเหมือนกันนะคะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้

0: ก็หยิบมาเป็นวัตถุดิบในการเขียนเพลงแล้วก็เพลาะซะด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเวลาเบรกไปติดตามข่าวเดี๋ยวกลับมาค่ะ Such joy
1: and happinessขณะนี้เวลา 15:00 น.ที่เวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าว

0: อพินิสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินทุวราวันอนุทินประกาศไทยไม่ตกขบวนโลกต่างชาติรุมจีบลงทุนตั้งเป้าเร่งพาไทยเข้า OECD หวังเปลี่ยนภาพลักษณ์ประเทศไม่ให้ใครชี้นิ้วกล่าวหาว่าเป็นคนขี้โกงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาลคือการเร่งสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจไทยขณะนี้ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีความพร้อมทั้งเรื่องเทคโนโลยีทรัพยากรสาธารณูปโภคต่างๆในฐานะผู้นำประเทศที่ได้เดินทางไปพบปะผู้นำหลายประเทศต่างให้ความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนื่องจากมองว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มียุทธศาสตร์นักลงทุนจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยไม่ได้มองในมุมเดิมว่าประเทศไทยมีแรงงานหรือค่าแรงถูกโดยปัจจัยสำคัญคือเรื่องปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนไปถือเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยต่อเศรษฐกิจในปัจจุบันรัฐบาลได้ทำงานร่วมกับภาคเอกชนได้รับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนและผู้ประกอบการต่างๆว่ารัฐบาลจะเสริมศักยภาพแก่เอกชนอย่างไรบ้างโดยเฉพาะที่ไทยจะเข้าเป็นประเทศในกลุ่มสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนาหรือ OECD ซึ่งไทยต้องเข้าร่วมให้ได้เพราะมีความสำคัญมากเพื่อไม่ให้ตกขบวนในการยกระดับการพัฒนาของประเทศเพื่อเปิดโอกาสในการลงทุนช่วยให้เกิดความมั่นใจของนักลงทุนที่น่าเชื่อถือมีเครดิตเมื่อไทยได้เป็นสมาชิก OECD ประชาชนจะได้เห็นประเทศไทยในมิติใหม่ๆไม่สามารถให้ใครมาชี้นิ้วว่าประเทศไทยได้ว่าเป็นคนขี้โกงเป็นประเทศที่ไร้การตรวจสอบเป็นประเทศที่ไม่พัฒนาถอยหลังลงคลองซึ่งการเป็นสมาชิก OECD ทำให้ได้รับการรับรองว่าประเทศต่างๆให้การรับรองมาตรฐานของประเทศไทยแล้วยอดใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสจังหวัดกระบี่สะสม57ล้านบาทในขณะที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดินทางไปยังธนาคาร5แห่งเพื่อยืนยันสิทธิ์ขับคลังนิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
1: ขณะนี้สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่ได้รายงานการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสณวันที่3มิถุนายน2569ยอดใช้จ่ายสะสมจังหวัดกระบี่รวม 57.03 ล้านบาทซึ่งแยกตามประเภทร้านค้าเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่ม 16.25 ล้านบาทร้านธงฟ้า 27.31 ล้านบาทร้านโอท็อป 0.17 ล้านบาทร้านค้าทั่วไปและอื่นๆ 16.30 ล้านบาทขณะเดียวกันวันนี้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมก็เดินทางมายังธนาคารทั้ง5ธนาคารที่ระบุโดยเฉพาะธนาคารออมสินสาขากระบี่ตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเปิดทำการหลังจากมีการประชาสัมพันธ์การเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้วันแรกจนถึงวันที่21มิถุนายน2569ที่ระบุให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันต้องยืนยันสิทธิ์ทุกรายเพื่อเข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: เอกนิติย้ำต้องการคัดกรองคนเดือดร้อนตัวจริงหลังประชาชนโวยเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตัดสิทธิพ่อแม่หากลูกนำไปลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูบุพการีนายเอกนิตินิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีการทบทวนหรือไม่โดยเฉพาะการตัดสิทธิพ่อแม่หากลูกนำไปลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูบุพการีครั้งนี้ไม่ทันจะปรับครั้งหน้าหรือไม่ว่ากำลังให้กระทรวงการคลังดูอยู่รัฐต้องการสำรวจสิทธิเพื่อที่จะช่วยดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงๆขณะนี้กระทรวงการคลังได้ให้กระทรวงมหาดไทยเข้าไปสำรวจหัวใจสำคัญคือประชาชนที่เดือดร้อนและไม่ได้อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ได้มีการทบทวนสิทธิ์มานานดังนั้นจึงอยากช่วยกลุ่มที่เดือดร้อนจริงๆก่อนทั้งนี้นายเอกนิติกล่าวทิ้งท้ายว่าหลังจากนี้จะมาเล่าเงื่อนไขให้ฟังอีกครั้ง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบาย

0: ายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
4: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
5: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ื่อของเอวาแคสซิดี้คนนี้มักจะอยู่ในบทสนทนานะคะของนักฟังเพลงที่เขามักจะพูดถึงเธอนะคะด้วยเรื่องที่เธอร้องเพลงนะคะอยู่แถวบ้านไม่เคยมีชื่อเสียงโด่งดังอะไรนะคะก็เป็นเมืองเล็กๆนะคะแล้วก็ภายหลังจากที่เธอเสียชีวิตไปแล้วผลงานของเธอก็ไปถูกค้นพบนะคะไปถูกเปิดออกอากาศในสถานีวิทยุแห่งหนึ่งนะคะ BBC Radio นะคะรายการนั้นก็จะเปิดเพลงเก่าของ Sting อย่าง Fields of Gold นะคะแล้วก็ Over the Rainbow ซึ่งท่านนำมาร้อง cover พอเปิดออกอากาศรายการวิทยุนะคะ BBC Radio 2ก็ทำให้เพลงของเธอแพร่หลายนะคะอย่างล้นหลามเลยนะคะมีคนพูดถึงแล้วก็ไปค้นเรื่องราวของศิลปินคนนี้หลังจากที่เธอเสียชีวิตไปแล้วนะคะก่อนนั้นเธอก็ทำงานอยู่ในเมืองเล็กๆแถวๆบ้านค่ะก็เป็นนักร้องที่ทำงานแนวนี้แหละนะคะออกโฟกออกแจ๊สมีบลูส์ผสานกันด้วยนะคะประมาณสักต้นยุค90ยังจะได้เอวาแคสซิดี้นะคะมาโด่งดังหลังจากที่ตัวเองไม่อยู่แล้วค่ะนั่นก็เป็นเพลงช้าๆนะคะปกติดิฉันก็ไม่ค่อยได้ฟังเสียงเธอบ่อยเท่าไหร่แต่ว่าลองไปค้นๆดูเพราะว่ากำลังจะหา Fields of Gold ของ Sting มาเปิดปรากฏว่าก็ไปเจอนะคะเพลงของเธอเยอะเลยทีเดียวและส่วนใหญ่ก็จะเป็นงาน cover ด้วยมีหลายเพลงที่ฉันชอบอย่าง It Doesn't Matter Anymore นะคะซึ่งเป็นงานของ Paul Anka ที่ตอนหลัง Linda Ronstadt นำมาร้องชอบตอนที่เป็นเด็กนักเรียนเนี่ยนะคะได้ไปดูเรียกว่าเป็นนักร้องที่เขาร้องอยู่ในไม่น่าจะใช่ผับอะนะคะมันจะเป็นร้านเล็กๆโปร่งซึ่งก็ขายอาหารด้วยนะคะแล้วก็มีโฟกซองให้ฟังกันเบาๆเพลินๆไปด้วยนะคะมีกีตาร์2ตัวแล้วก็มีนักร้องเล่นกีตาร์ไปด้วย2คนแล้วเขาก็หยิบเอาเพลง It Doesn't Matter Anymore นี่แหละมาร้องนะคะฉันก็ชอบเพลงนี้ตอนนั้นไม่รู้จักนะก็ไปถามเขาว่าเอ๊ะมันเป็นเพลงชื่ออะไรของใครเขาก็บอกมานะคะก็เปิดรายการด้วย Songbird ค่ะของ Eva Cassidyใครชอบเสียงของเธอก็ลองไปหาฟังกันดูนะคะ

เพลงที่ให้กำลังใจคนที่รู้สึกว่ามาเป็น lonely people นะคะคณะอเมริกานะคะฟังสบายอบอุ่นดีค่ะนั่นคือ3คนที่เราฟังผลงานของเขากันมาหลายเพลงดังๆทั้งนั้น

ชอบเพลงนี้ไม่แพ้เลยดาวซาลีนะคะเรียบง่ายดูคูลๆมากกว่าอีกนิดนึงด้วยซ้ำไป Promises นะคะจากเอริคแคลปตันก็มาทั้งแนวแน่นอนนะคะมีบลูส์ภาษาคันทรีและร็อก

ป็นทริโอกรุ๊ปที่โดดเด่นมากนะคะมาตั้งแต่ยุค 60s ค่ะ Crosby, Stills and Nash 3คนตอนหลังก็ไปชวน อีกคนนึงมาร่วมทีมด้วยเพื่อที่จะทำเพลงให้มันเต็มๆมิติหน่อยนะคะเล่นเป็นแบนด์ออกคอนเสิร์ตขึ้นเวทีอะไรได้ๆแบบนั้นติดอ่างก็คือไปชวนนิวยังนะคะมาร่วมทีมด้วยนะคะตอนหลังและนั่นคือ3หนุ่มค่ะ Crosby, Stills and Nash นะคะกับ Wasted on the Way พูดถึงนิวยังก็มาแล้วเพลงที่เขียนโดยเอียนไทสันนะคะคอร์ดกีตาร์จะดูง่ายๆเรียบง่ายได้ใจความเนื้อเพลงก็

ากงานเขียนเพลงของอินไทสันนะคะเรียบง่ายได้ใจความนะคะแล้วก็มีหลายเวอร์ชันมากๆก็แล้วแต่นะคะใครชอบรสชาติแบบไหนแต่ดิฉันเองมักจะเลือกเวอร์ชันนี้มาฝากกันบ่อยๆอัลบั้มคำสถามนะคะเสียงร้องคอรัสข้างหลังก็คือนิโคเลตลาสันมาช่วยประสานเสียงด้วยนะคะนิวยางกับ Four Strong Winds นั่นเองนะคะไปดูอัปเดตเรดาร์ลำพูนค่ะ 15 นาฬิกาที่ผ่านมานะคะฝนเป็นไงกันบ้างนะคะดูจะล้อมๆเชียงใหม่อยู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวดูทิศทางว่าไปทางไหนนะคะพบกลุ่มฝนโปรยกำลังอ่อนถึงปานกลางแล้วก็หนักนะคะมีฝนฟ้าคะนองด้วยที่อำเภอฝางชัยปราการเชียงดาวเวียงแหงแม่แตงพร้าวเสมิงแม่วางอมก๋อยแม่อ่อนแม่แจ่มแม่อายกาลยานิวัฒนาแล้วก็อำเภอฮอดเมื่อชั่วโมงก่อนหน้านี้มีที่อำเภอเมืองด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ก็นั่นแหละนะคะตรวจจับได้โดยเรดาร์ลำพูนล่าสุด 15 นาฬิกาที่ผ่านมานี่เองนะคะเคลื่อนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ตะวันตกเชียงเหนือค่ะความเร็ว 8-12 กิโลเมตรต่อชั่วโมงยังไม่วางกีตาร์นะเพลงแบบนี้อาจจะร้องเล่นกับเพื่อนๆได้เลยสบายๆล้อมวงกันนะ Ringo Starr นะครับ

พื่อนที่จอร์เลนนอนห่วงใยมากที่สุดหลังจากที่แยกย้ายกันไปจากการทำงานภายใต้ชื่อ The Beatles นะคะก็คือคนนี้แหละแต่ละคนแยกย้ายกันไปทำงานส่วนตัวของตัวเองนะคะก็ปลายยุค60นะคะที่ Beatlesประกาศแยกย้ายหลังจากนั้นแต่ละคนก็มีผลงานนะคะจอร์จฮาริสันพอแมคคาร์ทนีย์ตัวเขาเองก็มีงานที่น่าจะไปได้สวยแหละแต่ว่าริงโก้สตาร์นี่จอร์จเลนนอนบอกว่าห่วงใหญ่พอสมควรเพราะว่างานอาจจะดูไม่ค่อยโดดเด่นนะคะพูดง่ายๆก็อาจจะขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเทียบกับอีก3คนนะคะก็มาช่วยเหลืออยู่ในการทำงานอยู่บ่อยๆนะคะนั่นคือ Only You ค่ะผลงานเก่าของ The Platters นะคะที่ Ringo Starr นำมา cover น่าฟังดีเหมือนกันนะคะอารมณ์สบายๆดูคล้ายๆกับบุคลิกของเขาเหมือนกันนะดูจะเป็นคนที่ถูกพูดถึงน้อยที่สุดถ้าเทียบกับอีก3คนที่เหลือไปอ่านเรื่องราวสภาพอากาศแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ที่ยุโรปน่ากลัวเหมือนกันคนแถบนั้นอยู่เมืองหนาวอ่ะนะแล้วเจอสภาพอากาศร้อนจัด

0: Better Together ค่ะเพลงแรกๆที่รู้จักแจ็คจอห์นสันนะคะบวกลบแล้ว20ปีเป๊ะเลยสำหรับงานชิ้นนี้นะคะแจ็คจอห์นสันก็มาร่วมขบวนด้วยกับบรรดาอีกหลากหลายศิลปินนะคะก็ทำงานออกมาเอาเพลงเก่ามาเรียบเรียงใหม่บ้างนะคะในสไตล์ที่ก็จะได้รสชาติแบบคิวบันบีดแบบนี้แหละนะคะเพื่อที่จะรวบรวมไปทำอัลบั้มตอนนั้นเขามีกลุ่มนะคะเป็นกลุ่มเรียกว่า Charity นะคะชื่อ Artist Project Earth นะคะ20ปีที่แล้วที่เราพูดถึงภาวะโลกร้อนอยู่นะคะตอนนี้ผ่านมา20กว่าปีก็เดือดแล้วนะคะสำหรับโลกใบนี้ตอนนั้นเราพูดถึง climate change นะคะตอนนี้มันก็ไปไกลมากกว่านั้นก้าวกระโดดอีกเหมือนกันนะคะก็พอดีอ่านเกี่ยวกับเรื่องของยุโรปตอนนี้เจอสภาพอากาศสุดขั้วรุนแรงต่อเนื่องเลยนะคะหลายประเทศเลยนะคะเจอคลื่นความร้อนพายุรุนแรงนะคะในเวลาเดียวกันสเปนเนี่ยเจอผู้เสียชีวิตจากอากาศร้อนในเดือนพฤษภาที่ผ่านมาร้อยกว่ารายเลยนะคะก็ไม่ได้แยกแยะว่าเสียชีวิตจากรายละเอียดอย่างไรแต่เขาก็พูดรวมๆในข้อมูลนี้นะคะว่านั่นแหละนะคะร้อยกว่ารายเลยนะคะสูงสุดเป็นประวัติการอิตาลีก็เจอทอร์นาโดถล่มกรุงโรมและก็อุณหภูมิพุ่งสูงเกินค่าเฉลี่ยในเกาะซิซิลีนะคะก็นั่นแหละเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงส่งผลต่อชีวิตผู้คนทั่วทั้งทวีปเจอเรื่องของคลื่นความร้อนอุณหภูมิที่แบบไม่เคยเจอมาก่อนนะคะลบสถิติอะไรแบบนี้นะคะนั่นก็เป็นการส่งเสียงแล้วก็เป็นการแสดงออกจริงๆที่เราเห็นกันแล้วนะคะในทุกวันนี้ของโลกเอาปิดท้ายกันนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: Mcot Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
3: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจานสนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิตอลของคุณให้ง่ายขึ้นในแอปเดียวบมจ.อสมท.เปิดตัวโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงแอปเดียวที่รวบรวมข่าวสารวาไรตี้และความบันเทิงครบวงจรที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทุกคอนเทนต์จากทุกสื่อของอสมท.ไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีดิจิตอลข่าวสารรอบวันคลื่นวิทยุยอดนิยมกิจกรรมและอีเวนต์สุดอินเทรนด์พร้อมบริการแล้ววันนี้สำหรับเพื่อนๆชาวอสมท.สามารถโหลดและติดตั้งอย่างปลอดภัยทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
6: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
7: Mcot Radio Mcot Radio 100.75 MHz 100.75

บาแล้วเพลงเก่าของ The Cure นะคะนั่นคือ Love Song ค่ะก็ออกมาเป็นเรเก้นะคะจังหวะทำนองอาจจะช้าถ้าเทียบกับของเดิมนะคะในยุค New Wave นะคะซึ่งพวกเขามาจากพังร็อกนะคะก็จะผสานดนตรีแนวพังแต่ก็ลดทอนลงไปเยอะแล้วล่ะนะคะในยุค80นะคะซึ่งดนตรีเทรนด์ที่มาแรงมากๆช่วงนั้นก็คือ New Wave Music นะคะแล้วก็The Cure ก็สามารถผ่านยุคนั้นมานะคะสามารถทำงานในเทรนด์ใหม่ๆได้ประสบความสำเร็จแต่ว่าเพิ่งจะมาได้รับรางวัลแกรมมี่กับเขาโอ้โหทำงานมา40กับ50ปีแล้วนะคะไม่เคยได้แกรมมี่เลยนะปีที่ผ่านมาเนี่ยได้เหมือนกันอัลบั้มใหม่ของเขานะคะก็บรรดาแฟนๆเก่าๆก็ฮือฮากันใหญ่เลยบอกโอ้โหกว่าจะได้แกรมมี่นะ อายุมากกันพอสมควรและดิฉันว่านะคะเกิน60ขึ้นไปแน่ๆนะคะสำหรับสมาชิกแต่ละคนนะคะแต่ก็ยังเปรี้ยวอยู่ค่ะ M-Cut Radio นะคะอสมท 100.75 MHz

จำกันได้นะคะเพลงนี้ดังมาตั้งแต่ยุค80เหมือนกันจากวง The Last นะคะ There She Goes มาดังทีนึงก็ Six Pennant The Racer ในยุคถัดมาเอามาคัฟเวอร์ใหม่จบไป Clementine Duo อันนี้เป็นวงใหม่ๆบ้างนะคะดูซิว่าเขาจะเล่นโฟล์ก Neo Folk กันสไตล์

ัจจุบันนี้ศิลปินแนวอินดี้มีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเต็มโลกไปหมดเลยโลกของดนตรีที่เราหาฟังกันได้ง่ายๆเลยนะคะ The Paper Kites Broom ค่ะ

นาธาลีดอนนะคะหนึ่งในคู่ดูโอปอมประมูสค่ะ Everybody wants to rule the world นะคะเวอร์ชันนี้ก็มีเสน่ห์เฉพาะตัวของตัวเองนะคะวงใหม่ๆที่แวะไปฟังกันก็ได้รมอีกแบบหนึ่งส่งท้ายกันแล้วซิโมน่าโมลินาริค่ะเดี๋ยวอยู่กับพี่หนูต่อนะคะจบข่าวแล้วเดี๋ยวก็ฟังเพลงต่อขอบคุณมากค่ะพรุ่งนี้เจอกันนะคะ

0: ณะนี้เวลา 16 นาฬิกาเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: นายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับคณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายของไทยณทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสในห่วงโอกาสเดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ในระดับรัฐมนตรีภายหลังที่นายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีประเทศกัมพูชา ยื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อร่วมต้นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ. 1982หรืออันคลอสการหารือครั้งนี้เพื่อกำหนดท่าทีเชิงรุกของไทยในการแก้ปัญหาต่อประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนในหลายทวีประหว่างไทยกัมพูชาตลอดจนแนวทางการดำเนินการภายใต้กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้ามาระยะหนึ่งแล้วคลังแจงลูกใช้ชื่อพ่อแม่คู่สมรสลดหย่อนภาษีเสี่ยงหลุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่เปิดอุทธรณ์ได้17กรกฎาคมนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังชี้แจงกรณีหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐชื่อบิดามารดาไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งอาจส่งผลให้บิดามารดาถูกตัดสิทธิ์จากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยระบุว่าตามหลักเกณฑ์ภาษีหากบุตรสามารถนำชื่อบิดามารดาหรือคู่สมรสไปใช้ลดหย่อนภาษีย่อมสะท้อนว่าบุตรมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูและมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดทำให้ระบบพิจารณาว่าบิดามารดาคู่สมรสได้รับการดูแลแล้วหากข้อเท็จจริงปรากฏว่าบุตรไม่ได้ให้การอุปการะหรือบิดามารดาคู่สมรสไม่ทราบว่าถูกนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีรัฐบาลพร้อมเปิดโอกาสให้สามารถยื่นอุทธรณ์หลังประกาศผลคัดกรองอย่างเป็นทางการวันที่17กรกฎาคม2569

0: ีรัฐบาลพร้อมเปิดโอกาสให้สามารถยื่นอุทธรณ์หลังประกาศผลคัดกรองอย่างเป็นทางการวันที่17กรกฎาคม2569เพื่อพิจารณาเป็นรายกรณีต่อไปก่อนอภิปรายใช้เงินในพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทเพราะเรื่องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งในรัฐธรรมนูญปี60ระบุไว้ว่าการออกพ.ร.ก.เงินกู้จะทำได้ต่อเมื่อเพื่อประโยชน์และรักษาความปลอดภัยของประเทศหรือความปลอดภัยแห่งสาธารณะรวมถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจและยังมีการระบุอีกว่าการตราพระราชกำหนดจะทำได้ก็ต่อเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันต้องให้รัฐบาลอธิบายให้ชัดเจนว่าประเทศไทยมีปัญหาความมั่นคงทางเศรษฐกิจจริงหรือไม่ประเทศไทยมีวิกฤตความมั่นคงอย่างไรและรัฐบาลต้องพิสูจน์ในเรื่องของความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการรัฐบาลว่าเป็นโครงการที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องแก้ไขปัญหาที่รัฐบาลอ้างว่าเป็นปัญหาจริงหรือไม่มีวิธีอื่นในการออกเงินแทนการออกพ.ร.ก.หรือไม
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
10: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
11: หุ่นยนต์ฝึกเดินอัจฉริยะนวัตกรรมสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงให้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นช่วยกระตุ้นระบบประสาทปรับรูปแบบการเดินที่ผิดปกติให้สามารถก้าวเดินได้อย่างถูกต้องแผนกโรคเฉพาะทางโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมให้บริการฟื้นฟูด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดินโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยได้อย่างตรงจุดเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสอบถามโทร052-004-699ต่อ4000แผนกโรคเฉพาะทางโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
12: MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz
13: 1-800-575-1

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ Mcord Radio FM 100.75 นะครับบ่ายวันที่4มิถุนายนวันอังคารไม่ใช่สิวันพฤหัสบดีเนี่ยมันไม่ใช่ไปจำกับวันหยุดเมื่อวานหยุดไปแล้ววันนี้พฤหัสบดีนะสีส้มนะฮะก็ดูสีเอาเดี๋ยวลืมวันนี้ก็ทำงานเมื่อวานหยุดวันนี้คึกคักกันหน่อยการจราจรน่าจะคึกคักนะครับวันนี้โรงเรียนก็เปิดตามปกติรถน่าจะเยอะช่วง4โมง5โมงถึง6โมงเย็นเหมือนเดิมอุณหภูมิตอนนี้ตอนแรกร้อนพอสมควรทีเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้ลดลงมาเหลือ31คุณผู้ฟังทุกทีเมื่อวาน34ใช่ไหมวันนี้31องศานะครับต่ำสุด25ครับปริมาณฝนวันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลย 80% นะครับ 80% ของพื้นที่ถ้าดูรายงานเนี่ยฝนจะเริ่มมาตอนไหนเนี่ยเขาบอกว่าจะมาตั้งแต่นู่นเลยครับช่วง 5-6 โมงเย็นฝนจะเริ่มมีนะฮะฉะนั้นเผื่อไว้นิดนึงส่วนถนนสายเชียงใหม่สุรพีตั้งแต่หน้าที่ดินสารพีมีการตัดกิ่งยางถนนรถที่ตรงมาพอมาถึงป้อมยามนะฮะตรงหนองพึ่งจะต้องเลี้ยวซ้ายนะครับเลาะไปแล้วก็ไปออกตรงแยกกองสายฉันเรียนให้ทราบไปนิดหนึ่งว่าเขายังปิดการจราจรขาออกนะฮะตั้งแต่แยกน้ำพึ่งนะฮะแล้วก็คุณต้องออกซ้ายมือนะครับตั้งแต่ตรงที่ดินเชียงใหม่ที่ดินสารพีนั่นเองนะครับแล้วถึงจะไปแจมข้าวตรงอาจจะไปออกตรงทางลอดหรืออาจจะ4แยกกองทรายใช่ก็ประมาณสัก500เมตรประมาณ800เมตรที่ปิดการจราจรนะฮะปกติเพราะช่วงนี้ลมแรงมากเมื่อวานตอนค่ำคุณผู้ฟังทำให้มีกิ่งไม้ตกหักเหมือนเดิมมีไฟฟ้าดับด้วยเมื่อวานที่ติดตามข่าวแถวหนองแฝกนะฮะสารพีแถวหนองแฝกกู่แดงนะฮะอันนั้นก็ไฟเสาไฟฟ้ามันถูกต้นไม้ล้มแล้วก็มาทับเสาไฟฟ้าล่มด้วยนะตอนนี้ก็แก้ไขกันตั้งแต่ตอนค่ำเห็นว่ากลางคืนก็ติดได้ตามปกติแต่ใช้เวลานิดหนึ่งนะช่วงนี้ลมแรงแล้วแรงมากเมื่อวานตอนเสร็จรายการไปก็มืดตื้อเลยแต่ว่าฝนไม่มานะฮะมีแต่ลมแต่ว่ามาหยุดแค่สารพีก็เป็นไปตามนั้นนั่นเองนะฮะคุณผู้ฟังบ่ายวันนี้อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพระสบดีฟังเพลงเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังจนถึง18นาฬิกากับอสมทเชียงใหม่ผมสมเกียรติช่วงนี้สายครับขึ้นต้นไปแล้วครับเมื่อกี้นี้เป็นบันทึกการแสดงสดที่เม็กซิโกนะฮะของดัวลิป้ากับเพลง Levitating ซึ่งสนุกสนานผมเห็นเวอร์ชันนี้มันน่ารักดีแล้วก็สนุกแล้วในมิวสิกวิดีโอในวิดีโอที่เขาบันทึกการแสดงสดไว้เนี่ยแต่งตัวเซ็กซี่มากเลยทีเดียวดัวลิป้า
1: The song's called Die With A Smile

นึกภาพออกเห็นภาพคอนเสิร์ตเลยไหมใส่ชุดสีน้ำเงินไส้แดงเนี่ยแต่งตัวแปลกๆทำผมทำเผ้ายุคอะไรก็ไม่รู้นะฮะเก๋ๆสไตล์บูโนมากับLady Gaga Die With A Smile ผมชอบลีลาเขากวนๆดีอ่ะคุณผู้ฟังคู่นี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นออกมาดีเหลือเกินนะฮะบ่ายวันนี้ของเรากับ M-Cord Radio FM 100.75 นะครับ ProPack Asia คุณผู้ฟังงานนี้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตแปลรูปและบรรจุภัณฑ์ไม่ควรพลาดนะครับพบกับสุดยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ระดับโลกกว่า 2,500 แบรนด์นะครับที่จะมายกระดับกระตุ้นธุรกิจของคุณให้เติบโตอย่างยั่งยืนนะครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคและก็พร้อมกับสัมมนาหลากหลายจากองค์กรระดับโลกนะครับเวทีที่ให้คำปรึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการลงทุนพร้อมโอกาสสร้างเครือข่ายธุรกิจใหม่ๆกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้านะครับคุณฟัง ProPack Asia งานเดียวครบทั้ง Ecosystem นะอุตสาหกรรมการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10ถึง13มิถุนายนนี้นะครับที่ Impact เมืองทองธานีจัดโดย Informa Market สอบถามเพิ่มเติม02-036-0500นะครับคุณผู้ฟัง

0: ฮาวานาคาเมล่าคาเบโลคนนี้ผมชอบวิถีชีวิตของเธอคนนี้สู้สุดๆเลยทีเดียว
1: Do you remember this song?

7 years นะฮะเพลงนี้ก็นานพอๆกับชื่อเพลงแล้วฮะลูคัสแกรแฮมนะครับเพลงนี้หลายคนน่าจะพอนึกออกอยู่นะครับผมจำได้ว่าเคยมีใครไม่รู้ขอเพลงนี้เอาไว้นะฮะ สมัยไปเปิดเพลงที่48กาลาดแถวๆแยกกาดบุญอยู่นั่นแหละคนนี้คนโปรดผมเลยตั้งแต่เห็นรูปเธอทีแรกเล่นเปียโนถักหางเปียนเล็กๆแล้วใส่หมวกสีขาวAlicia Keys

0: นี่แหละครับ Empire State of Mind นิวยอร์กแอลิเซียคีย์สนะครับคุณผู้ฟัง
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
5: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
6: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

0: บูโนมาแอดิสันพาร์คและซิลโซนิก Leave the door open เวลาผมฟังเพลงนี้ที่ไรคุณผู้ฟังจะได้ยินผมพูดเสมอว่าจะคิดถึงช่วงโควิดตลอดทีเดียวเพราะเพลงนี้มันดังในช่วงโควิดพอดีเลยจริงๆถ้าไม่มีถ้าไม่ต้องใส่แมสแล้วออกมาสนุกสนานก็ได้เพลงนี้จะสนุกกว่านี้อีกเยอะเลยในช่วงเวลานั้นมันเลยจำแม่นนั่นเองนะคุณผู้ฟังอ๋อเดี๋ยววันนี้6โมงครึ่งนี่คุณผู้ฟัง6โมงครึ่งใครที่สนอกสนใจก็ไปเปิดดูได้นะฮะเพราะว่าใครที่มีเครื่องรับที่เปิดดูได้ก็ช่องโมโนนั่นก็คือวอลเลย์บอลหญิง VNL ไทยพบกับจีนนะฮะเมื่อวานจีนก็แพ้ไป3ไทยเราก็แพ้ไป3แพ้เซอร์เบียจีนแพ้อะไรเอ่ยผมจำไม่ได้แล้วลืมไปละวันนี้เราจะเจอกับจีน6โมงครึ่งนะฮะวอลเลย์บอล VNLก็ดูกันเพลินๆไปช่วงนี้แบดมินตันนะฮะแม้เราก็แอบเชียร์น้องพิงค์นะฮะปรากฏว่าพี่หมิวผ่านแต่น้องพิงค์รู้สึกจะไม่ผ่านนะฮะเท่าที่ดูก็เป็นนักแบดมินตันรุ่นใหม่นะฮะแล้วก็หลายคนให้ความสนใจมากน้องพิงค์น่ารักนะฮะตามนั้นเลยเรื่องของกีฬาเรื่องของเพลงอสมทเชียงใหม่ก็มีคุณผู้ฟังนี่แหละติดตามรับฟังด้วยกันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปต่อเพลงนี้วันนี้พาดูคอนเสิร์ตอย่างเดียวนะไม่ต้องเสียเงินคุณผู้ฟัง
1: Look at that. You can peek behind the curtain. All your favorite singers wear makeup and they all use autotune as well, including me. Let's go. Go. Here we go.
2: I fell by the wayside like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself.

นี่ก็เป็น The Week และก็ Rap Punk นะฮะ I Feel It Coming นะครับก็ประมาณว่าเพลงค่อนข้างจะชิลๆเพลินๆแต่ว่าเวลาเนี่ยแหมจะเปิดให้ฟังสักหน่อยก็ไม่ได้ละฮะดูเวลามันใกล้เคียงเหลือเกินนะฮะผมจะไปยังไงดีเวลามันเหลือนิดเดียวอ่ะไม่เป็นไรนิดเดียวก็ยังดีนะเพราะเพลงนี้มันก็ไม่ยาวเท่าไหร่คุณฟังเดี๋ยวสักครู่นะ 5:00 นนะฮะตอนนี้ลมพัดเอื่อยๆแล้วเราจะไปฟังข่าวช่วง 5:00 นละติดรถไปด้วยเหมือนเดิมนะครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลคนร้ายลอบยิงอสสุงไหงปาดีบาดเจ็บเจ้าหน้าที่สั่งปูพรมล่าตัวคนร้ายเมื่อเวลาประมาณ 13:00 นเกิดเหตุอุกอาจคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบลสุงไหงปาดีเหตุเกิดบริเวณริมถนนสายปลุรูสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบผู้บาดเจ็บคืออาสาสมัครอุรุพงศ์กมลอายุ35ปีถูกกระสุนปืนไม่ทราบชนิดและขนาดเข้าที่บริเวณลำตัวได้รับบาดเจ็บสภาพที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ล้มคว่ำอยู่ริมทางลาดไหลถนนโดยมีร่างของผู้ได้รับบาดเจ็บรอการช่วยเหลือบริเวณพงหญ้าริมทางหลังเกิดเหตุพลเมืองดีและเจ้าหน้าที่ช่วยกันนำตัวผู้บาดเจ็บขึ้นรถพยาบาลฉุกเฉินส่งโรงพยาบาลสุงไหงปาดีอย่างเร่งด่วนล่าสุดผู้ได้รับบาดเจ็บยังคงรู้สึกตัวดีอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดหลังเกิดเหตุตำรวจร่วมฝ่ายความมั่นคงทหารฝ่ายปกครองเข้าควบคุมพื้นที่เกิดเหตุทันทีพร้อมจัดกำลังปิดกั้นตรวจสอบเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายใช้หลบหนีด้านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าออกแถลงการประณามการกระทำดังกล่าวสำหรับความคืบหน้าทางคดีและการสืบสวนหาแรงจูงใจในการก่อเหตุตำรวจจะเร่งสืบสวนรวบรวมหลักฐานเพื่อติดตามตัวผู้กระทำความผิดต่อไปแม่ทัพภาคที่2ตรวจเยี่ยมพื้นที่ชายแดนติดตามสถานการณ์เน้นย้ำความพร้อมปฏิบัติภารกิจพลโทวีรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานพื้นที่ชายแดนเขตความรับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจที่2กองกำลังสุรนารีติดตามสถานการณ์ความมั่นคงตรวจสอบภูมิประเทศเส้นทางยุทธศาสตร์และทบทวนแผนการปฏิบัติของหน่วยพบปะให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนเน้นย้ำดำรงความพร้อมการยึดมั่นในหน้าที่และการดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพแม่ทัพภาคที่2กล่าวว่าเส้นทางยุทธศาสตร์ที่มั่นคงเป็นรากฐานสำคัญของการปกป้องอธิปไตยและการรักษาความพร้อมของกำลังพลอธิบดีกรมการปกครองสั่งอำนวยความสะดวกประชาชนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการ 4-21 มิถุนายนนี้นายนฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เมื่อวันที่2มิถุนายนตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเสนอวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกว่า13ล้านคนทำการยืนยันเข้าร่วมโครงการปี2569ผ่าน5ช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนดและดำเนินการสำรวจรับลงทะเบียนผู้ไม่มีบัตรที่เป็นกลุ่มตกหล่นตามฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกระทรวงมหาดไทยและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพม.รวมจำนวน 1,44,780คนโดยมอบหมายให้กรมการปกครองกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจกลุ่มตกหล่นที่ยังไม่สามารถเข้าถึงโครงการและรับลงทะเบียนผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลตกสำรวจการได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายนจากนั้นกรมการปกครองจึงนำส่งข้อมูลผู้ลงทะเบียนให้สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอธิบดีกรมการปกครองได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดสั่งการให้ทุกจังหวัดบูรณาการความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเร่งดำเนินการสำรวจติดตามกลุ่มเป้าหมายระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายนผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: รุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: สัตว์เลี้ยงของคุณคือคนสำคัญของเราโรงพยาบาลสัตว์ NJ เราดูแลใส่ใจน้องหมาน้องแมวของคุณดุจคนในครอบครัวด้วยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือทันสมัยบริการครบวงจรนึกถึงสุขภาพสัตว์เลี้ยงนึกถึงโรงพยาบาลสัตว์ NJ เพราะทุกชีวิตมีความหมายสำหรับเราโทร086-999-7766
6: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
7: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเดสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
8: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

นี่แหละครับซินิโอริต้านะฮะซินิโอริต้าเมื่อก่อนก็ไม่รู้เรารู้เขาเรียกผู้หญิงอะซินิโอก็ผมไม่มีความรู้แล้วก็ไม่เคยใช้ภาษาเอสปานิอลสเปนหรือเปล่าฮะซินิโอริต้าก็เป็นเรื่องของเพลงตอนนี้เท่าไหร่แล้วเข้ามาตอน5โมงกว่าอีก12นาทีนะคุณฟังตอนนี้อุณหภูมิก็31โถเอ้ยลงมา1เดียวเหลือ30แถมมีคำเตือนเรื่องฝนตกด้วยนะครับวันนี้เขาว่าอย่างนั้นดูว่าจะมีฝนอยู่ประมาณไหนเมื่อไหร่นะฮะแต่จริงๆในคำเตือนนี้ก็พูดถึงช่วงเวลาไว้แล้วนะฮะตั้ง18นาฬิกาเป็นต้นไปเผื่อไว้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังแดดเปรี้ยงๆเลยตอนนี้อ้าพูดถึงเมื่อวานนี้ก็มีคุณผู้ฟังซึ่งเป็นคุณผู้ฟังรายการเนี่ยก็เอาของมาฝากไว้แล้วก็ประกาศผู้รับของเขารับไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ต้องขอบคุณพอดีมีแต่รูปผมไม่ได้มีเวลาคุยกับท่านเลยนะขอบคุณมากๆนะแล้วก็คนที่มารับของก็ได้รับไปแล้วอันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งผู้นำมาฝากเก็บได้แล้วก็ผู้ที่มารับของก็ทำให้รู้สึกคนที่อยู่ตรงกลางอย่างพวกเราก็รู้สึกยินดีด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนั่งดูอะไรครับได้ดูกีฬาเราดูกีฬาอย่างที่เล่าให้ฟังว่าเย็นนี้6โมงครึ่งนะวอลเลย์บอลไทยนะฮะสาวๆของเราก็พบกับจีนนะฮะแพ้มาแล้วทั้งคู่นะฮะเมื่อวาน 3-0 เหมือนกันวันนี้จะเจอกัน6โมงครึ่งนะฮะก็ช่องโมโนนะประมาณนั้นไม่ใช่ช่องอสมทไม่ได้ถ่ายเรื่องบอลโลกจริงๆผมมีเพลงเกี่ยวกับบอลโลกด้วยเหมือนกันนะแต่ยังไม่เปิดดีกว่านะฮะเดี๋ยวรอดูหาฤกษ์หาชัยดีๆก่อนกันแล้วกันพอดีดูไปดูมาก็เป็นชอบดูสารคดีอะไรเงี้ยคนนี้เขาหาอะไรให้เรามาเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านเราโดยเฉพาะใครที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพนะฮะหลายคนที่ผมดูในยูทูบเบอร์หรือว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายแหละชื่นชมนะฮะเปอร์เซ็นต์ในการที่ใครจะบ่นหรือว่าตำหนิผมว่าใน10คนอาจจะมีสักครึ่งคนนะที่แบบไม่ชอบอย่างนั้นไม่ชอบอย่างนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยใครที่บอกไม่ชอบปุ๊บทีนี้ก็เหมือนทัวร์ลงนะฮะเขาก็แบบคุณไปอยู่ตรงไหนมาคุณมองมุมไหนอะไรนู่นนี่ตามเรื่องไปแต่ส่วนใหญ่แล้วจะชื่นชมในการเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยนะฮะแล้วตอนนี้เป็นไวรัลละเวลาขากลับเตรียมกระเป๋านะฮะกำลังจะขึ้นเครื่องนะฮะหรือว่ากำลังจะเข้าเช็คอินที่เอากระเป๋าขึ้นเขาจะยืนเข้าแถวแล้วก็ยกมือไหว้โค้งให้แล้วก็พูดคำว่าขอบคุณประเทศไทยอันนี้ผมก็งงอยู่ตอนนี้กำลังเป็นไวรัลนะฮะนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวแล้วจะกลับเนี่ยก็จะมายืนเข้าแถวกันแล้วพนมมือนะคุณผู้ฟังแล้วก็พูดภาษาอังกฤษว่า thank you Thailand หรือบางทีก็พูดเลยว่าขอบคุณประเทศไทยชัดบ้างไม่ชัดบ้างแบบน้องเต้าหู้แบบนั้นนะคือมันก็เป็นอะไรที่ดูแล้วก็ใจฟูนะอะไรอย่างน้อยๆก็ดีใจนะฮะนั่นคือเรื่องดีๆแล้วก็อีกประเด็นนึงที่ผมนั่งอ่านแล้วก็ศึกษาที่จริงก็คิดมานานแล้วมันเป็นช่องว่างทางการตลาดซึ่งตอนนี้ประเทศไทยเราได้ความนิยมมากเลยทีเดียวคุณผู้ฟังมันเป็นเรื่องของสุภาพสตรีจากต่างประเทศนะฮะที่เดินทางมาเมืองไทยแล้วก็กลับไปบอกต่อกันว่าเฮ้ยมึงต้องมานี่มึงต้องมาเมืองไทยนี่มันมีคืออะไรไหมฮะอันนี้ขออนุญาตคุณฟังนิดนะที่เราเรียกว่าคุณผู้หญิงพลัสไซส์อ่ะก็คือตัวใหญ่หน่อยนึงบางทีก็เป็นอเมริกันผิวสีหรืออาจจะเป็นไม่สีก็แล้วแต่นะฮะซึ่งเขามีโครงสร้างใหญ่อยู่แล้วนะฮะเวลาอายุมากคือก็ยิ่งตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสะโพกเอวบนกลางล่างนี่แทบจะใหญ่กว่าบ้านเราหลายเท่าทีเดียวแล้วเขามาเมืองไทยอ่ะเขาไปหาร้านที่ติดป้ายเลยนะฮะพลัสไซส์ออลลี่นะฮะบอกเลยนะฮะก็คือสาวอวบทั้งหลายแหล่เนี่ยคุณมาได้เลยและที่สำคัญเขาชอบดีไซน์ด้วยเพราะเขาบอกว่าอยู่บ้านเขาอะเสื้อผ้าเวลาเข้าไปอะเขาไปเลือกเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็ต้องเดินออกมาด้วยความหน้าหงิกหน้างอแบบไม่มีอะไรเงี้ยพลัสไซส์แล้วก็เขาแบบใหญ่สุดอะใหญ่สุดก็ไม่มีแล้วอะไรเงี้ยมันแบบมีแค่นี้ใหญ่ขนาดนี้ไม่มีขายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะน้อยใจแล้วก็แบบเดินออกมาด้วยแบบน่าเห็นใจแต่ว่าบ้านเรามีจำหน่ายและที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยดีไซน์สวยด้วยสีสันก็แบบไม่ได้ทำมาแบบขอไปทีให้แค่ใส่คลุมๆไปเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยมีทั้งดีไซน์มีทั้งรูปแบบมีทั้งสีสันก็ถูกใจมากเลยแล้วเขาก็ไปคุยกันต่อฉะนั้นใครที่อยากจะ

เนี่ยคุณผู้ฟังเพลงนี้นะขึ้นอันดับที่1ในอังกฤษแล้วก็คนชื่นชมมากทีเดียวเพราะเขาก็ถือว่าเป็นผู้หญิงพลัสไซส์เหมือนกันนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าโอเคแดมก็คือไม่ต้องไปสนน่ะมันตัวเราอยากสวยของแบบเราแบบนี้ไม่จำเป็นจะต้องไปเหมือนคนอื่นและเราก็มีความมั่นใจแล้วเราก็สวยในแบบของเราซึ่งมันก็เป็นความคิดที่ดีแล้วผมก็ชื่นชมมากๆเลยว่าตัวเรานั่นแหละดีที่สุดสวยที่สุดฉะนั้นมีคนเห็นเองคุณผู้ฟังไม่จำเป็นต้องไปเหมือนคนอื่นแล้วไปต่อคิวเข้าแถวกว่าใครจะมองเห็นไม่ถ้าเป็นผมบอกให้ตั้งแถวใหม่ถึงแม้จะมีคนเดียวก็เอา

0: แฮปปี้นะฮะของฟาเรลวิลเลียมนะฮะคุณผู้ฟังอารมณ์แบบประมาณว่าอันนี้คุณฟังลืมหรือยังเพลงนี้
1: yeah.

M-Cord Radio FM 100.75 นะครับตอนนี้5โมงกับ28นาทีนะครับข้างนอกเป็นยังไงกันบ้างผมอยู่ข้างในสบายๆ

Thanks. Thank you. I certainly have a lot of memories.

0: connected with that song. And one of the memories I remember is that back then in 1987, right after the song had come out, and it was...
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
3: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
4: ชุดว่ายน้ำหมวกแว่นตากันแดดครบและพร้อมลงเรือไปเที่ยวได
5: ้ยังแค่นี้ยังไม่พอต้องมีอีก5เช็คเช็ค1สภาพเรือไม่ชำรุดพร้อมใช้งานเช็ค2คนขับเรือมีใบอนุญาตมีความพร้อมและไม่ดื่มของมึนเมาเช็ค3มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตมีเสื้อชูชีพสภาพดีและเพียงพอกับทุกคนเช็ค4มีใบอนุญาตและทะเบียนเรือถูกต้องเช็ค5มีกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้โดยสารถูกต้องตามกฎหมายครบ5เช็คอุ่นใจลงเรือปลอดภัยมีประกันภัยคุ้มครอง
6: คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
7: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
9: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
10: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

นี่เป็น OG Trini นะฮะสาวๆ3คนที่เป็นนักร้องออกแนวประสานเสียงของฮอลแลนด์นะฮะผมชอบเสียงพวกเธอตั้งแต่เพลง Lover in the Rain ละเธอก็มาร้องเป็นเมดเล่ของ Earth, Wind and Fire ด้วยนะปิดท้ายก็ด้วย September นั่นแหละคุณผู้ฟังฟังกันทวนทีเดียวทีนี้เพลงนี้ไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังเคยได้ยินไหมเวอร์ชันบันทึกการแสดงสดผมก็จะฟังพร้อมคุณผู้ฟังตอนนี้แหละ

นี่คืองานของแอปบ้านะฮะบันทึกเสียงเอาไว้นะครับปัจจุบันก็เหลือแค่ตำนานละฮะเพราะว่านี่เป็นวงดนตรีที่ค่าตัวแพงที่สุดในยุโรปอันดับที่1เลยนะฮะโด่งดังมากนะฮะ ABBA หรือว่าแอปบ้านั่นเองกับเพลง Dancing Queen นะฮะคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นอารมณ์ของใครที่เกือบลืมไปแล้ว

นี่หลายคนเลยนะฮะคริสติน่าอากิเลร่าบริตนีย์สเปียร์มิสซี่อีเลียดด้วยนะฮะมาดอนน่าสนุกสนานกันเหลือเกินนะฮะสำหรับ 3-4 คนนี้เพลง

Do you know the way to San Jose Trencha เวลาหมดละเดี๋ยวครบทรงชาติ 18:00 น.นะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับค่ำวันนี้ขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพลาแค่นี้ขอบคุณสวัสดีครับ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
1: ศิวพรยานะวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์

0: ถึงศุกร์ค่ะ
1: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวนะครับวันนี้พบกันวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทร์ทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
3: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
2: ต้องแจ้งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอย่างนี้ก่อนครับพี่ไพศาลครับวันนี้เราดำเนินรายการประมาณสัก50นาทีครับ
3: อ๋อจะมีถ่ายทอดสด
2: ใช่ครับเดี๋ยว
3: งานสันนิบาต
2: ใช่ครับที่ทำเนียบรัฐบาล
3: สโมสรสันนิบาตที่ทำเนียบรัฐบาลนะ
2: ครับ
3: รัฐบาลก็เป็นเจ้าภาพเชิญทูตานุทูตนะแขกรับเชิญที่เป็นข้าราชการการเมืองข้าราชการประจำนะ
2: ครับ
3: ก็เข้าร่วมสโมสรสันนิบาตเพื่อเฉลิมฉลองในวาระเฉลิมพระชนพรรษาครบ4รอบ
2: ครับ
3: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะ
2: ครับ
3: ครับก็เราก็จะมีถ่ายทอดสด
2: เราจะถ่ายทอดจะเริ่มตอน18ตุลา50นาทีนะครับ
3: โอ้โหถ้าอย่างนั้นก็วันนี้ก็หุ้นก็เราจะไม่ได้รายงานนะ
2: ครับ
3: ขอถือโอกาสนี้รีบๆ รายงานก่อน
2: เลยครับเชิญเลยครับพี่ไพศาลครับ
3: หุ้นไทยถือว่าสวนภูมิภาคนะ
2: ครับ
3: สามารถยืนปิดบวกได้โดยปิดการซื้อขายวันนี้เนี่ยบวกไป 6.73 จุด
2: ครับ
3: มูลค่าการซื้อขายก็คึกคักพอๆกับเมื่อวานนะฮะเมื่อวานนี้ทะลุ 90,000 ใช่ไหม
2: โอ้ฮะ
3: วันนี้มูลค่าการซื้อขาย 89,750 ล้าน
2: ครับ
3: นะดัชนีก็ปิดที่ 1,594.79 โดยตลอดวันนี่ก็ขึ้นไปทดสอบระดับ 1,600นะโดยทำจุดสูงสุดเนี่ย 1,607.25 จุดนะแต่ว่าเมื่อขึ้นไปทดสอบระดับ 1,600 แล้วช่วงบ่ายนี่ก็ค่อยๆทยอยย่อลงมา
2: ครับ
3: โดยทางนักวิเคราะห์เนี่ยเขาก็บอกว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวขึ้นสวนทางกับตลาดหุ้นอื่นๆในภูมิภาคเอเชียโดยมีแรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่หนุนนะนำโดยกัลฟ์แล้วก็เดลต้าอิงกระแส Data Center และ AI ที่มีการลงทุนมากขึ้นเป็นเซนติเมนต์บวกและเป็นหุ้นนำดัชนีขึ้นมาในวันนี้จริงๆเขาขึ้นตั้งแต่เมื่อวานกันละเซนติเมนต์เนี่ยแต่ของเราปิดก็เลยขอใช้ประโยชน์วันเปิดสวนทางกับชาวบ้านเขานะ
2: ครับครับ
3: เดี๋ยวแล้วก็ตามก็ นักวิเคราะห์บอกว่าเริ่มเห็นการชะลอตัวบ้างในช่วงท้ายตลาดภาคบ่าย
2: ครับ
3: หลังจากดัชนีเซตขึ้นไปยืนในระดับเหนือ 1,600 จุดทำให้มีแรงขายทำกำไรกระจายตัวในแต่ละหุ้นประกอบกับตลาดก็ยังกังวลความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะฮะ
2: ครับ
3: หลังจากการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านก็ยังไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นแนวโน้มพรุ่งนี้คาดว่าตลาดอาจจะมีจังหวะพักตัวหลังจากขึ้นมาค่อนข้างมากในระดับหนึ่งแล้วโดยให้แนวโน้มแนวต้านก็ 1,600-1,610 จุดส่วนแนวรับก็ 1,580 จุดครับ
2: พรุ่งนี้วันศุกร์ด้วยไหมฮะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยใช่ไหมครับ
3: แล้วก็เขาบอกว่าน่าจะคาดว่าตลาดจะเป็นจังหวะของการพักตัวย่อตัว
2: ครับฮะไหนๆหุ้นแล้วนะครับทองนิดนึงครับพี่ไพศาลครับวันนี้นะฮะราคาทองคำซื้อขายกันทั้งหมด14ครั้งนะครับปรับราคาลง100บาทนะครับโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,469 นะฮะค่าเงินบาทอยู่ที่ 32.66 นะครับก็ยังไม่เจอ 70,000 เลยครับทั้งทองคำแท่งและก็ทองรูปพรรณฮะทองคำแท่งเนี่ยขายออก 69,100 นะครับทองรูปพรรณขายออก 69,900 บาทครับพี่ไพศาลครับ
3: ครับก็หลุด 4,500 ลงมานะ
2: ครับ
3: ทั้งสปอตแล้วก็ราคาล่วงหน้า
2: ครับ
3: ตอนนี้ก็วันนี้เข้าใจว่าค่อยๆกระเตื้องขึ้น
2: นะฮะ
3: อย่างราคาล่วงหน้าทองล่วงหน้าขนาดเนี้ยบวกขึ้นมา31แต่ก็ยังไม่ขึ้นไปเหนือระดับ 4,500 นะ
2: ครับ
3: อย่างตอนนี้เลย

0: ที่ผมดูเนี่ยอยู่ที่ 4,498.60 เหรียญแต่มีแนวโน้มว่าอาจจะกลับขึ้นไปอยู่เหนือ 4,500 ได้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าน้ำมันลงนะ
1: ครับ
0: น้ำมันนี่ก็เบรนท์เนี่ยลงมาตอนนี้เหรียญ32มาอยู่ที่ 96.49 เหรียญ
1: ครับ
0: ส่วน WTI ลงมา1เหรียญ1เซนต์อยู่ที่ 95.01 น้ำมันลงและทองขึ้นเนี่ยมาจากปัจจัยที่มีรายงานข่าวว่าเลบานอนและอิสราเอลตกลงว่าก็น่าจะ
1: ยุติการ
0: ยุติการสามารถที่จะตกลงหยุดยิงกันได้
1: ใช่ครับครับอกกลายเป็นข่าวดีก่อนสหรัฐอเมริกากับอิหร่านด้วยนะฮ
0: ะอิหร่านกับสหรัฐก็จะติดเงื่อนไขตรงนี
1: ้ครับ
0: เรื่องที่มันมีข้อที่ว่าอิสราเอลกับเลบานอนเนี่ยจะต้องหยุดกันด้วย
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าเลบานอนยังอิสราเอลยังถล่มเลบานอนอยู่เงี้ย
1: ครับ
0: อิหร่านเขาก็คงต้องคุ้มครอง
1: ใช่ครับ
0: มันก็จะสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นเงื่อนไขหนึ่งนะเท่าที่ทราบ
1: อ๋อก็ทิศทางแนวโน้มก็น่าจะเป็นทิศทางที่ดีขึ้นสิครับถ้าอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
0: ก็ถ้าเป็นสัญญาณแรกว่าอย่างน้อยข้อใหญ่ๆข้อหนึ่งก็บรรลุ
1: ครับ
0: มันก็จะเหลือข้อที่จะเป็นเรื่องเกี่ยวโดยตรงกับสหรัฐกับอิหร่าน
1: ฮะดูราคาน้ำมันที่พี่พิสารอธิบายเมื่อสักครู่นี้ปรับลดลงมาแต่ของเราเนี่ย
0: เป็นสัญญาณของการปรับลงแต่ว่าของเราเมื่อเช้า
1: โอ้โหเรื่อยๆมาเรียงๆเลยฮะซึ่งโอ้โหผู้คนไม่ตกใจเหมือนก่อนหน้านี้นะครับแต่กระโดดขึ้นไป41จะ42แล้วนะครับน้ำมันดีเซลฮะ
0: ใช
1: ่ค่อยๆขยับทีละ80นะ1บาทบ้าง80บ้างนี่นะครับสัก 2-3 วันปรับขึ้นรอบนึงโอ้ดูคนไม่อกตกใจเหมือนก่อนหน้าน
0: ี้มันเป็น new normal แล้วไงเป็น new normal คือมันเป็นไอ้สิ่งที่เป็นความแปลกใหม่แต่มันกลายเป็นความปกติที่เขาเรียก new normal คือปกติใหม่เนี่ยครับ
1: หรือว่าเราหลงลืมไปดีใจเรื่องของการไทยช่วยไทยกันเพลินไปหน่อยเลยหันลืมไปดูเรื่องของน้ำมันราคามันสูงขึ้นนะเนี่ย
0: มันก็รับข่าวสารกันเยอะขึ้นว่าสถานะมันไม่ใช่เรื่องของการที่ไปเก่งกำไรหรือไปฉวยโอกาสไง
1: ครับมันเป็นราค
0: าภาวะจากของตลาดโลกที่มีผลกระทบมาแล้วกระทบกันทุกประเทศ
1: ครับ
0: ของเราก็มีความคือความเข้าใจในเรื่องนี้มันก็ทะลุปูโปร่งดีขึ้น
1: เรารู้เหตุและผลมากขึ้น
0: รู้เหตุและผลมากขึ้นแล้วมันก็ดีกว่าตอนที่แพงแล้วก็ไม่มีน้ำมันให้เติม
1: ใช่ฮะคือก่อนหน้านี้ที่คนมีอารมณ์ขึ้นมาแล้วก็อยากให้รัฐบาลไปดูรอยหน่อยซิทำไมบอกว่าน้ำมันดิบมันเข้าไอ้โรงกลั่น6โรงใหญ่ๆก็มีการกลั่นเกินศักยภาพของตัวเองด้วยแต่ทำไมน้ำมันที่มันกลั่นออกมาแล้วมันไม่ถึงปั๊มอันนี้คือเป็นปัญหาที่คนรู้สึกว่ามีคำถามตามมามากมายแต่ว่าณขณะนี้ทุกอย่างมันเข้าปกติแล้วเพียงแต่ว่าสถานการณ์ตลาดโลกมันสูงขึ้นเท่านั้นเองเราก็ต้องใช้น้ำมันที่ราคาค่อนข้างสูงขึ้นแต่คุณอยากจะเติมเท่าไหร่เชิญเลยไอ้พวกกะละมังถังหม้อไปรอเติมในปั๊มมันไม่เห็นแล้วไง
0: ไม่มีละ
1: มันไม่มีแล้วไง
0: เพราะราคามันก็ปรับตามไอ้กลไกแล้วล่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็กองทุนที่เข้าไปดูแลก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลเขาจะให้กองทุนจัดการไปนะก็เป็นกลไกไปตอนนี้ก็เข้าใจว่าน้ำมันดีเซลรัฐบาลก็น่าจะกลับมาอุ้มแล้วล่ะแต่อุ้มยังไม่ได้อุ้มมากนะราคาจริงได้ขึ้นมาถึงวันนี้เข้าใจว่าราคาเมื่อเช้าที่ขึ้นมาอีกเท่าไหร่80ใช่ไหม
1: 80สตางค์ครับ
0: 80สตางค์น่าจะเป็นเท่าไหร่ละ42ได้ยัง
1: 41.50มั้ยถ้าจำไม่ผิด
0: 41.50
1: ครับครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งพี่ไพศาลครับแล้วก็มาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News

0: FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: แม่พี่พิชานเดี๋ยวขออัปเดตน้ำมันหน่อยเมื่อสักครู่นี้เอา41มาจากไหนแล้วผมเนี่ย B20 นะฮะ36บาทครับดีเซล41บาท50สตางค์อ่ะใช่ๆครับ
3: แล้วก็41บาท50
2: ใช่ครับพรีเมียม
3: จริงๆก็ประมาณ42ต่างจังหวัดก็เกือบ43
2: ภาษีท้องที่ด้วยนะฮะ
3: มีภาษีท้องที่มีไอ้ค่าขนส่ง
2: ใช่ครับพรีเมียมเนี่ย58บาท25สตางค์นะฮะเอาเบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 นะที่ใช้กันอยู่ณวันนี้เนี่ยนะครับ38บาท30ครับ91อยู่ที่42บาท93สตางค์ครับ
3: ครับนะฮะวันนี้ตรวจสอบดูข่าวสารที่ดูจะอยู่ในความสนใจกันมากๆวิพากษ์วิจารณ์กันเอาเรื่องอยู่เนี่ยก็สืบเนื่องมาจากวันนี้เป็นวันแรกที่เขาให้ผู้ถือบัตรคนจนเนี่ย
2: ครับ
3: มาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ
2: ์5ช่องทางด้วยกันเนี่ยครับ
3: ก็คือถ้าใช้สมาร์ทโฟนได้เนี่ยก็ไม่ยากผ่านทางแอปเป๋าตังค์แอปอะไรนะเขาจะมีแอปต่างๆให้
2: แอปทางรัฐ
3: ให้กดแค่กดยืนยันสิทธิ์เฉยๆก็จบละ
2: ใช่ครับ
3: แต่สำหรับคนไม่มีเนี่ยก็ยังต้องไปที่แบงค์
2: วิ่งไปธนาคารเลยฮะ
3: คราวนี้ไม่ใช่กรุงไทยที่เดียวใช่ไหมเห็นว่ามี
2: ทอสอทอกอสอ อะไรมีได้หมดครับทอกอสอ
3: ก็วันนี้ก็เห็นมีหลายท่านก็ไปเข้าคิวกัน
2: ครับ
3: ยืนยันสิทธิ์นะ
2: อือฮึ
3: ตอนนี้เรื่องยืนยันสิทธิ์ก็โอเคก็ทำหน้าที่กันไปแต่ว่าก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่เหมือนกันว่าไอ้เกณฑ์ใหม่เนี่ยซึ่งจะทำให้เขาอาจจะหลุดจากไอ้การถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ครับ
3: เพราะว่าเกณฑ์ใหม่เนี่ยรัฐบาลเขาตั้งเป้าไว้ว่าจะเอาคนที่ไม่จนจริงเนี่ยออกไปจากการรับการสงเคราะห์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ครับ
3: ใช่ไหม
2: ก็เขาจะไปเช็คหน่วยงานเพิ่มเติมนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยในระบบ Data ของรัฐบาลเนี่ยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้หมดแล้วไงพี่พิสาร17 18หน่วยงานแบงก์ชาติกลต.คปภ.บ้างนะฮะหรือพวกประกันพงประกันภัยอย่างเงี้ยนะฮะถ้ามันมีตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหนี้สินของรายบุคคลคือก่อนหน้านี้ไอ้ครั้งที่แล้วอ่ะนะฮะตั้งแต่ลงทะเบียนกันเมื่อปี65ครับเขาบอกว่าเป็นการลงทะเบียนครอบครัวสามีภรรยานะฮะสามี
3: เขาเช็คครอบครัว
2: เขาเช็คครอบครัวแต่ว่ารอบนี้เขาจะเช็ครายบุคคลครับพอรายบุคคลแล้วมันก็จะนำมาซึ่งอะไรฮะหนึ่งคุณทำประกันภัยไว้หรือไม่คุณมีทรัพย์สินเช่นโอ้โหคุณบอกว่าคุณไม่มีเงินเดือนเงินดาวอะไรเลยเนี่ยถ้าคุณมีรถยนต์ในครอบครองมากมายหลายคันคุณจะทำประกันภัยรถยนต์แต่ละปีเนี่ยโอ้เป็นหมื่นเป็นแสนอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่เข้าเกณฑ์อาจจะไม่เข้าข่ายไงฮะและที่สำคัญที่เป็นประเด็นแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างหนาหูและทุกคนบอกว่าโอ้โหอย่างเงี้ยมันตัดสิทธิพ่อกับแม่เราเลยนะเราขอยืมชื่อท่านนะฮะบอกว่าขอชื่อท่านเนี่ย 30,000 บาทเอามาลดหย่อนภาษีประจำปีให้กับเราหน่อยท่านถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการไปเลยอะครับพี่ไพศาลฮะ
3: ก็ข้อที่จะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากที่สุดก็น่าจะเป็นข้อนี้แหละ
2: ครับ
3: คุณสมบัติข้อนี้ที่บอกว่าถ้าผู้เป็นบุตรนำชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปขอหักลดหย่อน
2: ครับ
3: เพื่อให้ลูกได้ลดการเสียภาษีลงเนี่ยนะ
2: ครับ
3: คุณพ่อคุณแม่ไปยื่นขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเคยมีเนี่ยจะถูกตัดออกไปเลยนะ
2: ครับ
3: แม้คุณสมบัติข้ออื่นๆจะเข้าเกณฑ์หมดก็ตามแต่ว่าถ้ามาเจอข้อนี้เข้าก็ถือว่าจบ
2: ไม่เข้าเงื่อนไขเลย
3: ก็อดได
2: ้ครับ
3: 300ก็นี่คุณก็ดูจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันมากแต่ว่าผมฟังคุณปลัดคลังนะ
2: คุณลวรนฮะ
3: คุณลวรนเนี่ยคุณลวรนเขาบอกอย่างนี้นะเขาบอกว่ายืนยันว่าพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์บัตรคนจนเพราะลูกเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีสามารถอุทธรณ์ขอคืนสิทธิ์ได้นะคือว่าเจตนาของการคัดกรองบัตรสวัสดิการรอบ

0: นี้คือเอาคนที่ไม่จนจริงออกจากระบบและคนที่ยังมีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการจะต้องเป็นคนที่จนที่สุดจริง
1: ๆครับ
0: ลูกที่หักค่าลดหย่อนเลี้ยงดูบิดามารดาต้องถือว่าบิดามารดาได้รับการดูแลระดับหนึ่งแล้วบัตรสวัสดิการจะให้สำหรับคนยากจนที่ไม่มีใครดูแล

0: นั้นไป
1: ครับ
0: เพราะว่าพ่อแม่ก็ต้องมาอุทธรณ์แล้วก็บอกว่าไม่เอาละจากนี้ไปไม่จะไม่ยอม
1: ไม่เคยมาดูแลเลยยังจะเอาสิทธิ์ปีละ 30,000 ด้วย
0: แต่กระทรวงการคลังก็บอกเอาถ้าอย่างนั้นอย่าไปให้เขาหักลดหย่อนนะ
1: ครับ
0: จากนี้เขามาขอถ้ายืนยันว่าจะไม่ให้เขาหักลดหย่อนก็จะรับสิทธิ์บัตรคนจนต่อไปอาจจะอธิบายทำนองอย่างนี้นะ
1: ครับ
0: แต่ว่าคุณไหมสิริกัญญาเขา
1: โอ้
0: วิจารณ์ค่อนข้างจะกินใจอยู่เหมือนกันนะ
1: ตะกะเพี้ยนหรือเปล่ารัฐบาลเนี่ยประมาณนั้นเลยอ่ะพี่เพศาลฮะคุณไหมเนี่ยโพสต์ข้อความวันนี้นะครับกรณีคลังออกเกณฑ์นี้มานะฮะไอโดยเฉพาะนี่แหละครับ 30,000 บาทที่ขอดูแลบุพการีแล้วไปลดหย่อนภาษีได้เนี่ยนะครับคุณไหมบอกว่านะฮะกรณีเกณฑ์ใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้ที่เป็นลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีเนี่ยนำชื่อคุณพ่อคุณแม่นะจะไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการเนี่ยนะครับนี่มันเกณฑ์อะไรกันลูกหักลดหย่อนอุปการะบุพการีได้ปีละ 30,000 บาทให้กับพ่อแม่ที่อายุเกิน60ปีและมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทเท่ากับว่ารัฐสนับสนุนให้ส่งลูกเนี่ยส่งเงินให้พ่อแม่ใช้เดือนละไม่ถึง 3,000 บาทแต่ถ้าเอาไปลดหย่อนเมื่อไหร่พ่อแม่โดนตัดสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการทันทีทั้งที่เกณฑ์รายได้เนี่ยหากได้รับบัตรสวัสดิการก็คือไม่เกิน 100,000 บาทลูกส่งเงินมารวมกับรายได้ของพ่อแม่ยังไม่เกิน 60,000 บาทเลยนะฮะเอาอะไรไปตัดสิทธิ์เขากลายเป็นทำโทษลูกกตัญญูถ้าให้ลดหย่อนอุปการะบุพการี 100,000 บาทก็ว่าไปอย่างเนี่ยคุณหมายบอกอย่างนั้นนะครับ
0: อ
1: ันนี้ได้แค่นี้เองอะฮะไม่เกิน 60,000 เลยครับเอาอะไรไปตัดสิทธิ์เขา
0: ก็ดูแล้วข้อนี้น่าจะเป็นข้อที่ผมว่ามีโอกาสที่ในท้ายที่สุดอาจจะต้องยกออกไปนะ
1: ก็เห็นว่าจะทบทวนแล้วนี่ครับ
0: เพราะว่าผมดูข้ออื่นๆเนี่ยมันก็โอเคนะ
1: ครับ
0: มันก็พอที่จะช่วยกันกรองคัดกรองอะไรพอสมควร
1: ครับ
0: ไอ้ข้อนี้เนี่ยมันก็ดูอาจจะมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันเกินกว่าเหตุไปไหมมันอาจจะมีอะไรที่มันมีหลายมิติอ่ะพูดตรงๆนะมีหลายมิติมันไม่ใช่มิติในเรื่องที่ว่าก็ลูกเขาก็ดูแลพ่อแม่เขาได้อยู่แล้วนี
1: ่ครับ
0: ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องให้รัฐดูแลมันไปสรุปว่าเอาชื่อพ่อแม่ไปหักลดหย่อนแล้วมันหมายความว่าลูกก็จะมาดูแลมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้น
1: ก็เห็นว่าเขาจะไปดูเงื่อนไขนี้โดยเฉพาะเลยนะครับพี่เพศาลฮะเพราะว่าอย่างท่านโฆษกกระทรวงการคลังคุณวินิจวิเศษสุวรรณเนี่ยบอกว่ากระทรวงการคลังยังคงเดินหน้าคัดกรองผู้มีสิทธิ์รับบัตรนะฮะตามเกณฑ์ที่ครม.ได้เห็นชอบนะครับการปรับระบบคัดกรองนี้เนี่ยไม่ใช่การเปลี่ยนหลักเกณฑ์แต่เป็นการปรับวิธีการตรวจสอบจากกรณีรายได้ระดับครอบครัวมาเป็นรายได้บุคคลเพื่อให้เข้าถึงผู้มีรายได้น้อยแล้วก็เดือดร้อนจริงได้แม่นยำมากขึ้นนะครับส่วนการนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเนี่ยก็ยืนยันว่าหลักการดังกล่าวอ้างอิงจากข้อมูลผู้อุปการละโดยหากบุตรใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเพื่อดูแลบิดามารดาย่อมสะท้อนว่าบุคคลดังกล่าวมีผู้ดูแลอยู่แล้วจึงต้องนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาสิทธิ์แต่อย่างไรก็ตามยอมรับว่าอาจจะมีบางกรณีที่ข้อเท็จจริงมันไม่ตรงกับข้อมูลในระบบครับเช่นบิดามารดาไม่ทราบว่าบุตรนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีคือปีหนึ่งก็ดึงชื่อพ่อแม่มาใส่เลยคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่กับเราอาจจะไม่รู้ด้วยว่าเราลดหย่อนโดยใช้ชื่อพ่อกับแม่ไปเนี่ยหรือได้รับอุปการและเลี้ยงดูจริงตามที่ยื่นภาษีไว้พ่อแม่อาจจะไม่ได้อะไรเลยครับแต่ว่าลูกเอาชื่อไปอย่างเงี้ยพี่ไพศาลกระทรวงการคลังเขารับรู้รับทราบข้อมูลนี้ครับทีนี้หากมีข้อร้องเรียนในข้อเท็จจริงเพิ่มเติมกระทรวงการคลังพร้อมรับฟังข้อมูลและพิจารณาผ่านกระบวนการอุทธรณ์ครับย้ำว่าไม่ได้มีเจตนาตัดสิทธิ์คนที่เดือดร้อนจริงแต่ต้องการให้ความช่วยเหลือไปถึงผู้ที่ลำบากที่สุดก่อนอันนี้เขายังย้ำเงื่อนไขนี้อยู่ครับเมื่อวานนี้ผมก็ฟังนะประเด็นนี้เขาบอกว่ามันอาจจะมีส่วนน้อยก็คือเอาชื่อพ่อกับแม่เนี่ยมาลดหย่อนแต่ที่เราเนี่ยไม่เคยได้เลี้ยงดูพ่อแม่เลยเนี่ยนะมันมีส่วนน้อยแต่ถ้าเงื่อนไขโดยรวมหลักการแล้วเนี่ยเขาบอกมันต้องยึดหลักการนี้แต่วันนี้ก็ดีอย่างหนึ่งว่าเขาจะไปดูเงื่อนไขนี้ใหม่ครับพี่เพศาลก็มีผู้ดำเนินรายการถามอีกยกตัวอย่างแล้วกรณีอื่นล่ะกรณีเช่นเมื่อก่อนนี้เป็นรายครอบครัวใช่ไหม

0: ว่าหลังจากนี้มันจะพิจารณารายบุคคลมากขึ้นเน้นตรงนี้นะฮะสามีภรรยาสามีมีรายได้ภรรยาไม่ได้มีอะไรทำเลยเนี่ยภรรยามีโอกาสได้สิทธิ์ไหมสำหรับเรื่องของบัตรสวัสดิการนะฮะกระทรวงการคลังบอกว่าเนี่ยภรรยาจะได้สิทธิ์ครับเขาถามต่ออีกถ้าเกิดว่าภรรยาได้สิทธิ์แล้วเนี่ยแต่ปรากฏข้อที่จริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ภรรยาใช้ไม่ว่าจะเป็นรถหรูกระเป๋าแบรนด์เนมเสื้อผ้ากินอยู่อย่างสบายแต่ชื่อผู้ครอบครองทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ชื่อของภรรยาไอ้ตรงเนี้ยมันถือว่ามันเป็นช่องว่างช่องโหว่ของเกณฑ์หรือเปล่าเขาก็ยอมรับไอ้นี่มันเป็นช่องว่างเหมือนกันฮะแต่สิทธิ์ภรรยาคนเนี้ยยังจะได้บัตรสวัสดิการอยู่ไงฮะพี่ไพศาลฮะ
1: ต้องไม่เป็นทุกอย่างนะ
0: ครับ
1: ไม่มีชื่อเป็นผู้ถือพอร์ตลงทุน
0: ฮะ
1: ประกันชีวิตก็จะต้องน้อยกว่า 12,000 บาท
0: ครับ
1: อะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: มันก็คือพูดง่ายๆก็มีหลายข้อขึ้นมาใช่ไหมเดิมหลักเกณฑ์มันไม่ยุบยิบอย่างนี้
0: ใช่ครับ
1: โอเคเราวิเคราะห์เฉพาะบุคคลไม่วิเคราะห์เป็นครอบครัว
0: ครับ
1: แม่บ้านไม่มีรายได้เลยเนี่ยแต่ว่าก็หมายถึงว่าถูกเขาตัดขาดทุกอย่างเลยนะไม่ได้ถือครองทรัพย์สินไม่ได้นู่นนี่อะไรเลยนะซึ่งโอกาสที่จะเกิดอย่างนั้นก็ยากนะพูดตรงๆนะไม่มีรายได้แต่ว่าจะไม่ให้ก็ถือครองทรัพย์สินอะไรเลยไม่น่าจะเป็นไปได
0: ้ครับ
1: อาจจะถืออะไรสักอย่างนึงอยู่ในเกณฑ์ก็ถูกตัดเลย
0: ถูกใช่ครับผิดเงื่อนไขเลยครับ
1: ยกเว้นแต่ว่าจะไม่มีชื่อไม่มีอะไรตามเกณฑ์นะอันนี้ก็จะรอดออกมา
0: ครับก็คุณก็ต้องไม่หนึ่งไม่เล่นหุ้นไม่ทำประกันชีวิตไม่ทำอะไรที่มันจะเป็นหนี้สินทรัพย์สินที่เป็นชื่อของคุณนะฮะ
1: แล้วก็ยานพาหนะก็ได้แค่มอเตอร์ไซค์
0: ครับ
1: คันเล็กๆสักคันหนึ่งอ่ะ
0: เอาถ้าจะขับก็ได้ครับพี่พิสารฮะชื่อทุกอย่างเป็นของสามีหมดอย่างเงี้ย
1: ได้ในความเป็นจริงแล้วครอบครัวมักจะไม่ค่อยมีอย่างนั้นนะ
0: ซื้อเสร็จพอโอนทะเบียนเสร็จขอเป็นชื่อฉันได้ไหมในลักษณะนี้ครับ
1: ครับวันนี้ก็สภามีมติตกลงให้ตั้งกรรมธิการ
0: ครับ
1: ติดตามไอ้เงินกู้400ล้านเรียบร้อยแล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: หลังจากที่บ่ายเบี่ยงกันรัฐบาลดูจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือ
0: ครับ
1: ถึงขั้นอาจจะตีถึงขั้นอาจจะไม่ยอมเลยก็ได้แต่ผมเข้าใจว่าเนี่ยคือเอาไปพูดกันในสภาดีกว่า
0: ครับ
1: ดีกว่าปล่อยให้กระแสมันปั่นป่วนกันอยู่ข้างนอกนะ
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งรัฐบาลจะไปตามชี้แจงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็โอ้โหมันเปิดกว้างมากไปอ่ะ
0: ครับ
1: คราวนี้ทำไปรวมศูนย์กันอยู่สภาแล้วประชาชนอาจจะสะท้อนมุมมองอะไรแต่ว่าส.ส.เขาก็มอนิเตอร์อยู่แล้วเขาเอาไปอภิปรายในสภา
0: ครับ
1: เอาไปพูดคุยถกกันในสภารัฐบาลก็สามารถไปชี้แจงได้ไงก็เลยท้ายที่สุดเนี่ยก็โอเคละ
0: ครับ
1: วันนี้ก็สภาก็มีมตินะให้ตั้งกรรมาธิการวิสามัญ
0: ตรวจสอบการใช้จ่ายพรก.กู้เงิน400ล้าน
1: 400ล้านนี
0: ่ครับ
1: นะครับ
0: ก็ตั้งมา25คนกำหนดไว้เวลาพิจารณา90วัน
1: ฮะเดี๋ยวรอดูว่าจะมีคนนอกใครเข้าไปบ้างนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าเป็นกรรมาธิการวิสามัญเนี่ยหมายถึงว่าผู้ที่เข้ามาเป็นกรรมาธิการไม่จำเป็นต้องเป็นส.ส.เท่านั้น
0: ครับ
1: คนนอกสามารถเข้าไปได้นะ
0: ครับ
1: แต่ถ้ากรรมาธิการเฉยๆอันนี้ต้องเป็นส.ส.
0: เฉพาะสมาชิกใช่ไหม
1: เฉพาะสมาชิกสภาเท่านั้นที่จะไปดำรงตำแหน่ง
0: ครับ
1: แล้วก็เห็นว่ามันมีข่าวที่สืบเนื่องกับเรื่องพ.ร.ก.กู้เงินอีกเรื่องนึงที่ศาลปกครองสั่งใช่ไหม
0: ศาลรัฐธรรมนูญฮะ
1: ศาลรัฐธรรมนูญ
0: ศาลรัฐธรรมนูญสั่งผู้เกี่ยวข้องทำความเห็นเพิ่มเติมมาครับให้ส่งต่อศาลภายใน7วันฮะศาลรัฐธรรมนูญพิจารณากรณีส.ส. 133คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ครับของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีของสภาเนี่ยที่เข้าชื่อฮะว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากวิกฤตนะฮะพลังงานแล้วก็ผลกระทบจากตะวันออกกลางเนี่ยนะครับแล้วก็จะขอกู้เงินเนี่ยมันไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1โดยส่งความเห็นเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ครับศาลเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้บุคคลเกี่ยวข้องจัดทำความเห็นเป็นหนังสือตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดแล้วก็ให้จัดส่งพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน7วันครับนับแต่วั

0: ที่ได้รับหนังสือเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อไปครับพี่ไพศาลฮะแสดงว่าน่าจะไวขึ้นนะครับถ้าอย่างนี้ฮะหลังจาก7วันแล้วศาลท่านก็จะวิเคราะห์ครั้งที่แล้วนี่เห็นพี่ไพศาลบอก45วันใช่ไหมครับ
1: สมัยคุณอภิสิทธิ์45 วันแต่ว่ากฎหมายเขาก็กำหนดไว้ไม่เกิน60วัน
0: ครับ
1: ถึงยังไงก็ไม่เกิน60วันอยู่แล้ว
0: ครับ
1: มีแต่ว่าจะอาจจะเร็วกว่าครับแล้วส่วนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรนะคดีไอ้บาร์โค้ด QR โค้ดที่มีการยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก
0: ็ครับ
1: ศาลรัฐธรรมนูญก็
0: ยังไม่
1: รอความเห็นพยาน
0: ใช่ครับครับ
1: รอความเห็นพยานที่เกี่ยวข้อง
0: ครับ
1: นะ
0: ก็
1: วันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ศาลดูได้แถลงด้วย
0: ก็ศาลรัฐธรรมนูญมีการ
1: ให้รอความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญ
0: ครับ
1: ถ้อยคำพยานและความเห็นและพยานเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาให้สำนักงานศาลนูนศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไปด้วย
0: ครับโอ้โหถ้าเรื่องนี้มันก็เกี่ยวข้องกับทางกกต.วันนี้มีข่าวขึ้นมาว่าเลขากกต.จะไม่อยู่แล้วสิครับพี่ไพศาลฮะ
1: ไอ้ KPI เป็นเรื่อง KPI
0: เป็นใช่ครับเป็น KPI ไม่
1: ผ่
0: านเกณฑ์ครับ
1: เลขาเขาจะมีเรื่อง KPI
0: ครับครับก็ต้องได้คะแนนถึงประมาณสัก60อ่ะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: แต่ปรากฏว่ารอบที่แล้วปี68เลขาแสวงไม่ถึงนะฮะแล้วก็รอบนี้นะครับตอนเนี้ยกกต7ท่านทำความเห็นมาแล้ว6นะครับคะแนนรอคนสุดท้ายอยู่ฮะคนที่7ว่าจะถึง60หรือเปล่าอ่ะครับสำหรับคะแนนของคุณแสวงถ้าไม่ถึงเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเกณฑ์ผลงานนะครับที่พอไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดเนี่ยมันอาจจะต้องมีการยกเลิกการจ้างฮะยกเลิกตามสัญญาจ้างฮะตามข้อตกลงฮะที่ดีมีการกำหนดจ้างคุณแสวงเข้ามานั่งในตำแหน่งเลขาธิการกกต.ฮะที่ต้องประเมินผลงานทุกปีแล้วก็ต้องได้คะแนนมากกว่า 60% ขึ้นไปครับคือตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าคณะกรรมการกกต.ชุดที่คุณอิทธิพรบุญประคองเป็นประธานเนี่ยประเมินผลงานของคุณแสวงปี68แล้วก็มีรายงานว่าผลคะแนนก็ไม่ผ่านเกณฑ์ 60% นะฮะซึ่งส่งผลทางกฎหมายให้ต้องมีการยกเลิกสัญญาจ้างทันทีเนื่องจากไม่บรรลุเป้าหมายตามที่บอกไว้ส่วนปัจจุบันเนี่ยกระบวนการชี้ชะตาคุณแสวงเนี่ยนะครับตอนนี้เหลือเพียงการรวบรวมคะแนนสุดท้ายจากกกต.7ท่านข้อมูลล่าสุดพบว่ามีกรรมการส่งผลประเมินคุณแสวงมาแล้ว6ท่านครับมีคุณอิทธิพรบุญประคองนะฮะมีคุณสันทัศน์สิริอนันต์ไพบูลย์คุณประกรณ์มหันนบคุณเลิศวิโรจน์โกวัฒนะคุณสมคุณชายนครชัยคุณสิทธิโชคอินทรวิเศษส่งไปแล้วส่งผลประเมินไปแล้วครับเวลานี้นะฮะอยู่ที่คุณถิติเชษฐ์นุชนาถกรรมการหนึ่งเดียวที่ยังไม่ได้ส่งผลคะแนนซึ่งหากสำนักงานกกต.ได้รับเอกสารครบถ้วนคาดว่าจะมีการบรรจุเรื่องนี้เข้าสู่วาระประชุมใหญ่เพื่อพิจารณายกเลิกสัญญาจ้างอย่างเป็นทางการกับคุณแสวงกลางเดือนมิถุนายนนี้ครับพี่ไพศาลไม่ทันควบคุมดูแลเป็นกรรมการเลือกผู้ว่ากทม.ครับกับนายกเมืองพัทยา
1: ซึ่งจะเลือกวันที่28
0: 28ใช่ครับ
1: ขอจะไปซะก่อน
0: กลัวจะไปซะก่อนนะสิครับ
1: รองเลขาที่อาวุโสที่สุดก็จะต้องทำหน้าที่รักษาการไป
0: ครับ
1: โอ้ไม่รู้ว่าเขาอยากจะได้ใครมานั่งนะ
0: ครับครับโอ้เพราะว่าในส่วน
1: แต่ก็ได้ยินอยู่เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ว่าเขาเตรียมคนที่จะมานั่งเป็นเลขาแล้ว
0: ครับ
1: พอ
0: พูด
1: กับคุณแสวงตอนหลังๆก็มึนไปหมด
0: โอ้โหแต่เนี่ย
1: เจอศึกแต่ละศึกเข้าไปมึนไปหมดเลย
0: แต่สังเกตไหมพี่พิสารฮะศึกเหนือเสือใต้ที่มากระทบกับกกต.เนี่ยเอาบาร์โค้ด QR โค้ดนะฮะหรือแม้แต่เรื่องของการจัดการเลือกตั้งเป็นไปโดยลับอะไรหรือไม่อะไรยังไงเนี่ยนะก็เห็นมีอยู่คนเดียวไหมฮะที่ออกมาโต้ออกมาชี้แจงออกมาแต่ว่าพอออกมาทีไรต้องออกมาซ้ำสองเพราะว่าชี้แจงข้อมูลไปแล้วไม่กระจ่างโดนทัวร์ลงอีกรอบนึงก็ต้องออกมาแก้ข้อมูลของตัวเองอีกสองสามรอบคุณแสวง
1: ครับเดี๋ยวติดตามกัน
0: ครับ

0: นะฮะ
1: อันนี้กรรมการนะใช่ไหมฮะผู้เล่นเอาผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทมดูก็เล่นกันหนักเลยนะ
0: โอ้ยโดยเฉพาะผู้ว่าชัดชาติใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: โจทย์เขามีใครบ้างเนี่ยหลักๆ ก็น่าจะเป็นพักเศรษฐกิจนะ
1: มีพักเศรษฐกิจ
0: คุณจิรายุห่วงทรัพย์นั้นก็
1: แล้วก็ยังโพสต์ไม่เลิกเลยนะครับ
0: ยังไม่น่าจะเกี่ยวข้องโดยตรงนะ
1: ครับ
0: แต่คงมีวัตถุประสงค์อะไรอยู่อ่ะ
1: ครับ
0: ในช่วงเลือกตั้งแบบนี
1: ้
0: บอกไม่มีวัตถุประสงค์ก็ไม่ได้หรอก
1: ครับครับ
0: น้องยุก็ไม่ต้องมาโกรธพี่นะพี่ก็ว่าไปตามหน้าเสือ
1: ครับครับ
0: ใครมีภารกิจยังไงก็ว่ากันไป
1: อันนี้ศึกนี้เกมมันพาไปมันต้องเดินกันทางนี้ประมาณนี้พี่ไพศาล
0: ครับ
1: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับเรามาคุยกันต่อครับ
0: ได้ครับ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
5: The Legend's Tale
4: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ Mcord News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
6: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา36นาทีครับพี่พิสารครับโอ้โหดูคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะพี่พิสารเขียนวิพากษ์แสดงความคิดเห็นมานะครับ
0: เรื่องอะไร
1: นี่แหละครับบัตรสวัสดิการที
0: ่
1: เอาชื่อพ่อชื่อแม่ไปลดหย่อนภาษีแล้วก็ถูกขักเนี่ยโอ้โหใส่กันยับเลยอะครับโอ้น่าเห็นใจนะฮะรัฐบาลเขารับรู้รับทราบปัญหานี้แล้วนะครับโอ้แล้วก็เนี่ยมีข่าวอย่างนี้พี่พิสารลุงวัย62ปีล่ำไห้เลยนั่งร้องไห้เลยนะครับพี่พิสารอุตส่าห์นั่งรถลงจากดอยมาแสนไกลเพื่อมาธนาคารยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่กลับยืนยันไม่ได้ครับทั้งที่ลุงบอกว่าผมเนี่ยจนจริงๆและตัวจริงเสียจริง
0: ไม่ใช่เขาถืออยู่แล้วยังล่ะ
1: น่าจะยังเขาถือบัตรน่าจะย
0: ังถ้ายังไม่ได
1: ้ครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันเยอะรัฐบาลเนี่ยทำการชี้แจง
1: ก็ยัง
0: มีคนหลงคิดว่าเขาเปิดเป็นการทั่วไปไม่ใช่เขาให้มายืนยันสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ถือบัตรอยู่แล้วผู้ที่ไม่ได้ถือบัตรไม่ต้องมาที่รัฐบาลเขาบอกเนี่ยเดี๋ยวจะมีทางฝ่ายปกครอง
1: เ
0: ขาจะส่งหน่วยไปพบท่าน
1: ณ
0: ที่บ้านของท่านเลย
1: ถึงบ้านเลย
0: วันนี้คุณเอกนิติก็บอกว่าเริ่มแล้วบุกไปแล้วกระทรวงมหาดไทยก็สั่งการไปแล้ว
1: ครับ
0: จากจังหวัดสั่งไปนายอำเภอสั่ง

0: างไปกำนันผู้ใหญ่บ้านนะ
1: ครับ
0: ก็ไปสำรวจในพื้นที่ตัวเองอ่ะยังมีใครบ้างที่ตกหล่นอยู่แล้วดูแล้วเป็นผู้ที่มีฐานะยากจนทำข้อมูลแล้วส่งขึ้นมาเจ้าตัวไม่ต้องไปแบงค์ไม่ต้องไปดิ้นรนอะไร
1: การที่อย่างเงี้ยการประชาสัมพันธ์การสื่อสารไม่ชัดเจนไงทุกคนก็คิดว่าถ้าอยากจะได้
0: บัตรเดินทางเปล่า
1: โอ้ลงมาจากเขาคือคุณลุงเนี่ยเขาบอกว่าเขาเคยได้แต่มานานมากไปแล้วก็มาขอลงใหม่แต่ไม่มีสิทธิ์ได้ลงไงฮะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปบ้านคุณลุงอย่างนั้นนะฮะ
0: แล้วคุณลงได้อะไรไหมไม่ได้อย่างอื่นเลยใช่ไหม
1: คือ
0: หลังไอ้หกสิบสี่สิบได้ไหม
1: คงจะไม่ได้ได้เข้าอ่ะพี่เบสารนั่งอย่างเงี้ยฮะ
0: ถ้าไม่ได้เลยนี่จะอยู่ในข่ายถ้ายากจนนะ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวกำนันผู้ใหญ่บ้านเครือข่ายของอำเภอเขาคงไปสำรวจมา
1: ครับ
0: เที่ยวนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีความแม่นยำมีประสิทธิภาพแค่ไหนนะ
1: ครับ
0: แต่เขาบอกว่ากระบวนการเขาจะเป็นอย่างนั้นเขาบอกว่าไม่ต้องไปขวนขวายมาเองหรอกเขาจะไปให้ถึงบ้านไปถึงที่อยู่อาศัยเลย
1: เพราะว่าสำนักประชากรเขามีอยู่แล้วนะฮะบ้านหลังไหนหลังไหนนะฮะ
0: คืออย่างที่อำเภอเนี่ยผมว่าข้อมูลเดี๋ยวนี้มันเป็นดิจิตอลเนี่ยเขาแทบจะส่องได้เลยว่าอำเภอของเขาเนี่ยมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่าไหร
1: ่ครับ
0: กระจายอยู่ในตำบลละเท่าไหร
1: ่
0: ในตำบล นั้นๆหมู่บ้านไหนบ้างเนี่ยลงไปลึกหมดแล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นในหมู่บ้านเนี่ยคุณก็หมู่หนึ่งมันก็มีผู้ใหญ่บ้านคนใช่ไหม
1: ครับ
0: คุณก็ส่งรายชื่อให้ผู้ใหญ่บ้านไปว่าคนที่อันนี้คือถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไปดูสิแล้วคนที่ยังจนอยู่แล้วไม่ได้ถือเหลือใครบ้างนั่นแหละเอาชื่อเหล่านั้นขึ้นมา
1: ครับ
0: ส่วนผู้ถือบัตรเนี่ยก็เดี๋ยวรอเขายืนยันสิทธิ
1: ์ครับ
0: นะถ้าเขายืนยันแล้วผ่านก็ได้รับต่อถ้าไม่ผ่านเนี่ยก็หลุดไป
1: โอ้โห
0: หลุดไปก็ผู้ใหญ่บ้านก็ต้องช่วยเขาตอนเขาอุทธรณ์อีกรอบ
1: ครับครับถามว่าคนต้องการไหมนะฮะเพราะว่ารอบเนี้ยรัฐบาลเติมเงินที่อีก700เป็น 1,000 ใช่ไหมพี่ไพศาลเมื่อวานเน
0: ี่
1: ยผมไปร้านธงฟ้าโอ้โหคนเกือบพันพี่ไพศาลรถจอดติดกันเต็มไปหมดเลยนะครับ
0: ก็ได้มาคนละพันละพันละพันนี่
1: ใช่ครับทุกคน
0: เป็นน้ำเป็นเนื้อเลย
1: ใช่ครับผมก็คิดว่าไปจับจ่ายใช้สอยก่อนถามว่าไทยช่วยไทยรับไหมเขาบอกเขาไม่รับนะฮะเขารับแต่บัตรสวัสดิการโอ้ต้องควักเงินเองครับแต่ว่าโอ้โหเห็นแล้วรู้สึกว่าคน
0: 60 40นี่ไปหาซื้อไอ้พวกไอ้พวกของชำยากนะ
1: อาหารการกินทั้งอย่างเดียว
0: พวกข้าวสารอาหารแห้งอะไรต่างๆไม่ค่อยมีร้าน
1: ใช่ครับ
0: ส่วนใหญ่แล้วเป็นพวกอาหารการกิน
1: ครับใช่ครับใช่ครับนะฮะแต่มันก็น่าแปลกว่าโอ้โหของเราเนี่ยเรื่องของความห่างอะระหว่างคนจนที่มีบัตรสวัสดิการกับอีกคนระดับหนึ่งอะมันมีเยอะจริงๆนะพี่ไพศาลคนเต็มล้านเกือบพันคนนะฮะคิดดูสิครับทุกคนถือบัตรสวัสดิการหมดเนี่ยถ้ามีอย่างเงี้ยกันมากๆทั้งประเทศมันอะไรเกิดขึ้นแล้วฮะมันทำไมมันความเหลื่อมล้ำมันเยอะอะไรขนาดนั้น
0: คนจนมันเยอะเหลือเกินใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับไอ้ที่สงสัยนี่ก็คือโอ้ทุกคนคือมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมดเลยอ่ะ
0: คือตอนนี้เรามีเท่าไหร่13.2
1: 13.18 ครับ
0: 13.18 ล้านคนเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ในภาคการเกษตรประมาณเอาว่าเกิน10ล้าน
1: ครับ
0: มันก็แสดงว่าผู้ที่มีฐานะยากจนเนี่ยก็คือคนที่อยู่ในภาคการเกษตร
1: ครับ
0: แล้วไม่ใช่ว่าอยู่เฉพาะต่างจังหวัด
1: นะฮะ
0: มีภาคการเกษตรหลายคนเนี่ยล้มละลายแล้วก็เข้ามาเมืองกลายเป็นคนจนเมือง
1: ครับ
0: ก็มาอยู่ก็จะได้รับสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถือในชุมชนเมืองไปด้วย
1: ครับ
0: แต่ว่าพื้นฐานเขาลงไปดูได้เลยมาจากภาคการเกษตรเนี่ยมันมักจะถ้าลงลึกในข้อมูลแล้วจะเป็นอย่างนั้นนะ
1: ครับ
0: จะเป็นอย่างนั้นว่ากลายเป็นว่ากลุ่มคนที่เป็นฐานข้อมูลใหญ่ที่สุดของผู้ที่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะที่เรียกบัตรคนจนเนี่ยก็คือคนที่อยู่ในกลุ่มที่ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร
1: ยิ่งทำนายิ่งหดยิ่งทำนายิ่งหายฮะอย่างเงี้ยครับ
0: ก็แทบจะไม่เหลือที่ดินแล้วล่ะ
1: ครับ
0: แต่ก็ยังทำนากัน ยังทำการเกษตรกันอยู่เป็นส่วนใหญ
1: ่ครับ
0: นะฮะก็อาจจะมีฐานะพอมีพอกินกระเสือกกระสนได้แต่ว่าอย่างน้อยมี1คนหรือ2คนในครอบครัวได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อยู่ในเงื่อนไขที่ตรวจสอบแล้วถือว่ายังต้องได้รับการสงเคราะห์อยู
1: ่
0: เพราะว่าไม่ได้ถือครองที่ดินไม่ได้มีทรัพย์สินไม่ได้มีเงินไม่ได้มีรายได้ประจำ
1: ครับ
0: เกิน 100,000 อะไรเงี้ยสำรวจไปก็เจอหมดครับแต่ว่าเป็นไปได้ว่าดูใต้ถุนบ้านแล้วก็ยังมีรถไถมีการเครื่องมือการเกษตรแล้วก็ยังมีกำลังในการเช่าที่ดินทำกินอยู่นะ
1: ครับ
0: แต่ว่าในจำนวนสมมติว่ามีในครอบครัวมี5คนเนี่ย1ถึง2คนเนี่ยข้อมูลเข้าข่าย
1: ถือบัตรสวัสดิการ
0: สำรวจก็เจอได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: แต่รอบใหม่เนี่ยถ้าเงื่อนไขละเอียดยิบขนาดนี้มันน่าจะไม่ถึง 18.18 แล้วไอ้ 13.18 แล้วล่ะครับ
0: ก็หมายถึงว่าเกษตรกรที่พอลืมตาอ้าปากได้อะไรได้เนี่ยก็อาจจะหลุดไป
1: ครับ
0: ที่พอจะมีทรัพย์สินหรือมีอะไรต่างๆลูกหลานมีการประกอบอาชีพที่พอจะมีรายได้อะไรอยู่ด้วยเนี่ย
1: ครับครับ
0: ก็อาจจะหลุดไปครับ
1: ฮะวกกลับมาที่สนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ตอนนี้ที่กำลังเป็นกระแสเนี่ยนะฮะเหมือนกับกระสุนจะไปตกที่คุณชัดชาตินะฮะวันสองวันเข้ามาแล้วฮะ
0: มีผลไหมดูแล้วมีผลไหม
1: ก็คุณชัดชาติก็รอดูเนี่ยฮะเขาบอกว่ารอเช็คแล้วผมก็เช็คแล้วเช็คอีกคุยกับคุณต่อศักดิ์นะฮะวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหาเลยนะเรื่องของการไปแต่งตั้งโยกย้ายตามที่คุณ
0: แปลว่ามีการซื้อขายตำแหน่งกัน4ล้านใช
1: ่
0: ไหม
1: พอ
0: เขตใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็เห็นว่าพอเขตพรุ่งนี้หรือไงเนี่ยเขาจะมาแจ้งความ
1: เขารวมตัว
0: เขต
1: เขารวมตัววันนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปแจ้งความฮะแล้วเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ฟ้องปิดปากนะเพียงแต่ว่าทำให้เขาเสียหายนะครับคุณชัดชาติเองก็บอกว่าม
0: ีพอเขตอะไรที่บอกว่าเขาไปใช้อะไรเรือนล่างอะไร
1: มีด้วย
0: ใช้ศัพท์ว่าอะไรนะอะไรไต่เต้า
1: ไต่เต้าอ่ะใช่ครับ
0: ไม่ได้พูดไต่เต้าเต้าไต
1: ่เต้าไต่อ่ะประมาณนี้นะ
0: ก็เป็นที่เข้าใจกันละว่าหมายถึงอะไรอ่ะ
1: ครับ
0: อันนี้เขาฟ้องเพราะว่าเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามเขา
1: ครับอย่างคุณเรืองศักดิ์สายสิงห์ทองผอ.เขตประเวศเนี่ยยืนยันว่ากระบวนการโยกย้ายและแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงทุกครั้งนะฮะมันมีระเบียบชัดเจนตั้งแต่การประกาศรับสมัครการยื่นใบสมัครอย่างเป็นทางการตลอดจนมีคณะกรรมการกลั่นกรองคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ก่อนจะเสนอเรื่องให้ผู้ว่ากทม.ลงนามอนุมัติตามลำดับขั้นตอนทั้งหมดมันเป็นไปตามกระบวนการเป็นระเบียบเคร่งครัดเลยฮะยืนยันไม่มีการนำเงินมาแทรกแซงหรือว่าซื้อขายตำแหน่งเด็ดขาดฮะความเสียหายทางกฎหมายที่เกิดขึ้นต่อภาพลักษณ์ของผอ.เขต50คนนั้นคุณเรืองศักดิ์บอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างหารือพิจารณาข้อกฎหมายอย่างละเอียดพบว่าถ้ามีการเข้าข่ายผิดกฎหมายสร้างความเสียหายเนี่ยจะแจ้งความได้ครับเดี๋ยวจะขอรักษาสิทธิ์ตัวเองต่อไปเห็นว่าพรุ่งนี้จะไปแจ้งความกันแล้วครับครับ
0: ก็ผมคิดว่ามันก็จะอยู่ที่น้ำหนักในการเปิดโปงแฉเรื่องเหล่านี้นะไปอยู่ในที่น้ำหนักของไอ้ข้อมูลที่เปิดเนี่ยแหละ
1: ก็รอวันที่6วันนี้
0: การซื้อขายตำแหน่งเรื่องของไอ้ค่าตงค่าสินบนอะไรอย่างที่คุณจิรายุเขาเปิดนะ
1: ครับ
0: มันอยู่ที่น้ำหนักแต่ไอ้ส่วนเรื่องสีสันเนี่ยระบอบอากงระบบอากงอะไรต่างๆอันนี้มันเป็นเรื่องสีสัน
1: ครับ
0: ก็ไม่น่าจะมีผลอะไรมากแต่ว่าสิ่งที่จะมีผลเลยก็คือถ้าข้อมูลสามารถลงลึกได้จริงนะ
1: ครับ
0: เรื่องการโยกย้ายไม่เป็นธรรมเรื่องการซื้อขายตำแหน่งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเราก็รอฟังการขับเคลื่อนของทางฝั่งผู้ที่เขาบอกว่าเขามีข้อมูลทั้งหลาย
1: เขาจะเปิดโปงวันที่6เนี่ยฮะคุณคริสสื่อ
0: เขาจะให้ผู้สมัครของเขาเป็นคนเปิดใช่ไหม
1: ใช่ครับจะเอามีแผนผังมาเลยอ่ะพี่พิศา
0: ลอะไรพลตำรวจโทอะไรนะที่เขาสมัครด้วย
1: ครับครับเขาจะมีแผนผังมาอธิบายเลยนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามไงฮะอ้าวทำไมมาเปิดช่วงนี้ล่ะก่อนหน้านี้ทำไมไม่เอาข้อมูลนี้มาแฉมาเปิดเนี่ยคุณคริสบอกว่าที่ต้องเปิดช่วงนี้เนื่องจากเพราะว่าคุณชัชชาติเซ็นคำสั่งแต่งตั้งผอ.เขตล่าสุดเมื่อ30เมษายนที่ผ่านมาก่อนจะลาออกจากตำแหน่งผู้ว่ากทม.นะฮะ ซึ่งเมื่อคุณชัชชาติออกจากตำแหน่งเนี่ยก็ต้องนำเรื่องนี้มาพูดกันว่าเกิดอะไรขึ้นและวิธีการนี้จะเป็นการทำให้เห็นการเลือกตั้งดีขึ้นเพราะจะมีการพูดว่าปัญหามันคืออะไรครับ

0: นี่ประชาชนทั่วไปรู้ว่ามีการทุจริตอยู่ในสำนักงานเขตเกือบทุกแห่งในกทม.ซึ่งนักการเมืองรู้สื่อรู้แต่คุณชัดชาติไม่รู้อันนี้คุณคริสอธิบายว่าอย่างนี้ครับ
1: ครับว่าแฉก็เยอะๆดีอยู่แล้ว
0: ครับครับ
1: นะฮะเพราะว่าผู้ที่เขาถูกกล่าวหาเขาก็ต้องชี้แจง
0: ครับ
1: ถูกพาดพิงถูกทำให้เขาเสียหายก็ฟ้องร้อง
0: ครับ
1: มันก็มีกลไกอยู่เนี้ย
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เอ๊ะเรื่องการเมืองที่พรรคภูมิใจไทยเขาประชุมเมื่อวานแล้วมีมติว่าเขาจะให้สมาชิกถอนชื่อจากการลงชื่อสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยนะ
0: ครับ
1: เออปรากฏว่าปฏิกิริยาของคนในพรรคเพื่อไทยไม่ไปในทิศทางเดียวกันนะ
0: ครับ
1: อาจารย์ชูศักดิ์สิรินินซึ่งน่าจะเป็นหัวเรือใหญ่ในการวางเนื้อหาเนี่ยอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินให้สัมภาษณ์ว่างงมากที่ภูมิใจไทยสั่งถอนชื
0: ่อ
1: ทั้งที่ก่อนยุบสภาก็เคยโหวตรับร่างแก้ไขเนื้อหาเดียวกันนี้เป๊ะเลย
0: ครับ
1: เออมันก็โหวตรับกันมาแล้ว
0: เพิ่งจะมาห่วงเพิ่งนึกได้แล้วว่าจะกลัวจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาล
1: ว่าเป็นร่างเดียวกันเป๊ะเลยที่ภูมิใจไทยก็เคยโหวตรับ
0: ครับ
1: ก็คือที่มาของสสรเนี่ยนะเลือกมาจากประชาชนเบื้องต้นแล้วให้รัฐสภามาเลือกอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ให้ประชาชนเลือกผู้ร่างโดยตรง
0: ครับ
1: ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและก็ยังไม่เคยมีคำวินิจฉัยใดๆว่าทำแบบที่ร่างของพรรคภูมิใจไทยพรรคเพื่อไทยเสนอเนี่ยทำไม่ได
0: ้ครับ
1: ยังไม่มีคำวินิจฉัยใดๆที่บอกแบบนี้ก็ทำไม่ได้ด้วยเนี่ย
0: ครับ
1: ที่สำคัญร่างนี้เนี่ยก็เคยเข้าพิจารณาในรัฐสภามาแล้วภูมิใจไทยก็เคยโหวตรับร่างจนได้เสียงข้างมากของรัฐสภาเพียงแต่ไม่ได้เสียงสว1ใน3ขาดไป6คนทำให้ร่างตกไปเหลือเพียงร่างของพรรคประชาชนซึ่งก็ทำให้ในที่สุดเนี่ยก็เลยต้องเอาร่างพรรคประชาชนเป็นร่างหลักเนี่ย
0: ครับ
1: แต่สุดท้ายก็ยุบสภาเสียก่อน
0: ฮะแหมไม่ไปต่อไม่ได้แล้วพี่พิสารฮะสัญญาณถ่ายทอดเสียงมาแล้วครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่พี่พิสารครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: สันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังบริเวณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะในเวลาประมาณ19นาฬิกานายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลและนางธนนท์ชาญวีรกุลภริยาจะได้เดินทางมาประกอบพิธีนะคะจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะได้ถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจบแล้วจะได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วนายกรัฐมนตรีจะได้กล่าวคำว่าทรงพระเจริญ3ครั้งแล้วดื่มถวายพระพรชัยมงคลต่อจากนั้นจะได้ชมการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรจำนวน1ชุดนะคะและวงดนตรีจะได้บรรเลงเพลงสดุดีจอมราชา2รอบเป็นอันเสร็จพิธีในงานสโมสรสันนิบาตนะคะสำหรับงานสโมสรสันนิบาตนั้นหมายถึงงานชุมนุมใหญ่อย่างเป็นทางการซึ่งการจัดงานสโมสรสันนิบาตจึงเป็นการมารวมกันของตัวแทนกลุ่มบุคคลต่างๆทั้งไทยและต่างประเทศโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อ

0: ถวายพระพรแด่พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์อย่างเป็นทางการที่จัดขึ้นในนามของรัฐบาลซึ่งรูปแบบการจัดงานสโมสรสันนิบาตนั้นจะจัดในลักษณะงานเลี้ยงรับรองนะคะพร้อมทั้งได้ส่งบัตรเชิญพระราชวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาและประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญรวมทั้งคณะรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐสภาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายทหารตำรวจตุลาการอัยการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ระดับเจ้ากรมผู้บัญชาการอธิบดีผู้ว่าการผู้อำนวยการขึ้นไปค่ะรวมถึงข้าราชการในพระองค์ข้าราชการการเมืองชั้นผู้ใหญ่ผู้แทนองค์การภาคเอกชนสื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศคณะทูตานุทูตรวมทั้งหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศเป็นต้นค่ะซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประจำทุกปีปีละ2ครั้งได้แก่งานสโมสรสันนิบาตเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานสโมสรสันนิบาตเนื่องในวันฉัตรมงคลค่ะและงานสโมสรสันนิบาตในวันนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษาค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับสถานที่จัดงานเฉลิมพระเกียรติสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันนี้นั้นก็คือตึกสันติไมตรีหลังนอกนะครับซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวยกพื้นสูงประมาณ1เมตรตึกท่าสีเหลืองอารามมีรูปปั้นสิงโตคู่สีขาวหมอบอยู่บริเวณประตูทางขึ้นตัว1ตื่นตัว1หลับนะครับเป็นผลงานประติมากรรมเอกชาวอิตาลีชื่ออันโตนิโอคาโนวานะครับซึ่งมีต้นแบบมาจากอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนที่8ในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์บาซิลิกานั่นเองตึกสันติไมตรีประกอบด้วยอาคาร2หลังด้วยกันนะครับนั่นก็คือตึกสันติไมตรีหลังนอกและตึกสันติไมตรีหลังในหากดูทิศทางจากถนนอาคารที่ใกล้ถนนคือตึกสันติไมตรีหลังนอกนะครับซึ่งเมื่อเดินผ่านประตูเข้าไปจะอยู่ทางด้านขวาแต่เติมแต่งตรงกลางนะครับระหว่าง2ตึกนี้เป็นลานกลางแจ้งจัดเป็นสวนดอกไม้มีอ่างน้ำพุหินอ่อนประดับอยู่ตรงกลางแต่ในปัจจุบันครับท่านผู้ฟังได้มีการปรับปรุงเป็นโถงกลางมุงหลังคาโพลีคาร์บอเนตนะครับและตกแต่งฝ้าเพดานด้วยกระจกฝ้ากรุลวดลายพฤกษาอ่อนช้อยเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้งานให้กับอาคารต่อมาใช้เป็นที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีและจัดงานกาล่าดินเนอร์รวมทั้งเป็นสถานที่จัดแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาอีกด้วยครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจและทรงน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งราชอาณาราษฎรตลอดไปมาเป็นแนวทางในการทรงงานพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะในด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะได้ส่งศึกษาโครงการในพระราชดำริมีโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดาและโครงการส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพเพื่อให้ราษฎรมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้พอเพียงแก่การดำรงชีพในภาวะปัจจุบันด้วยงานฝีมือพื้นบ้านสืบทอดงานศิลปะเป็นเอกลักษณ์ของไทยนะคะโดยใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นในด้านสังคมสงเคราะห์ค่ะได้ทรงตั้งโรงครัวพระราชทานอย่างพื้นที่ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเพื่อประกอบอาหารและแจกจ่ายไปยังชาวบ้านผู้ประสบภัยนะคะนอกจากนี้ในด้านสาธารณสุขก็ยังได้พระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาและช่วยเหลือผู้ป่วยการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคเพื่อให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่และหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในแต่ละพื้นที่นะคะนอกจากนี้ทั้งสองพระองค์ค่ะก็ยังทรงโปรดเกล้าให้กลุ่ม

0: อาสาพระราชทานได้ดำเนินการมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเมื่อคราวที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงพื้นที่ต่างๆนะคะซึ่งก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และยังความปลื้มปิติให้แก่ประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือทุกหมู่เหล่าค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ฟังที่เคารพครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึงวันที่5มิถุนายนนี้ด้วยครับนอกจากนั้นแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำนักพระราชวังโดยมีการแจ้งมาว่าเข็มมีการจำหน่ายเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรตินะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ด้วยซึ่งมีความหมายของเข็มที่ระลึกนั้นเป็นเข็มประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์นะครับเบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีอักษรสอเสือขอบเดินทองพื้นสีม่วงอันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรททหารขอบเดินทองพื้นที่สีทองอันเป็นสีประจำพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10นี้ยังเป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกด้วยครับ
2: ท่านผู้ฟังคะขณะนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาถึงบริเวณตึกสันติไมตรีและถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะเมื่อถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วก็จะได้มากล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญชวนผู้มีเกียรติร่วมงานนั้นดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสคณะทูตข้าราชการและประสงค์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปิติโสมนัสเป็นล้นพ้นที่ได้มาชุมนุมกันในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในวันนี้นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมราชินีทรงเป็นฉัตรแก้วมิ่งขวัญเคียงคู่พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะโดยเสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลากหลายด้านทั้งการทหารและการบินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมรวมถึงการสาธารณสุขโดยทรงมีพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งพระราชปฏิฐานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ปวงประชาทั้งการสืบสานงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อทำรงรักษาไว้ซึ่งมรดกทางภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ของแผ่นดินทรงมุ่งมั่นส่งเสริมและยกระดับด้านการกีฬาไทยสู่นานาชาติตลอดจนการส่งเสริมศักยภาพและคุณค่าของสตรีไทยเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญวัฒนาสถาพรทั้งทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นภูมิปัญญาของชาติที่สะท้อนเอกลักษณ์แห่งสตรีไทยได้อย่างสง่างามด้วยการทรงฉลองพระองค์พัสตราพรไทยอันประณีตวิจิตรเป็นที่ประจักษ์แท้ซ้องในนานาอารยประเทศด้วยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยความเมตตาความเสียสละความห่วงใยต่อประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าและพระจริยวัตรอันงดงามของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจึงทรงเป็นแบบอย่างแห่งความดีงามการอุทิศตนเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สมควรแก่การเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดไปในสุภวาระมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและพลานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบรรดาลดลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิตรพรชัยพิพัฒน์สวัสดิมงคลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสำฤทธิ์ผลสมดังพระราชฤทัยปรารถนาทรงพระเกษมสำราญพระเกียรติคุณเกลือไกลแผ่ไพศาลไปทั่วทิศานุทิศสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบจิรัติติการเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม

0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
2: ท่านผู้ฟังคะหลังจากนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลได้กล่าวทรงพระเจริญ3ครั้งแล้วและดื่มถวายพระพรชัยมงคลลำดับต่อไปจะได้ชมการแสดง

0: ฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรจำนวน1ชุดค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรนั้นเป็นการแสดงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะซึ่งการแสดงฉุยฉายถวายพระพรเป็นนาฏศิลป์ไทยที่ได้รับการสืบทอดกระบวนท่ารำการขับร้องและท่วงทำนองที่มีแบบแผนมาแต่โบราณค่ะเป็นการแสดงทางนาฏศิลป์ไทยที่ได้รับการยกย่องในระดับบรมครูนะคะซึ่งเรียกว่ารำฉุยฉายพวงซึ่งปรากฏหลักฐานในบทรำเบิกโรงละครในของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเพื่อให้คณะละครหลวงในพระองค์แสดงนะคะและสำหรับการแสดงในครั้งนี้ก็ได้มีการปรับปรุงบทร้องขึ้นใหม่ทั้งยังมีกิ่งไม้เงินกิ่งไม้ทองซึ่งตามคติโบราณนั้นเปรียบเสมือนเครื่องราชสักการะอันสูงส่งที่นำมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายค่ะ

ู้ฟังท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวงปี่พาดไม้แข็งเครื่องครูประกอบในการแสดงรำฉุยไถถวายพระพรเป็นการแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมโดยมีเครื่องดนตรีประกอบไปด้วยปี่ในระนาดเอกระนาดทุ้มครับ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการแสดงที่จบลงไปนั้นมีเครื่องดนตรีประกอบไปด้วยปีในระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กชิงกรับฉาบเล็กตะโพนกลองทัดแล้วก็นักร้องนะครับซึ่งเป็นการแสดงที่สวยสดงดงามจริงๆครับ

0: ท่านผู้ฟังคะที่ได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นี้ท่านนายกรัฐมนตรีและแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชาจำนวน2จบด้วยกันค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะ
1: ค่ะและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีประสบกนิกรชาวไทยนะคะขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญและเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานค่ะสำหรับการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงที่รับสัญญาณเสียงทุกสถานีนะคะและสำหรับทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิ

กิตรกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อคุณสมเกียรติแท่นมณีคุณสายชนนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นผู้บรรยายค่ะคุณอรัญญาชมชื่นคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และดิฉันคณิษฐายิ้มดีนะคะต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียง

0: ีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18 นาฬิกาถึง20 นาฬิกา MCOT News FM 100.5
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
4: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 ถึง 7:30 กับนายหัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: ข่าวสู่อีกช่วงหนึ่ง2มุมข่าวนะครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทร์ทองครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
2: อ้าวสวัสดีกันอีกรอบ
1: สวัสดีอีกรอบนึงครับ
2: ครับคิดว่าการถ่ายทอดจะใช้เวลานะก็สรุปว่าเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะแล้วก็มาอยู่ในช่วงเวลาของรายการเราก็ว่ากันต่อ
1: ว่ากันต่อค้างไว้พี่ไพศาลค้างไว้กรณีของพรรคเพื่อไทยที่อาจารย์ชูศักดิ์บอกว่างงที่พี่ไพศาลอธิบายไว้ก่อนที่เราจะลารายการช่วงแรกเนี่ยนะฮะกรณีเรื่องของสสภูมิใจไทยที่เมื่อวานตอนเย็นเขามีมติฮะว่าให้มาถอนชื่อออกไปซะมันส่งผลวันนี้เลยนะครับมันส่งผลวันนี้ที่ทำให้พรรคเพื่อไทยเองจำเป็นต้องถอนร่างนะฮะที่เขายื่นไว้ก่อนหน้านี้เรื่องของร่างรัฐธรรมนูญนี่นะครับเอามาทบทวนดูใหม่ฮะ

0: เพื่อความรอบคอบครับ
1: ก็คุณหัวหน้าพักกันนะการสัมภาษณ์นะว่าไม่เป็นไรก็โอเคก็เราก็ยื่นกลับมาลองมาพิจารณาดู
0: นะฮะ
1: นะครับ
0: ให้มันตกผลึกสักหน่อยก่อนประมาณนั้นครับ
1: หลายคนก็บอกเอ๊ะมันเป็นสัญญาณหรือเปล่าเพราะมันเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกันนะ
0: ครับ
1: ทำไมจะมามีความแตกต่างอะไรกันตอนนี้ทั้งที่ลงชื่อไปแล้วอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: คุณ
0: จุลพันธ์
1: คุณนิมจุลพันธ์ก็พยายามที่จะไม่ทำให้เรื่องราวมันขยายความไปมาก
0: ฮะ
1: นะฮะแต่อาจารย์ชูศักดิ์เนี่ยให้สัมภาษณ์เนี่ยดูแล้วมันมีประเด็นทีเดียวนะครับ
0: ก่อนหน้านี้ร่างเหมือนกันทุกประการทำไมคุณยังผ่านให้เราเห็นชอบพร้อมกับเราใช่ไหม
1: ใช่อาจารย์ชูศักดิ์บอกว่าคือพูดตรงๆที่ทำใจลำบากคือได้ขอความร่วมมือทุกพรรคการเมืองและส่งร่างให้ดูกันแล้วจนมีการแถลงต่อสื่อ
0: ครับ
1: ว่าจะยื่นประธานรัฐสภาในวันนี้อ๋อวันนี้จริงๆเขากำหนดเวลาเมื่อวานก็พรรคภูมิใจไทยก็ถึงได้มีมติและรีบถอนเลย
0: ครับ
1: ก็มีเหตุการณ์ถอนชื่อกันขึ้นโดยมีเหตุผลว่าเป็นห่วงว่าจะขัดต่อคำวินิจฉัยซึ่งประเด็นว่าขัดต่อคำวินิจฉัยก็คงจะไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะโอกาสที่ร่างของเพื่อไทยที่จะเป็นร่างหลักนำไปพิจารณาคงไม่เกิดขึ้นแน่นอนร่างที่จะเป็นหลักจะเป็นร่างของพรรคภูมิใจไทยที่มีเสียงมากสุดส่วนตัวจึงเห็นว่าถ้าเสียงที่มีอยู่พอเพียงถึง1ใน5ก็ควรจะได้ยื่นร่างของพรรคเพื่อไทยต่อรัฐสภาเพื่อยืนยันในเจตนารมณ์การมีส่วนร่วมของประชาชนความตั้งใจของผมอยากเห็นเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติยื่นกันหลายๆพรรควิจารณ์ข้อดีข้อเสียกันให้ถึงที่สุดผมคงจะดูว่าฝ่ายบริหารของพรรคจะเดินต่อไปอย่างไรตอนที่ให้สัมภาษณ์นั้นก็ยังไม่ทราบว่าหัวหน้าพักหรือว่ากรรมการบริหารพักเขาจะว่าอย่างไรนะ
0: ครับครับ
1: แต่ว่าก็เท่าที่คุณจุลพันธ์ก็ให้สัมภาษณ์นี่ก็ไม่ติดใจก็ถอนออกมาเดี๋ยวมาทบทวนดูว่าจะต้องแก้ไขอะไรยังไงไหมก่อนจะยื่นไปถ้ายังต้องการให้พรรคภูมิใจไทยเขาร่วมลงชื่อสับสนด้วยนะ
0: ครับคราวนี้มาดูที่มาการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่มาของสสรมันเหมือนมันต่างอะไรกันยังไงที่ทำให้ภูมิใจไทยเขากังวลนะฮะว่าจะขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมาแล้วหรือไม่อ่ะพี่ไพศาลคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับของเพื่อไทยเนี่ยเขามีจำนวนสสรนะฮะ152คนมาจากการผสมผสานระหว่างตัวแทนประชาชนแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายภาคส่วนครับเพื่อให้ยึดโยงกับประชาชนแล้วก็ไม่ขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโครงสร้างที่มาสสร152คนก็ประกอบด้วยสสรจากการคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด77คนนะฮะอันนี้จังหวัดละคนนะฮะโดยให้ประชาชนในแต่ละจังหวัดคัดเลือกกันเองเบื้องต้นก่อนให้รัฐสภาลงมติเลือกในขั้นสุดท้ายครับสสรจากการเสนอชื่อโดยองค์กรและผู้เชี่ยวชาญ75คนซึ่งมาจากหลากหลายกลุ่มครับไม่ว่าจะเป็นผู้แทนจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตัวแทนจากศาลและองค์กรอิสระตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็สถาบันอุดมศึกษารวมถึงสภานักศึกษานะครับตัวแทนภาคประชาสังคมองค์กรเอกชนสื่อมวลชนและก็สภาวิชาชีพต่างๆพรรคเพื่อไทยนำเสนอร่างนี้นะครับในการยื่นต่อประธานรัฐสภาในนามของ7พรรคร่วมก็ประกอบด้วยพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็พรรคฝ่ายค้านนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามพรรคร่วมรัฐบาลในส่วนของภูมิใจไทยเขาขอให้ส.ส.เขาถอนออกไปก่อนเขาเกรงว่าจะไปขัดหรือแย้งกับคำวินิจฉัยของศาลก่อนหน้านี้จะมาส่งผลให้ปัญหาตามมาพี่ไพศาลครับ
1: ถ้าฟังจากความเห็นของทางเพื่อไทย
0: ครับ
1: นะอาจารย
0: ์ชูศักดิ
1: ์อาจารย์ชูศักดิ์สิรินินก็ดูแบบแปลกอยู่เหมือนกัน
0: ฮะ
1: เดี๋ยวผมดูนะว่าคุณหนิมเขาว่าไงนะก็มีความเห็นคุณหนิมก็อยู
0: ่คุณจุลพันธ์เนี่ย
1: คุณจุลพันธ์นมรวิวัฒน์นะฮะ
0: ครับก็ยอมรับนะครับพี่ไพศาลฮะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงร่างของเพื่อไทยมีความพร้อมที่จะยื่นเข้าสู่สภา 100%มีการลงชื่อโดย7พรรคการเมืองแต่เมื่อสมาชิ

0: ส่วนหนึ่งมีมติว่าจะถอนชื่อออกจากร่างของเพื่อไทยด้วยความห่วงใยในบางประเด็นเพื่อไทยก็น้อมรับฟังด้วยความเคารพและก็เคารพสิทธิ์ของสมาชิกที่จะดำเนินการได้นะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติในสภาที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งเนื่องจากเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันครับยืนยันว่าไม่กระทบในเรื่องของความสัมพันธ์ใดๆการถอนชื่อของกลุ่มชาติไทยออกไม่ใช่แค่30คนแต่หมายถึงการเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญฉบับของพรรคเพื่อไทยด้วยเมื่อมีการถอนชื่อแบบนี้พรรคเพื่อไทยต้องทำ2เรื่องฮะคุณจุลพันธ์บอกอย่างนั้นครับพี่ไพศาลฮะเรื่องหนึ่งก็คือการพูดคุยกับภูมิใจไทยถึงเหตุและผลความจำเป็นแนวความคิดหรือว่าข้อห่วงใยในเรื่องของความสุ่มเสี่ยงทางกฎหมายมันคืออะไรบ้างและจะปรับแก้หรือว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรอันนี้ประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นที่สองเนี่ยก็คือสมาชิกเพื่อไทยต้องประชุมกันอีกครั้งหนึ่งสัปดาห์หน้าเพื่อพูดคุยถึงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่ามีข้อห่วงใยอย่างไรนะครับการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยต้องมีความร่วมมือกันร่วมมือร่วมใจเพราะว่ากติกาการแก้ไขรัฐธรรมนูญการลงมติต้องมีเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของรัฐสภาและจะต้องได้เสียงอย่างน้อย1ใน3ของสว.เพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่30คนแต่มีมากกว่านั้นครับทั้งองคาพยพของภูมิใจไทยสมาชิกวุฒิสภาที่มีความคิดเห็นไปในแนวทางใกล้เคียงกันฉะนั้นเราต้องพิจารณาตรงนี้ให้ถี่ถ้วนและต้องใช้เวลาอีกหลายวันข้างหน้า
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับ
3: 19นาฬิกา30นาทีสวัสดีครับพี่บอย
2: สวัสดีครับน้องด้อง
3: มาเราได้อีกครึ่งชั่วโมงนะครับทักทายคุณผู้ฟังจากทั่วประเทศเลยนะครับวันนี้นะฮะใครฟังอยู่ที่ไหนอย่างไรก็ใน Facebook เราก็ไลฟ์ด้วยนะครับเข้ามาพูดคุยกันนะฮะ
2: ครับ
3: กับอีก10อันดับข่าวลุยเลยครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: อันดับ10ผมพาไปที่เสือดุสิตก่อนนี่ฮะโอ้มีข่าวทุกเดือนเลยนะอาทิตย์เดือนก่อนที่คุณเสือดุสิตมีข่าวที่ไปลุงทำร้ายนะคนในสถานบันเทิงในร้านอาหารเนาะ
2: คร
3: ับ ล่าสุดเนี่ยนะฮะมารับทราบข้อกล่าวหาซ้อมแฟนสาวน้องมิร่านะครับโอ้โหเจ็บสาหัสเลยฮะ
2: คร
3: ับ คุณจังจอมพลังนะครับนี่ฮะเขาเข้ามาช่วยเหลือหลังจากน้องมิล่านะครับพริตตี้เป็นแฟนของคุณเสือดุสิตเนี่ยนะฮะโอ้โหถูกทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสคุณเสือดุสิตนะครับเดินทางมาที่โรงพักบอกว่าเนี่ยรู้ข่าวจากการไลฟ์สดตามเพจต่างๆว่าตัวเองจะโดนออกหมายนะฮะก็เข้ามารับทราบข้อกล่าวหานะครับเขาบอกว่าตนเองเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับก็เชื่อว่าแฟนสาวก็คงจะเจ็บจริงๆล่ะครั้งล่าสุดเนี่ยนะฮะที่น้องมิลาถูกทำร้ายเนี่ยพื้นที่นนทบุรีนะครับส่วนที่ปทุมเนี่ยมันตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาค
2: ม
3: แล้วนะฮะตำรวจบอกว่าก็แจ้งข้อหาไปนะครับทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ได้รับอันตรายร่างกายและจิตใจนะฮะแล้วเดี๋ยวรอผลตรวจเรื่องของสุขภาพของฝ่ายหญิงก่อนนะครับโอ้น้องมิลาเนี่ยเขาเป็น MC นะเขาคบหากับคุณเสือดุสิตเนี่ยปรากฏว่าหน้าเนี่ยน่วมเลยนะฮะปากเนี่ยแตกแล้วก็ใบหน้าเนี่ยเขียวช้ำเป็นจุดๆโดนรวมหมัดใส่

0: บอกว่าคุณเสือเนี่ยน่าจะอารมณ์เสียเรื่องมีปัญหาเรื่องเงินที่ไปลงทุนทำรีโนเวทบ้านอะไรเกือบล้านหนึ่งอ่ะแล้วก็มาลงกับเขา
1: โ
0: อ้นะบางคนบอกโหดูในโซเชียลนี่ไอดอลนะฮีโร่แมนจังเลย
1: ค่ะ
0: แต่ชีวิตจริงนี่ซ้อมผู้หญิงครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: ไม่รู้ว่าจะพอเทียบเคียงกับกรณีนี้ได้ไหมนะฮะจากกรณีที่น้องดงเล่าให้ฟังคุณผู้ฟังครับกรณีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่เรียกใช้บริการรถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันจากซอยราชปารภ14เพื่อไปซอยสุขุมวิท45แต่ว่าระหว่างทางเนี่ยรถติดบริเวณจุดเกิดเหตุคนขับก็ให้นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นลงจากรถก่อนมาทำร้ายร่างกายด้วยการชกศีรษะหลายครั้งจนบาดเจ็บนะผู้เสียหายก็แจ้งความต่อตำรวจสน.ทองหล่อให้ดำเนินคดีล่าสุดฮะวันนี้ท่านพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็บอกว่าตัวของนายดาวิดอายุ23ปีได้เข้ามอบตัวต่อตำรวจแล้วโดยให้การอ้างว่ามีปากเสียงกันเรื่องคำพูดและเกิดบันดาลโทสะตำรวจก็ตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นเหตุผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจใช้รถไม่ตรงตามประเภทที่จดทะเบียนและขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะก็2ข้อหาหลังเนี่ยพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 3,000 บาทส่วนข้อหาทำร้ายร่างกายนี่นะที่บอกว่าเทียบเคียงกับกรณีของน้องด้งได้ไหมเนี่ยนะฮะก็ตำรวจนำตัวส่งฟ้องต่อศาลแขวงพระนครใต้ซึ่งวันนี้ศาลท่านมีคำพิพากษาเลยน้องด้งจำคุก1เดือนปรับ 5,000 บาทและให้รอการลงโทษไว้1ปีซึ่งต้องรอดูนะว่ากรณีนี้เนี่ยเขาอาจจะทำครั้งแรกไหมเลยลงโทษลักษณะนี้แต่กรณีของคุณเสือดุสิตเนี่ยเราไม่รู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขามีคดีความมาก่อนไหมกับใครหรือกับคู่กรณีแฟนสาวคนนี้เคยมีไหมก็ต้องดูกันเป็นรายๆไป
0: อืมครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: ตอนนี้มันมีดราม่าที่สตูลนะพี่จังหวัดสตูลนิดนึงนะ
1: คร
0: ับ คือเพิ่งมีงานกาชาดไปเนาะกาชาดเนี่ยถ้าคนถ้าเราไปเที่ยวแล้วเราไปซื้อจับสลากซื้อไข่จับรางวัลไว้วันสุดท้ายรอลุ้นรางวัลใหญ่หรืออะไรก็ตามนะสอยดงสอยดาวอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะประชาชนเขาก็มีความหวังเนาะมีความหวังปรากฏว่าที่สตูลนะฮะมันก็อาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่าผลการจับออกมาเนี่ยรางวัลใหญ่เนี่ยพี่เป็นของข้าราชการระดับสูงเป็นของนักการเมืองได้หมดเลยอ่ะไม่ว่าจะรถกระบะรถไฟฟ้าสองรางวัลเนี่ยคนอยากได้ที่สุดอ่ะ
1: ม
0: ันตัวเป็นของข้าราชการกับของนักการเมืองอาจจะมันก็มีสิทธิ์อะเนาะดวงใครดวงมันอะเนาะ
1: แต่มันไม่แฟร์ตั้งแต่แรกตอนที่ คุณไม่ควรต้องลงมาแข่งกับชาวบ้านปะ อะถูกไหม
0: เออถ้าได้มันก็เลยจะมีความรู้สึก
1: ก็ในเมื่องานนี้จัดเพื่อใคร
0: เอออ
1: ันนึกออกป่ะ
0: จับสลากไว้ 50,000 ฉบับละ100บาทนะฮะรายได้นำไปใช้กิจกรรมสาธารณประโยชน์ช่วยผู้เดือดร้อนผู้ยากไร้ในจังหวัดสตูลนี่คือเป้าหมายรางวัลที่1 Fortuner นะครับรุ่น 2.4 Leader S ปรากฏว่าท่านศึกษาธิการจังหวัดสตูลครับเป็นผู้โชคดีได้ไป Fortuner คันนี
1: ้
0: รางวัลที่2ไม่เป็นไรลุ้นกันต่อรถไฟฟ้าเจคู่
1: ครับ
0: EV คันนี้เนี่ยเกือบจะ 600,000 บาทปรากฏท่านนายกอบจสตูลได้ไปอันที่จริงเนี่ยท่านนายกสัมฤทธิ์เลียงประสิทธิ์นะฮะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลนะฮะได้ไปมันก็เลยกลายเป็นเอ้าข้าราชการกับนักการเมืองท้องถิ่นนะนายกอบจ
1: ขอย้อนถามกลับไปนิดนึงงานนี้เป็นหน่วยงานไหนจัด
0: งานนี้นะฮะก็ต้องของจังหวัดนะกาชาด
1: จังหวัดสตูลนะสตูลจัดถูกไหม
0: ใช่
1: แล้วก็ออกเขาเรียกว่าออกอะไรจอยดาวเหรอ
0: ออกสลากมาเพื่อใช่ครับมาเพื่อซื้อแล้วก็จับรางวัลกันมาสุดท้ายเนี่ย
1: เพื่อ
0: 50,000ใบ
1: เพื่อระดมเงินจากการซื้อสลากเนี่ยไปช่วยเหลือผู้อื่นถูกไหม
0: ใช
1: ่อ๋อแล้วก็คือคนจัดงานก็ลงแข่งด้วยว่างั้นเถอะซื้อสลากจับด้วยถูกไหม

0: นายกอบจก็อาจจะมาแล้วก็อาจจะแบบคือพวกโรงเรียนเขาก็ต้องซื้อไม่ต่ำกว่า10ใบอ่ะใช่ไหมพี่พันหนึ่งต้องมีอยู่แล้ว
1: ใบเท่าไหร่ฮะ
0: ใบละร้อยพี
1: ่เออแล้วขายหมดไหม
0: หมด
1: ต้องขายหมดอีก
0: ขายหมดแต่ก็ไม่รู้ว่าท่านซื้อคนละกี่ใบกันนะท่านศึกษาธิการกับท่านนายกอบจ
1: อ่
0: ะแต่ก็มันก็เป็นดราม่าแหละแต่ว่ามันก็มีโอกาสคนจะซื้อใบหนึ่งหรือซื้อร้อยใบมันก็มีโอกาสเพียงแต่ว่าพอสองรางวัลนี้มันไม่ใช่เป็นชาวบ้านได้เลยเนี่ยความรู้สึกคนก็เลยแบบล็อกเปล่าวะ
1: เอ้ยอะไรได้ก็คิดได้เออ
0: ล็อกเปล่าอ่ะเออครับผม
1: แต่ว่าก็แต่ตอนจับอ่ะเขาจับยังไงเราไม่รู้เนาะ
0: ตอนจับใช่ไหมผมไม่แน่ใจเลย
1: สมมติคนซื้อสลากไปก็จะมีหมายเลข
0: กับ
1: ใบสลากถูกไหมน้องดง
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ก็เหมือนเราซื้อลอตเตอรี่
0: มันเป็นตอนมอบไอ้กุญแจปลอมกับมาถ่ายรูปที่รถกันแล้วอ่ะสิมันไม่ได้มีตอนว่าเขาตักไข่เขาสอยดาวเขาเออเขาใช้วิธีอะไรอันเนี้ยไม่ในภาพไม่ได้ลงไว้นะพี่บอ
1: กถ้าสมมุติแบบว่าเหมือนเราซื้อลอตเตอรี่อย่างเงี้ยแล้วก็ซื้อมาใบสลากใบนั้นๆซื้อ10ใบ100ใบก็สุดแล้วแต่ไอ้ขั้นตอนการออกนะสำคัญว่ามันออกแบบไหนไปตรงกับใบของใคร
0: เออใช่ครับเรายิ่งก็เพื่อซื้อใจนะท่านนายกอบจปีหน้าเนี่ยท่านต้องให้รางวัลกับจากงานนี้มา1รางวัลจากท่านนายกอบจเป็นรางวัลใหญ่
1: ไม่มันถ้าพี่ไม่รอได้ไหมอ่ะมาซื้อใจปีหน้าไม่เอาคืนลืมอ่ะ
0: ดวงนั่นได้ดวงนั่นดี
1: ท่านเปิดโรงทานดีกว่าเอาถือว่าท่านใหญ
0: ่เปิดโรงทานก็ได้
1: ถือว่าได้รถได้บุญใหญ่ได้ท่าได้รางวัลใหญ่ก็เปิดโรงทานก็ยังคุ้มอ่ะรถคันต้องกี่แสน 6-7 แสนถูกไหม
0: ใช่ถ้าฟอร์จูเนอร์นี่เป็นล้านนะ
1: ลงทุนสักลงทุนสักแสนสองแสนรวมกันสองท่านอ่ะไม่รู้นะอันนี้ถือว่าเป็นรางวัลที่ท่านได้ผมก็ดีใจด้วยเพียงแต่ว่าบางทีเพื่อ
0: นี่ในเพจนะในเพจของจังหวัดบอกโชว์สลากให้ชาวบ้านเห็นสักทีครับสยบข่าวลือต่างๆทำให้กระจ่างหน่อยครับพี่น้องชาวสตูลจะได้หายสงสัยครับอะไรพวกเนี้ยมันก็จะมีคอมเมนต์แบบเนี้ย
1: มันก็จะเดี๋ยวปีหน้าขายไม่ได้จะยุ่งเพราะนึกออกว่าคนก็เริ่มกังขาแล้วแล้วรางวัลเล็กสุดใครได้ไปใช่ไหม
0: ครับผม
1: นะฮะก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นดวงของท่านทั้งสองเพียงแต่ว่าท่านก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาสก็ถือว่าเอามาทำทางอะไรกันว่ากันไปมีทางออกต้องเยอะต้องแย่ถูกไหมฮะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: ต้องใจให้ฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: ไปดูเหตุการณ์ระทึกฮะที่จังหวัดเชียงใหม่มีอุบัติเหตุรถกระบะชนกับรถตู้นักเรียนก็เส้นทางนั้นเป็นถนนบ้านป่าแงะในตำบลแม่คะอำเภอฝางคุณผู้ฟังครับมีผู้บาดเจ็บหลายคนก็ตำรวจสภ.ฝางแล้วก็มูลนิธิเพชรเกษมสาขาฝางก็ไปตรวจสอบบาดเจ็บเบื้องต้นเนี่ยน้องโด้งคุณผู้ฟังฮะ23คนเจ้าที่กู้ภัยก็ช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็คัดแยกอาการผู้บาดเจ็บตามระบบแล้วก็ตามระดับของความรุนแรงแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนจากการตรวจสอบพบรถตู้รับส่งนักเรียนเนี่ยหมายเลข5672เชียงใหม่อยู่ในสภาพหงายคือล้อเนี่ยชี้ฟ้าเลยนะแล้วรถกระบะหมายเลขทะเบียน5219เชียงรายก็เนี่ยละควันที่มาชนกันก็มีผู้บาดเจ็บเหมือนกันก็แต่ว่าเป็นอาการสีเขียวเป็นผู้หญิง4คนอาการสีเหลืองผู้ชาย1คนก็เลยนำส่งโรงพยาบาลในเครือข่ายของโรงพยาบาลฝางเออนี่นะฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งในผู้บาดเจ็บ23คนเนี่ยสาหัส2คนปานกลาง2คนแล้วก็เล็กน้อย21คนเจ้าที่ก็เลยระดมกำลังช่วยเหลือแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็เป็นห่วงประชาชนในพื้นที่นะเจ้าที่ระหว่างการตรวจสอบอุบัติเหตุแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเท่าที่ดูเหมือนจะฝนตกถนนลื่นนะฮะคุณผู้ฟังอ่ะขับรถต้องระวังเนาะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: อันดับ6วันนี้นะครับมาดูคดีหลากหลายคดีนะครับวันนี้แต่ว่าบุคคลที่เคยต้องโทษนะอย่างอดีตรัฐมนตรีบุญทรงเนาะคดีจำนำข้าวนะครับคุณเสกโลโซนะฮะเตรียมที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษนะครับปล่อยตัวพ้นเรือนจำนะครับแน่นะฮะตามเงื่อนไขมาตรา8นะฮะก็ภายหลังจากมีพระราชกฤษฎีกานะครับพระราชทานอภัยโทษนะฮะก็จริงๆมี ผู้ต้องขังที่ได้ลดวันต้องโทษนะครับในฉบับนี้เนี่ยเข้าเกณฑ์80,000รายนะแต่ว่าบุคคลสำคัญเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณทักษิณนะคุณบุญทรงเตยาพิรมนะครับแล้วก็หนึ่งในอีกหนึ่งนั้นก็คือพิเศษโรโซนะจะได้ออกมาแล้วนะครับหลังจากที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำนะครับอ่ะก็ครอบครัวก็คงจะนะเตรียมไปรอรับแล้วก็ดีอกดีใจกันนะครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: ลยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: จริงอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานครโรคทิพย
2: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
3: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
4: คุณผู้ฟังฮะอันดับ5ไปดูแหมเขาบอกว่าวิวาหวานชื่นฮะระหว่างนางเอกดังพระพายและมิดาควงเจ้าบ่าวคุณนุนคุณหนุนนะฮะคุณหนุนชนชนกลูกชายของคุณเนวินชิดชอบเข้าพิธีวิวาโอ้โดยมีท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานนะครับก็เข้าประตูวิวาสุดชื่นมื่นเรียบร้อยแล้วสำหรับนางเอกสาวพระพายและเจ้าบ่าวสุดหล่อคุณหนุนผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเยาวชนสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดลูกชายคนรองของคุณเนวินชิดชอบหลังจากฝ่ายชายสร้างเซอร์ไพรส์สุดโรแมนติกด้วยการเปิดสนามปิดสนามช้างอารีนาของนางเอกสาวขอนางเอกสาวแต่งงานเมื่อช่วงปลายปี67โอ้เขาขอมานานนะ67 68 69 2ปีล่าสุดวันนี้ฮะถือฤกษ์ดีทั้งคู่ได้จูงมือกันเข้าพิธีมงคลสมรสที่โรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นรายล้อมด้วยครอบครัวของทั้ง2ฝ่ายมีญาติผู้ใหญ่และก็เพื่อนสนิทมาร่วมเป็นสักขีพยานแห่งความรักนะครับในงานก็ได้รับเกียรติจากคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและด้วยคุณจ๋าธนนท์นะฮะธนนท์ร่วมเป็นประธานในพิธีขณะที่ครอบครัวของฝ่ายเจ้าบ่าวก็นำโดยคุณเนวินแล้วก็ซ้อต่ายคุณกรุณาชิดชอบต้อนรับแขกผู้มีเกียรติอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขบวนขันหมากยังเต็มไปด้วยความคึกคักและก็รอยยิ้มมีคุณเป๊กเสร

0: นี่ลูกชายของคุณอนุทินชาญวีรกูลลูกชายอ่ะนะแล้วก็คุณชัยชนกชิดชอบคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีใช่ไหมก็อยู่ในขบวนขันหมากด้วยอบอวลไปด้วยความรักและความสุขทั้งการคำอวยพรจากครอบครัวและเพื่อนพ้องแล้วก็แฟนคลับที่ร่วมมาแสดงความยินดีอย่างล้นหลามนะน้องด้ง
1: ครับผม
0: เฮ้ยน้องด้งใช้สมอลทอล์คไหมเสียงมันอู้นะ
1: เสียงมันยังไงนะพี่มันยังไงนะ
0: อูอานะฮะมันเหมือนมีลมเข้า
1: โอเคโอเค
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: ไปดูที่สตูลอีกทีนึงนะครับคราวนี้เป็นปัญหาของคนเลี้ยงกุ้งนะครับพี่บอยคนเลี้ยงกุ้งที่สตูลตอนนี้เนี่ยนะเกษตรกรเนี่ยนะครับบอกขอให้รัฐบาลช่วยเหลือหน่อยตอนนี้มาเลเซียเนี่ยแบนกุ้งไทยนะครับโอ้โหสินค้าตอนนี้ล้นจังหวัดแล้วทำอย่างไรกันดีล่ะนะครับพ่อค้าคนกลางก็ใส่จังหวะนี้กดราคาอีกนะพอรู้ว่ามาเลไม่เอาพวกคุณก็ต้องมาขายผมนี่ไปกดราคาเกษตรกรอีกนะครับวันนี้ทางเกษตรกรชมรมผู้เลี้ยงกุ้งนะครับจังหวัดสตูล30คนนะครับบุกไปที่พาณิชย์จังหวัดยื่นหนังสือถึงท่านรัฐมนตรีสุภจีนะครับรัฐมนตรีพาณิชย์ถึงอธิบดีกรมประมงถึงท่านผู้ว่าสตูลขอให้ช่วยหน่อยนะครับบอกช่วยเกษตรกรหน่อยตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะฮะสถานการณ์การเลี้ยงกุ้งเนี่ยนะครับโอ้ตอนนี้เขาบอกว่าส่งออกไม่ได้เลยน
0: ะ
1: มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทยนะฮะก็เลยทำให้ช่องทางการระบายสินค้าถูกปิดตายเลยครับทีนี้โอ้อะคนใต้ช่วยๆกันแล้วครับทีนี้ต้องกินกุ้งกันหน่อยละนะเพื่อนะเร่งระบายสต็อกนะครับการเคลื่อนไหวเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าอยากจะให้ช่วยในเรื่องของมาตรการระยะสั้นนะครับให้รณรงค์ให้ทุกคนเนี่ยหันมาบริโภคกุ้งในประเทศ
0: ครับ
1: แล้วอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยช่วยชดเชยราคากุ้งให้เกษตรกรกิโลสัก20บาทได้ไหมเนี่ยนะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่ากระทรวงพาณิชย์จะว่าอย่างไรนะครับ
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: คุณผู้ฟังฮะมาดูข่าวดีกันบ้างวันนี้เล่าบันเทิงหน่อยแล้วกันนะฮะบอยวันนี้หัวใจบันเทิงก็ได้เจอนักแสดงสาวชาวเกาหลีคุณชินเยอึนนะฮะที่บินลัดฟ้ามาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญเป็นแคมเปญที่ทางของเอกชนเขาละกันนะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นักข่าวบันเทิงเนี่ยเขาก็ไปสอบถามเธอเนี่ยคุณชินเยอึนเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไทยถึงความประทับใจที่มีต่อประเทศไทยทั้งเรื่องอาหารไทยสถานที่พักผ่อนสุดโปรดรวมถึงความรู้สึกที่ได้กลับมาเจอแฟนๆชาวไทยอีกครั้งนอกจากนี้ยังอัปเดตผลงานซีรีส์เรื่องใหม่ที่กำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้แล้วก็เล่าถึงเบื้องหลังการเตรียมตัวรับบทพยาบาลสุดท้าทายของเธอด้วยเธอบอกว่ามาเมืองไทยครั้งนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่านักข่าวถามเธอนะเธอก็ตอบว่าสวัสดีค่ะนี่น้องโด่งไหนน้องโด่งทำเสียงสวัสดีแบบเกาหลีสิ
1: อันยองเซโย
0: อะแล้วแบบว่าเวอร์ชั่นที่เธอพูดภาษาไทยสิว่าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เออเข้าท่า
1: ได้ไหมได้ไหม
0: เธอบอกว่าสวัสดีค่ะรักประเทศไทยมากเลยฉันมาเมืองไทยอย่างน้อยปีละครั้งนะฉันชอบเมืองไทยมากจริงๆรักอาหารไทยมากด้วยทุกครั้งที่ฉันมาเนี่ยก็ต้องหาโอกาสทานอาหารไทยเสมอแต่ครั้งนี้ก็พิเศษกว่าครั้งไหนๆเพราะได้มีโอกาสมาพูดคุยและอยู่ร่วมกับทุกคนแบบนี้ก็รู้สึกดีใจมากเธอบอกนักข่าวถามว่าเธอชอบทานอะไรถ้าบอกว่าชอบอาหารไทยเธอก็บอกว่าฉันชอบผัดไทยมากค่ะผัดไทยนี่ดังจริงๆเนาะไม่ว่าใครมาก็ต้องกินเนาะ
1: น้ำผัดไทย
0: เออเขาบอกว่าฉันมีโอกาสไปร้านอาหารไทยชื่อดังได้ลองทานแกงหลายๆชนิดแล้วก็ชอบข้าวเหนียวมะม่วงด้วยต้มยำกุ้งก็ชอบต้มยำกุ้งนี่ก็ถือว่าคลาสสิกนะดังมานานแล้วก็ชอบต่อเนื่องจนช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อหลายสิบปีก่อนถูกยกมาว่าเป็นวิกฤตต้มยำกุ้ง ใช่ไหม
1: คร
0: ับ ส่วนข้าวเหนียวมะม่วงก็ตอนที่มีประกวดนางงามจักรวาลที่ไทยนางงามหลายๆชาติรวมทั้งสหรัฐอเมริกานางงามอเมริกันเนี่ยก็บอกว่าข้าวเหนียวมะม่วงไทยอร่อยเธอก็น้ำหนักขึ้นตอนมาประกวดนี่มันมีที่มาที่ไปแล้วแต่มันก็อร่อยจริงๆด้งพี่ก็เสียหุ่นเพราะน้ำข้าวเหนียวมะม่วงนะปีนี้โอ้แถวบ้านพี่มีเจ้าอร่อยอ่ะโอ้
1: ก็แบบข้าวเหนียวแบบหอมๆเลยนะ
0: ใช่ แล้วมันคือแถวบ้านมีเจ้าหนึ่งคุณผู้ฟังฮะมันข้าวเหนียวเขาอร่อยแต่เขาจะออกหวานๆแต่

0: เราก็จะซื้อมะม่วงที่ติดเปรี้ยวมากินกันแบบคือมะม่วงหวานจัดผมก็ไม่อร่อยนะ
1: ชอบแบบมะม่วงแบบอมเปรี้ยว
0: เออต้องกินในนี่ด้งกินพิมเสน
1: เหรอ
0: เออ
1: แต่บางคนชอบแบบมะม่วงแบบยิ่งหวานหวานฉ่ำฉ่ำโอ้โหมันยิ่งหวานเข้าไปใหญ่
0: อ่ะก็สุดแล้วแต่อันนี้ไม่ว่ากันเขาลบลิ้นเขาลบลิ้นแต่ละท่านแต่ลิ้นเราชอบแบบนี้เดี๋ยวพี่เนี่ยชอบมะม่วงเปรี้ยวถึงกับขั้นไปลงทุนซื้อมะม่วงพิมเสนมาปลูกไว้2ต้นปีนี้ได้เก็บกินแล้วแต่ว่าไม่กล้ามาให้ด้งก็ไม่รู้ก่อนว่าเป็นคนชอบทรงมะม่วงเปรี้ยวไม่งั้นจะเอามาแบ่งเออเดี๋ยวปีหน้าน่าจะได้ละด้ง
1: เปรี้ยวใช่ไหม
0: มะม่วงมันคือสุกแล้วหวานแต่เขาจะติดเปรี้ยวปลายลิ้น
1: เออ
0: ไม่ใช่ว่ากินแล้วเปรี้ยวปีกินข้าวเหนียวมันก็ไม่ได้ไงแต่ว่าคือเขาหวานนำนี่แหละแต่ว่าเขาจะมีติดเปรี้ยวที่ปลายลิ้นมันกินกับข้าวเหนียวที่ออกหวานเนี่ยผมว่ามันลงตัวมาก
1: เออ
0: ใช่ไหมเดี๋ยวปีหน้ารับรองได้กินแน่ด้ง2ต้นใหญ่แล้วปีนี้จะได้กิน20กว่าลูกเลยนะ
1: โอ้โห
0: เออก็แล้วที่ชวนไปบุฟเฟ่ทุเรียนนี่ไปมั้ยเนี่ยสุดว่าไปได้ไหม
1: แค่เดี๋ยวดูคิวเรื่องเวรนิดเดียวพี่เสาร์อาทิตย์นี้
0: ต้องรีบเคลียร์นะด้งเพราะว่าบุฟเฟ่เขาเดี๋ยวคิวเขาเต็มเขารับรอบแค่10กว่าคนนะเดี๋ยวไม่ได้ทานรอบเดียวกันนะครับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: สุดก็ไม่มีปาฏิหาริย์นะครับเจอร่างของสาวเมืองนนท์นะครับที่สูญหายไปกลางป่าเขา7ยอดที่จังหวัดตรังปรากฏว่าร่างเนี่ยไปอยู่ใกล้ๆกับน้ำตกนะนะก็เขาสันนิษฐานกันว่าน่าจะลื่นแล้วก็พลัดตกลงไปนะครับหลังจากที่ได้รับแจ้งว่ามีคนสูญหายนะครับระหว่างเดินป่าในเส้นทางเขา7ยอดนะฮะก็เขตรอยต่อพัทลุงกับตรังนะครับตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมา
0: คร
1: ับนะเจ้าหน้าที่ก็ออกค้นหากันนะครับสุดท้ายแล้วก็ปาฏิหาริย์ไม่มีจริงนะครับเจอร่างของเธอเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนสักประมาณบ่าย 3:30 ที่ผ่านมานะครับ
0: ที่ว่าเธอขึ้นไปกับคณะทัวร์ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ที่เหมือนที่เราเมื่อวานเนาะ
0: แล้วเธอก็สวนลงมาก่อนเพราะว่ามั่นใจว่ามาเดินบ่อยแล้ว
1: หาย
0: หลงป่านะอื่นกลับ
1: แล้วก็
0: เธอไม่ลงมา
1: ใช่หายตัวไปนะครับไม่มีใครติดต่อเธอได้ก็วันนี้ทางผู้ใหญ่บ้านนะครับได้รับแจ้งจากทีมค้นหานะครับว่าเจอร่างของเธอเนี่ยเสียชีวิตอยู่ในน้ำ อยู่เหนือน้ำตกโตนเตะนะฮะประมาณสัก3โลนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยนะฮะพบเธออยู่ในสภาพลอยน้ำอยู่ด้วยนะครับนะก็น่าจะอย่างที่บอกฮะเกิดน่าจะอาจจะพลัดตกแล้วก็ลื่นตกลงมาแล้วก็ไหลมาตามน้ำมาอยู่ที่จุดที่เจ้าหน้าที่ไปพบในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเห็นบอกว่าได้เบาะแสจากทิชชู่เปียกนะกับขวดน้ำเกลือแร่เนี่ยนะฮะที่วางอยู่ทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยพุ่งเป้าเดินไปตามจุดทางไหลของน้ำแล้วก็ไปเจอร่างจริง
0: โอ้แล้วต้องตกไปได้ไงไม่รู้นะด้งเนาะ
1: โอ้เขาบอกว่าลื่นอ่ะเขาบอกน่าจะลื่นแล้วก็พลัดตกลงไป
0: มันแล้วมันลึกเป็นเหวเหรอ
1: โอ้เขาไม
0: ่ถึงแบบว่าไม่สามารถช่วยตัวเองได้แล้วก็คือเสียจากการจมน้ำถูกไหมด้ง
1: ครับผม
0: โอ้แล้วไม่มีร่องรอยถูกทำร้ายใช่ไหม
1: อ
0: ๋
1: อใช่เขาบอกว่าจุดที่พบศพเนี่ยเป็นที่สูงลาดชันด้านล่างเป็นแอ่งน้ำนะครับของน้ำตกอ่ะพี่ก็น่าจะล่วงจากชั้นบนลงมาที่น้ำตกชั้นล่างนะครับ
0: ครับ
1: เออนะฮะ
0: น่าสงสารมาก
1: เขาก็ช่วงนี้นะหน้าฝนนะพี่นะใครที่แบบว่าชอบแนวแบบว่าไปเดินปงเดินป่าอย่างนี้ก็นะต้องระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับ
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
0: คุณฟังฮะอันดับ1ไปดูข่าวนี้กันหน่อยนะฮะก็สร้างความปกสั่นขวัญแขวนก็จู่ๆมีท่านหนึ่งเนี่ยที่ถูกแฟนบอกเลิกแล้วต้องเก็บข้าวเก็บของออกจากบ้านกลางดึกแต่ชีวิตก็เปลี่ยนไปตอนที่เขาไปนั่งศาลาข้างทางเพราะคนสติไม่ดีที่เธอหวาดกลัวเนี่ยคือกลัวมาตั้งแต่เด็กๆแล้วด้วยนะกลับช่วยเธอให้มีสติกลับมาได้ดูสิผู้หญิงท่านนี้ถูกแฟนบอกเลิกเก็บของออกจากบ้านไปนั่งที่ศาลาเปลี่ยวดันไปเจอคนสติไม่ดีที่กลัวตั้งแต่เด็กๆแล้วช่วยยังไงคือเรื่องมีอยู่ว่าเธอเนี่ยถูกแฟนบอกเลิกตอน 2:00 กำลังเก็บข้าวของออกจากบ้านระหว่างทางคือดิ่งสุดเลยเธอบอกคือร้องไห้ไปก็เลยแวะศาลเพราะว่าไม่อยากไปที่บ้านแล้วที่บ้านจะเห็นว่าเธอร้องไห้จนสักพักมันมืดแล้วก็เปลี่ยวมากจนคิดฟุ้งซ่านไปหมดแต่จู่ๆมีคน

0: เนี่ยคนที่ว่าสติไม่ดีเดินผ่านเคยเห็นแกบ่อยๆเธอบอกก็เคยซื้อเหล้าให้ด้วยแล้วก็สติไม่ดีชอบคุยคนเดียวซึ่งก็กลัวมากกลัวจริงๆเพราะว่ากลัวมาแต่เด็กฝังใจก็วันที่รู้สึกว่าไม่เหลือใครไม่มีที่ระบายไม่มีใครให้ปรึกษาดันกลับมานั่งระบายกับคนที่รู้ว่าสติไม่ดีแล้วก็ทั้งกลัวเข้ามาตลอดชีวิตคือและทุกคำพูดเนี่ยทำไปทำไมรู้ป่ะคนสติคนไม่ดีคนนี้กลับมาสอนและย้ำว่าให้กลับบ้านดีๆกลับบ้านดีกว่า
1: oh. อ
0: ย่าไปคิดอะไรมากพ่อแม่เราอยู่ที่บ้านไม่รู้หรอกว่าเจออะไรมาบ้างแต่หนูรู้สึกว่าหนูเข้มแข็งขึ้นมาทันทีจากคำพูดของผู้ชายที่สติไม่ดีคนนี้เอาสิคุณผู้ฟังฮะ
1: โอ้หักมุมมาหักมุม
0: ใช่
1: หักมุมแล้วนึกว่าเขาจะไม่ดีเขาจะทำร้าย
0: ใช่ใช่
1: เขากลับมาสอนเราเนาะ
0: นะทุกชีวิตมีทางออกนะโด้งวันนี้หมดเวลานะครับคุณผู้ฟังครับน้องโด้งเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลานะครับ
1: สู้ๆครับทุกคนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจเสวภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได
5: ้ขณะที่เวลา20นาฬิกา
6: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
5: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระสัปดาห์ที่4มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้เวลา 10:12 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานุพระเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานุพระเคราะห์องค์แทรกพระชนมพรรษาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศทรงกราบจากนั้นพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จำนวน49รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมจำนวน5รูปถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนพัฒหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะพัฒหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนพัฒหารจนครบ54รูปต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักจงกลธรรมาสเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระพรหมพัชรยานมุนีที่พำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องทศบาลมีกถาว่าด้วยบารมี10ประการจบแล้ว สมเด็จพระราชาคณะนำถวายพระพรคาถาพิเศษเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน

ายน2569จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชาขันเทศแด่พระพรหมพัชรยานมุนีที่ถวายพระธรรมเทศนาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะเสร็จแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมและย่ามที่ระลึกแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ54รูปจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นนพปดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ

0: สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับผมนุ่มน้ำมนต์มาแล้วพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขุสุคนนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับอยู่กับผมหนุ่มน้ำมนต์คนหน้ากอดบอสจิรพงษ์คนเดิมนะจ๊ะทักทายพี่น้องสุขุสุคนกันแล้วกันนะครับเด้อวันนี้ก็วันที่4แล้วนะจ๊ะโอ้โหแป๊บเดียวเลยเนาะใกล้จะถึงวันที่10ละวันที่4มิถุนาวันพฤหัสบดีนั่นเองนะครับเป็นวันที่ดีเนาะวันก็บอกอยู่ว่าพฤหัสบดีทักทายพี่ๆหนุ่มหล่อสาวสวยด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังทางไลฟ์สดตอนนี้นะฮะพี่ๆคนไหนที่เข้ามาแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนด้วยนะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยนะจ๊ะคอมเมนต์มาได้เลยนะครับพูดคุยกับดีเจได้เลยนะจ๊ะสวัสดีพี่มังกรด้วยนะครับพี่มังกรสวัสดีครับผมคนแรกคือพี่มังกรนะจ๊ะคนต่อไปสวัสดีพี่ทิพย์ด้วยนะครับพี่ทิพย์บอกว่าขอเพลงกลางดาวจ้าน้องบอสได้เลยนะครับพี่ทิพย์แล้วก็พี่อรุณสวัสดีครับผมแล้วก็พี่ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วพี่บุญวัฒน์ปะฮะโอ้โหชื่อเฟซนี่สุดยอดมากแล้วก็สวัสดีสาวเหนือด้วยนะจ๊ะพี่สุมารามาแล้วสวัสดีเนื้อหนุ่มน้ำมนต์คนหน้ากอดไผ่ไผ่กับไผ่ไผ่ล่ะดีเจบอสธีรพงษ์ใช่แล้วครับพี่สวัสดีพี่วัฒภาวัฒพรวัฒกรโอเคผมขอโทษนะฮะสวัสดีพี่จำปีด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ดาวด้วยนะครับผมพี่ปลายฟ้าของเรานั่นเองแอดมินมาแล้วทักทายแอดมินด้วยนั่นจ๋าน้องฟ้าคนสวยนะครับแชร์ให้แล้วขอบพระคุณมากๆเลยนะครับพี่จำปีบอกว่าขอเพลงเซิร์งโนบิตะเดี๋ยวจัดให้เด้อเดี๋ยวจัดให้เด้อทักทายรอบวงจ้าครับผมรายงานตัวนะครับสวัสดีอะไรเนี่ยพี่บัวสามาแล้วนี่น้องฟ้าบอกว่าบอขยันบอแมนไอเด้นี่อันนี้ชื่อเพลงใช่ไหมเนี่ยไม่ได้นะสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะครับรับฟังจากอุบลราชธานีนะครับผมคนอีสานบ้านเฮาพี่น้องมื้อนี้หลายๆนะครับผมใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์กันด้วยนะฮะสวัสดีพี่ออยด้วยนะจ๊ะพี่ออยมาแล้วแวะทักทายดีเจบอสก่อนนอนจ้ะเอ้ยก่อนแบตจะหมดพี่ออยเข้ามาทุกครั้งนี้แบตจะหมดตลอดเลยพี่

อาการมันเป็นยังไงพี่เออเนาะพอถึงแบบช่วงผมนี่แบบแบตหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าสายชาร์จพี่พังแน่ๆเลยนะพี่ต้องแบบต้องเสียบไว้ก่อนก่อนที่ผมจะมาจัดพี่ก็ต้องเสียบไว้แล้วเพื่อที่จะแบบเออได้ดูกันยาวๆได้ฟังเพลงกันยาวๆนะสวัสดีผู้ใหญ่วันด้วยนะจ๊ะแล้วก็สวัสดีคุณยายด้วยนะครับแล้วก็พี่ปรีดาสวัสดีนะครับคุณยายบอกว่ามาค่ะดีเจจ๋านีฮาวจ้าไอ้ย่านีฮาวนี่คือคนจีนมาฮะภาษาจีนปะ เขาเรียกอะไรผมคนกวางตุ้งนะผมอ่ะเออนะทักทายทุกเสียงทุกสายเลยแล้วก็สวัสดีพี่วิจิตด้วยนะครับสวัสดีครับดีเจบอสธีรพงศ์ครับติดตามทักทายพี่ฟังอยู่ที่อำเภอวารินป่ะฮะวารมีพิจิตรอ๋อพิจิตรอยู่พิจิตรเองโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็พี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะฮะสวัสดีครับพี่ไผ่ตะกัวด้วยนะฮะพี่ทวิตมาแล้วพี่พิสิทธิ์พงษ์มาแล้วมาทุกคนเลยนะฮะทำไมสวัสดีแบบเป็นเล่นๆฟังดูไม่ให้เกียรติผู้ฟังอะไรทำไมสวัสดีแบบเป็นเล่นๆฟังดูไม่ให้เกียรติผู้ฟังผมขอโทษได้ไหมฮะผมขอโทษด้วยนะยกกดผมเลยนะฮะเพราะว่าผมต้องอ่านคอมเมนต์ที่พี่เขาให้หมดนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าผมอ่านคอมเมนต์ไม่หมดเดี๋ยวก็นอยดีเจอีกนี่ก็ยากเลยแค่เพลงไม่ได้ฟังนี่ก็เศร้ากันเหลือเกินนะสวัสดีพี่อาคมด้วยนะจ๊ะสวัสดีนะครับพี่ขอเพลงล่องเรือหารักได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะเอาละครับช่วงหน้าหนุ่มหน้ามนเปิดสายหน้าใหม่นะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะฟังเพลงสามารถขอเพลงเข้ามาได้นะฮะอยากฟังเพลงไหนก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะฮะที่เบอร์4689400นะครับแล้วก็ที่สำคัญฮะหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดรับสายหน้าใหม่1สายใครที่อยากจะคุยกับดีเจนะฮะสามารถโทรเข้ามาคุยกับดีเจได้เลยนะฮะที่สายหน้าใหม่โทรมาเลยครับที่เบอร์022481366นะจ๊ะย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ022481366พี่ๆคนไหนโทรมาได้ฟังณตอนนั้นเลยนะครับผมช่วงหน้าอย่าลืมนะจ๊ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เอาละครับในช่วงของสายชิวิงหิวใจตอนนี้เราได้สายหน้าไมค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีพี่เขาหน่อยในช่วงนี้นะครับรถสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับหนุ่มนามน
1: สวัสดีพี่กุ้งครับผม
2: ครับทานข้าวเรียบร้อยแล้วครับหนุ่มแต่ตัวผักยาวครับ
1: ว้าเป็นตาแซบใช่เนาะพี่กุ้งคือเบอร์เอิญดีเจน้ำเนี่ย
2: มาเลยมากินได้อาจงมาให้อยู
1: ่พี่กุ้งครับเป็นยังไงเนาะทางหนองคายมื้อนี้ฝนตกบ่น้อครับ
2: ช่วงเช้าจะตกอยู่ครับแต่ว่าหลังจากนั้นก
1: ็ฮ้อนมันบ่คร
2: ับแดดฮ้อนแดดตลอดมื้อเลยครับ
1: โอ้คือสีฮ้อนครั้งเนาะหนองคายครับ
2: ครับฮ้อนหลายครับ
1: โอ้มื้อนี้จังหวะพอดีเลยพี่กุ้งโทรเขามามื้อนี้หน้าไหม้มื้อนี้ขอเพลงเนาะครับมื้อนี้ครับ
2: ลมหายใจปลายด้ามขวานครับ
1: ลมหายใจปลายด้ามขวานเพลงนี้พิเศษให้ผู้ใดแน่ครับพี่กุ้งครับ
2: ให้น้องแป้และก็หนุ่มนามอนและก็ท่านผู้ฟังทุกคนที่ภาพรายการของหนุ่มมอดการสิบห้านะครับ
1: โอ้ครับผมได้เลยเดี๋ยวหนุ่มนามอนจะให้ด้วยครับพี่กุ้งครับ
2: คร
1: ับขอบคุณหลายๆพี่กุ้งเดี๋ยวมีโอกาสไว้บอกกันไหมด้วยครับเด้อ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเอาละครับผมสายหน้าไม้จากพี่กุ้งนะฮะน้องค่ายพี่น้องโทรเข้ามาขอเพลงนะครับอากาศตอนนี้ทั้งอีสานบ้านเฮานี่ก็มีฝนแน่นะครับมีฝนแน่แล้วก็มีแดดพร้อมฝนตกน้อยเดียวแต่ว่าแดดแห้งคักกระดอกกระเดียอะไรพี่น้องครับเอาละในช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงจากสายหน้าไม้กันเลยนะขอเพลงเข้ามาลมหายใจปลายด้ามขวานนะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยเนาะ FC ของ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานะฮะแล้วก็พี่แป้งหลังไม้ด้วยแล้วก็ดีเจด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับลมหายใจปลายด้ามขวานจ้า

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
4: รวยไปด้วยกันเพลงนี้ใครชูมือสูงๆปรบมือดังๆขอให้รวยเอ้า

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: เอาละครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้ 20:42 นะฮะยังอยู่กับหนุ่มหน้าหม่นในช่วงนี้นะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับแต่เพิ่งไปไหนครับวันนี้อยู่กันยาวๆแน่นอนกับหนุ่มหน้าหม่นจนถึง 4:00 นกันเลยทีเดียวส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์689400นะครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้ตามคำขออย่างแน่นอนนะจ๊ะเอาล่ะช่วงนี้ขออนุญาตพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ดจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ทุกบ้านมีเดอะแบกต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
0: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ภาโดยบอสธีรพงษ
1: ์20:46 นยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะทักทายพี่ๆที่เข้ามาใหม่กันด้วยนะครับวันนี้ก็มีข่าวมาแจ้งให้ทราบเป็นข่าวดีเลยต้องบอกว่าเป็นข่าวดีสุดๆเลยนะฮะที่จะมาประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ FC ทุกคนได้รับทราบกันนะครับสำหรับธกส.นั่นเองนะจ๊ะผู้จัดการธกส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันแรกณสาขาละงูจังหวัดสตูลนั่นเองนะครับผมนายชัดชัยศรีวิไลผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.พร้อมด้วยนายเจริญศักดิ์เพชรจูผู้อำนวยการฝ่ายผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่างครับและนางสาวบุษราพรสันนุกิจผู้อำนวยการสำนักงานธกส.จังหวัดสตูลนั่นเองจ้ะได้มีการลงพื้นที่นะครับตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครับซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันแรกที่ธกส.ทุกสาขาและทั่วประเทศนั่นเองนะจ๊ะต้องบอกว่าโดยบรรยากาศการเปิดการลงทะเบียนในวันแรกเป็นไปอย่างแบบโอ้โหต้องบอกว่าคลึกคลื้นกันเลยทีเดียวนะครับมีการมีประชาชนแล้วก็มีเกษตรกรลูกค้าที่เดินมาติดต่อขอรับบริการเป็นจำนวนมากครับทั้งนี้ธกส.สาขาละงูได้มีการจัดเตรียมพื้นที่อำนวยการความสะดวกจัดจุดลงทะเบียนและพื้นที่พักคอยตลอดจนการจัดวางระบบบริการจัดคิวให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นให้เขาเรียกว่าให้กระบวนการตรวจสอบเอกสารและกรอกข้อมูลเป็นไปด้วยความรวดเร็วและก็สะดวกและถูกต้องนั่นเองนะครับเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ณธกส.สาขาละงูจังหวัดสตูลฮะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นสิ่งดีๆเลยนะที่ธกส.ที่อยากจะพิเศษให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะฮะแล้วก็เกษตรกรนะครับผมโดยเฉพาะแบบโอ้ที่บ้านผมนี่ต้องด้วยความที่แบบผมเป็นลูกชาวนาเนาะมันพลาดไม่ได้จริงๆนะครับทั้งนี้ครับสำหรับการเปิดให้การลงทะเบียนโครงการดังกล่าวธกส.มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยผู้ที่สนใจฮะสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21 มิถุนายน 2569ณธกส.ทุกสาขาและทั่วประเทศกันทีเดียวนะครับหรือสอบถามได้ที่ call center 02-555-0555อย่าลืมนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนนะฮะที่อยากจะลงทะเบียนนะแล้วก็พี่ๆพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับโดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้นะจ๊ะจนถึงวันที่21 มิถุนายน 2569ณธกส.ทุกสาขานะครับฟังอีกรอบนะฮะทุกสาขาแล้วก็ทั่วประเทศกันเลยทีเดียวนะครับหรือสอบถามได้ที่ call center 02-555-0555นั่นเองนะครับยังไงฝากพ่อแม่พี่น้องด้วยนะจ๊ะโอ้ยจริงๆผมอยากบอกล่าเนี่ยผมที่โทรหาอีพ่อปู่ย่าตาย่าอยู่บ้านเฮ็ดเกษตรกรอยู่เนี่ยให้เพิ่นไปลงทะเบียนเพิ่นสิได้แบบเขาเรียกว่าราบรื่นราบรื่นแล้วก็เป็นสิ่งดีๆด้วยนะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบสุดจริงๆนะครับ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจเนาะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่ๆที่เพิ่งเข้ามานะจ๊ะถ้าหนุ่มน้ำมนต์ยังไม่ได้ตอบคอมเมนต์ก็อย่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวผมจะมาตอบคอมเมนต์อยู่เพราะว่าโอ้โหคอมเมนต์นี่รันเลยทักทายพี่ด้วยนะน้องสาวสวัสดีน้องสาวด้วยนะครับแล้วก็พี่แม็กมาแล้วครับพี่แม็กชาติไทยพี่แม็กบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้ปกติดีนะฮะก็เป็นกำลังใจให้พี่แม็กชาติไทยด้วยนะจ๊ะพี่อรุณบอกว่าเอ๋วันเกิด16ไหมอายุ28เดาเอานะหมายถึงผมใช่ไหมผมเพิ่ง20ต้นๆนะครับยังไงยังเป็นเด็กอยู่นะฮะก็เอ็นดูดีเจคนนี้ด้วยนะฮะหน้าก็เด็กนะฮะตัวก็เด็กอยู่นะฮะกำลังจะบรรลุนิติภาวะพอดีเอาละครับท้ายชั่วโมงแรกครับขอจัดผลงานเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆต้องบอกว่าเพลงนี้อาจจะดนตรีขยี้ใจนิดนึงนะฮะพิเศษให้คนที่ชอบสายแนวแบบหนักๆนิดๆหน่อยๆแต่ก็ยังคงความเป็นเพื่อชีวิตกันอยู่นะครับต้องบอกว่าเพลงครูเหมือนกันเพลงนี้ก็คือเพลงครูเลยนะฮะ เพลงนี้นะฮะพิเศษให้ทุกคนก็แล้วกันในท้ายชั่วโมงแรกนะฮะผมไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงที่2นะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับอย่าลืมนะจ๊ะชั่วโมงที่2เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าพี่ๆคนไหนอยากฟังเพลงนะฮะช่วงหน้าชั่วโมงที่2ผมเปิดรับสายหน้าใหม่นะฮะแล้วก็โทรมาแล้วก็เป็นสายหน้าใหม่ให้ผมด้วยนะผมอยากคุยกับทุกคนนะฮะเขาเรียกว่าอยากคุยกันมากกว่าพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ดูแบบจริงใจหน่อยนะฮะอย่าลืมโทรเข้ามาด้วยนะ022481366นะจ๊ะใครโทรมาก่อนก็เปิดเพลงนั้นเลยนะครับผมให้สิทธิ์คนโทรมาก่อนนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่ชั่วโมงที่2ครับ

0: 21 นาฬิกา22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21 นาฬิกา

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกวัชรพลสั่งเดินหน้าแก้ปมกุ้งไทยแม้มาเลเซียเลื่อนเจรจานายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือกับเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง21จังหวัดที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าได้รับทราบข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นประกอบกับปัญหาผลผลิตส่วนเกินในตลาดส่งผลให้ราคากุ้งปรับตัวลดลงและเกษตรกรจำนวนมากประสบภาวะขาดทุนบางข้อเสนอได้มอบหมายให้กรมประมงดำเนินการไปแล้วตั้งแต่วันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาสำหรับข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นอาทิกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้กรมประมงเร่งประสานงานคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในสัปดาห์หน้าและได้รับทราบกรณีที่ประเทศมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้ง5ชนิดจากประเทศไทยและล่าสุดมีรายงานว่าฝ่ายมาเลเซียขอเลื่อนการหารือระหว่างหน่วยงานด้านประมงออกไปก่อนสิ่งที่ฝ่ายมาเลเซียสอบถามมากรมประมงสามารถดำเนินการตอบกลับได้ทันทีไม่จำเป็นต้องรอวันหารืออย่างเป็นทางการขณะเดียวกันได้สั่งการให้ทบทวนขั้นตอนต่างๆที่สามารถปรับปรุงได้เพื่อให้เกิดความพึงพอใจร่วมกันโดยยังคงรักษามาตรฐานสินค้าเกษตรของไทยไว้ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นสัญญาณที่ดีและมีโอกาสบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ในเร็ววันอนุชาชูนโยบายงบกทมสร้างบ้านพักคนชรานายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทมพักประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมด้วยนายสุชัยพงเพียรชอบผู้สมัครสกเขตคลองเตยหมายเลข1ลงพื้นที่สมาคมอนุเคราะห์คลองเตยเขตคลองเตยโดยมีประชาชนมารอให้การต้อนรับอย่างคึกคักโดยหลายคนแซวว่ายังหล่อเหมือนเดิมซึ่งนายอนุชาเคยเป็นอดีตสสเขตคลองเตยและวัฒนามาก่อนนายอนุชากล่าวว่าปัญหาของคลองเตยคือเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องรายได้และมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งพรรคประชาธิปัตย์มีนโยบายเอางบประมาณของกทม.มาสร้างบ้านพักคนชราเพราะวันนี้หากจะไปใช้บริการบ้านพักคนชราต้องต่อคิวเป็นปีทางนี้หากมีผู้ว่าชื่ออนุชาจะดูแลเรื่องชีวิตความเป็นอยู่อะไรที่เป็นปัญหาทั้งหมดสกจะรับปัญหามาเพื่อส่งต่อมาที่ผู้ว่าขจัดปัญหาให้หมดไปและช่วยกันออกแบบกรุงเทพด้วยกันขณะที่นายสุชัยกล่าวว่าการเป็นสกอิสระยากในการเข้าไปทำงานหากเป็นสกในนามพรรคและมีผู้ว่าของพรรคจะสามารถประสานงานกับผู้ว่าได้ซึ่งประชาชนต้องได้ประโยชน์อย่างแน่นอนชัยวัฒน์ชูบทบาทกทม.พัฒนาเยาวชนตั้งแต่ศูนย์เด็กเล็กถึงสนามกีฬานายชัยวัฒน์สถาบรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข10พรรคประชาชนลงพื้นที่เขตหนองจอกพร้อมด้วยนายยกพรชัยอิสระเสรีพงศ์ผู้สมัครสก.เขตหนองจอกหมายเลข1และนายวัลลบตรีเลิกงามทีมบริหารกทม.พรรคประชาชนนายชัยวัฒน์กล่าวว่าวันนี้ได้เดินทางไปยังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแผ่นดินทองอินดารุณมีนาเพื่อรับฟังความต้องการของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนพรรคประชาชนมีแนวคิดพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้ตอบโจทย์ครอบครัวคนกรุงเทพมากขึ้นทั้งการรับดูแลเด็กอายุตั้งแต่6เดือนขยายเวลาเปิดถึง18นาฬิกาเปิดพื้นที่การเรียนรู้สำหรับเด็กและครอบครัวในวันเสาร์อาทิตย์ตนได้เดินทางไปยังศูนย์กีฬาบางกอกอารีนาซึ่งเป็นสนามกีฬาในร่มแบบมัลติสปอร์ตขนาดใหญ่รองรับได้สูงสุด 12,000 คนเสนอแนวคิดพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสนามกีฬาอเนกประสงค์สำหรับประชาชนนอกจากนี้ยังมีนโยบายด้านกีฬาอีกหลายด้านไม่ว่าจะเป็นซิตี้รันกรุงเทพวิ่งสร้างเมืองและแบ่งคอกฟู้ดมาราธอนที่เชื่อมกีฬาอาหารและการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมทั้งสุขภาพของคนกรุงเทพและเศรษฐกิจเมืองไปพร้อมกันรวมถึงสร้างพื้นที่ให้เยาวชนได้ออกกำลังกายและแสดงศักยภาพของตัวเองและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจ

0: ารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: เอาละครับกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับ21:07 นยังอยู่กับหนุ่มหน้าหมดนะครับเอาละตอนนี้สายน้ำไมพร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับรถสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับตาน้องฟอร์ดครับผม
3: สวัสดีครับ
2: โอ้สบายดีเนาะครับ
3: นุ่มน้ำมนใช่ไหม
2: แมนครับผมแมนแหละครับนุ่มน้ำมนครับผม
3: นุ่มน้ำมนคนบุรีรัมย์เน
2: า
3: ะ
2: คนชัยภูมิใกล้ๆกันครับ
3: นุ่มชื่อเดียวกันกับดีเจทางนี้เนาะ
2: อ๋อแมนครับใกล้ๆกัน
3: ทางนี้ก็ตั้งชายานุ่มน้ำมนคนบุรีรัมย
2: ์อ๋อนุ่มหนามนคนบุรีรัมย์อันนี้นุ่มหนามนคนเชียร์ภูม
3: ิ
2: ครับผม
3: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับฟังเพลงสดพัวทิ้งนะ
2: อ๋อมื้อนี้ตาน้องฟอดขอเพลงสดพัวทิ้งบ่ครับมื้อนี้ครับ
3: มาเจอกับสดเมียตายอ่ะพอดีเลย
2: โอ้ย
3: สดเมียตายนั่นไม่ใช่สดพัวทิ้ง
2: โอ้ยเจ้าก็อย่าบอกแห้งคักหลายเพิ่นได้ยิน
3: เอาทางกล้วยไอ้โค้งก็สดพัวทิ้ง
2: อ๋อครับผม
3: ตาลูกโค้งก็สดเมียตาย
2: อ๋อเอาเพลงก่อนดีกว่าเนาะผมว่าที่ดีกว่า ตาลูกฟาดครับมื้อนี้เพลงนี้พิเศษได้ผู้ใดแน่นอนครับเพลงนี้ครับ
3: เพื่อให้ใครที่ฟังอยู่ทั้งหมดเลยเนาะ
2: ครับผม
3: ไม่รู้จักใครหรอกเพิ่งมาใหม
2: ่อ๋อได้เลยครับได้เลยครับ
3: พิเศษคนที่ฟังทั้งหมดทุกท่านแล้วเนาะ
2: อ๋อครับผมได้เลยครับเดี๋ยวนุ่มหนามนจัดให้ด้วยครับเด้อ
3: ครับแล้วก็หน้าไม้หนักๆด้วย
2: ได้เลยครับได้เลยครับ
3: ร่างไม้ก็หนักๆเหมือนกัน
2: ได้เลยครับไอ้ตาลูกฟาดครับผมรบกวนก่อนบ้างสายแบบบอกขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ป่ะครับ
3: ครับครับ
2: โอเคครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
3: อะไรนะ
2: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: ซุกี้ชาบู
3: ซุกี้ชาโม
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอ้ไอยรา
3: และไอ้ไอยรา
2: อาห่า
3: อาห่าร
2: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมีไอยราอ่าฮะ
3: ทุกบ้านต้องมีไอยราอ่าฮะ
2: โอ้โหขอบพระคุณหลายๆครับเดี๋ยวนุ่มหนามนจะแทนด้วยครับเด้อ
3: ครับครับขอบคุณมากคร
2: ับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ
3: คุณจะได้วันเนี้ยวันแรกเลย
2: โอเคเลยเดี๋ยวผมจัดให้เลยครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: เอาละครับสายหน้าไมค์ตาน้องฟอร์ดนะครับจากบุรีรัมย์ขอเพลงเข้ามาสวดพอทิ้งโอ้โหเพลงนี้ก็ตาเขาก็แบบก็นั่นแหละเป็นความรู้สึกข้างในนะครับในช่วงของผลิตเพลงฮิต4ภาคครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพราะๆกันยาวๆกันเลยนะครับในช่วงนี้จ้า

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่าก
2: ับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิต ขออภัยฮะ ในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคนะครับผมขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะจ๊ะต้องบอกว่าเป็นเพลงที่แบบเพราะมากนะครับยามเข้าเดือนหกฝนก็ตกง่อยๆโอ้โหฝนตกเดือน6นั่นเองนะฮะผมศิลปินเฟรนชิพเสถียรพงศ์นะครับต้นฉบับรุ่งเพชรแหลมสิงห์ครับสังกัดอิสระครับผมคำร้องทำนองครูไพบูลย์บุตรขันธ์ครับเรียบเรียงอาจารย์จิรวัฒน์ป่านพุ่มนั่นเองครับต้องบอกว่าเป็นซิงเกิลผลงานเพลงนี้ผมบอกว่าผมชอบมากเลยนะตอนนี้ผมสมัยอยู่ต่างจังหวัดนะครับเพลงนี้ตอนเป็นเด็กก็ฟังเพลงนี้นะครับผมยังไงก็เป็นซิงเกิลที่ก็ยังเพราะตลอดการกันเลยทีเดียวนะสำหรับผลงานเพลงฝนเดือน6นั่นเองครับ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับผมขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ติดช็อต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะครับผมขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับ

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับครูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับเอาละจ้าตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะฮะขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องสุขุสู้คนนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกนะฮะจนจบชั่วโมงที่2นะครับขอบพระคุณหลายๆพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์ให้นุ่มหนามนขอให้รวยขอให้รวยพี่น้องสุขุสู้คนกันแล้วกันนะครับผมก็ท้ายนี้นะฮะยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะจะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ครับได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะพี่น้องขอมามวนมาซื้อน้ำกันพี่น้องมาฟังเพลงมวนๆขอเพลงได้นะครับพูดคุยกันเวลาไปเฮ็ดงานมากมีเมื่อยนะฮะขอมาฟังเพลงจังสิได้เศร้าเมื่อยนะครับพี่น้องครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์ของ LTM FM 95ลูกทุ่งมานครกันด้วยนะครับเอาล่ะฮะท้ายชั่วโมงที่2นี้ขอเสิร์ฟเพลงหวานๆพิเศษให้ทุกคนที่รับชมในวันนี้กันละกันนะครับผมต้องบอกว่าเพลงนี้ดีเจตั้งใจที่จะมอบให้ทุกคนเลยนะครับเป็นเพลงที่อยากให้ฟังจริงๆเป็นความรู้สึกข้างในนั่นเองนะครับผมเอาล่ะฮะสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนกับบทเพลงนี้นะครับผมลมหายใจเท่านั้นที่รู้จ้าสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่บ๊ายบายจุ๊บๆสวัสดีจ้า

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟังนะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเพลงเพราะๆนะคะมีให้ฟังนะคะตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะสำหรับทางออนไลน์แล้วก็รวมถึงทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีทั่วประเทศนะคะกระจายอยู่ทั้ง77จังหวัดเลยนะคะเวลาดีๆแบบนี้4ทุ่มนะคะก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะปรบมือให้ตัวเองอยู่คนเดียว ปรบมือให้ตัวเองไปก่อนแล้วกันนะคะอ้าววันนี้4มิถุนายนนะคะเออนะคะวันนี้วันอะไรนะวันพฤหัสใช่ไหมใช่วันพฤหัสบดีพฤหัสบดีสีอะไรสีส้ม orange ก็เลยมาพร้อมกับความสดใสแฮ้ลากเข้าเพลงอ่ะวันนี้ค่ะพูดถึงงานเพลงก่อนนะคะ3เพลงที่เลือกมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะกับช่วงฮิตมาราธอนนะคะต้นชั่วโมงอุ้ยบอกเลยว่านะเปิดมากับเพลงน่ารักอ่ะศิลปินเขาก็น่ารักอ่ะพร้อมเป็นของเธอนะคะงานจากลูกตาลชนทิชาเองนะคะแล้วก็ต่อด้วยป้าจายและลางานจากพี่แคทรัตการนะคะเพลงนี้นี่มีที่มาที่ไปนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันมานี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่แคทนะคะแล้วมันก็ยังคุยกับพี่แคทอยู่เรื่อยๆค่ะทุกคนก็สนิทกับพี่แคทนะคะแล้วก็เลยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปนะคะตอนนี้พี่แคทก็ปฏิบัติธรรมอยู่ที่สวนปันสุขนะคะที่ลำปางนะคะก็เลยแบบว่าได้คุยแป๊บนึงอะไรอย่างงี้ก็เลยต้องเปิดเพลงพี่แคทเพราะว่ามีแฟนๆหลายๆคนเนี่ยคิดถึงพี่แคทมากๆแล้วก็ถามกันมาหนูก็จะคอยไปบอกเขาแหละนะคะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ร้องเพลงแล้วก็หันสู่ทางธรรมแล้วอะไรเงี้ยนะคะจริงๆอ่ะแต่มีโอกาสนะคุณผู้ฟังที่ไปร่วมกิจกรรมกับพี่แคทตั้งแต่สมัยก่อนนู้นนะคะเป็นกิจกรรมจิตอาสาเดี๋ยวไปทำบุญอะไรอย่างเงี้ยอยู่บ่อยครั้งมากๆบ่อยครั้งมากๆเลยนะคะก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆถือเป็นกัลยาณมิตรนะคะในชีวิตคนหนึ่งเลยนะคะสำหรับพี่แคทรัตการนะคะอ่ะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ก็น่ารักไม่แพ้กันนะคะกับน้องเปาวลีพรพิมลนะคะกลับมาแสดงตัวด่วนนะฮะสามงานเพลงน่ารักสดใสซับซ่านะจ๊ะเนี่ยนำมาทักทายคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะ2ชั่วโมงตรงนี้แนะนำกันเข้ามาได้เลยนะฮะทุกช่องทางของเรานะคะเบอร์โทรศัพท์นะจ๊ะ022481366นะคะตอนนี้สายกำลังทยอยเข้ามาแล้วนะคะวันนี้แป้งนะคะแป้งหลังไมค์รอรับสายอยู่ใครอยากจะจองสายหน้ามาอีกสักครู่นึงในช่วงของสายชิวหิวใจก็ฝากเบอร์โทรศัพท์นะคะเอาไว้ได้เลยตอนนี้นะคะหรือว่าจะไม่อยากคุยสายไม่สะดวกคุยสายแต่ว่าอยากฟังเพลงนะก็ฝากเพลงไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะสวัสดีทักทายอีกหนึ่งช่องทางของเราด้วยนะคะที่เพจนะคะ LTM FM 95นะคะ Facebook Fanpage คุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุแต่ว่ายังไม่เคยเข้ามาดูในไลฟ์เลยนะคะก็ลองนะคะลองวาร์ปมาถ้าเกิดว่าเล่น Facebook นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามเพจของเราด้วยรวมถึงช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆนะคะ TikTok เราก็มีนะคะ IG YouTube เรามีหมดเลยก็ฝากทุกช่องทางเลยนะคะสวัสดีพี่ดนัยนะคะทางไลฟ์นะบอกว่าหวัดดีครับ DJ ลูกตาลคนงามต้องอ่านนะเขามีวรรณยุกต์มาต้องอ่านให้ถูกนะฮะชอบเพลงของดีเจลูกตาลเด้อนะฮะขอบคุณครับรวมถึงกระแตกับพี่แคทนาฏการตัวครับนี่ต้องอ่านเป็นสำเนียงเหนือเนอะเดี๋ยวมันจะแบบมาถึงเนาะขอบคุณจัดนักเจ้านะแล้วก็พี่เลิฟนะบอกอีพี่ก็อยากไปปฏิบัติธรรมเหมือนกันเจ้าตีลำปางเนาะโอ้ได้เจ้าจริงๆเรื่องปฏิบัติธรรมเนี่ยอยู่บ้านก็ปฏิบัติธรรมได้เหมือนกันเนาะนะฮะสวัสดีคุณแม่อรุณด้วยนะคะทางอุตรดิตถ์นะคะพี่ไผ่ตะกั่วป่าพี่นางนุวันบอกแชร์ให้แล้วนะคะพี่นักกรบนะคะน้องอินแทนนะคะจากทางสปป.ลาวด้วยนะคะแล้วก็วันนี้มีพี่บอนวีโอ้หายไปนานเลยนะพี่บอนวีบอกรายงานตัวครับนะคะขอเพลงยินดีจะคืนใจเหรอของพี่เพชรพุ่มพวงนะคะช่วงนี้พี่เพชรเขากำลังยุ่งนะคะเตรียมงานแม่พึ่งอยู่นะคะก็ใครที่อยากจะไปร่วมงานไปฟังเพลงนะโหนักร้องเยอะมากๆก็ที่วัดทับกระดานอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีรู้สึกว่าจะจัดตั้งแต่วันที่10
ถึง16นะคะมิถุนายนนี้แหละนะคะช่วงนี้พี่เพชรก็จะยุ่งๆแล้วก็อาจจะหายไปสักพักหนึ่งทุกปีนะคะงานคุณแม่นะคะงานมาม่าของพี่เพชรนะคะก็พี่เชื่องนะคะพี่เชื่องบอกแชร์ให้แล้วขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยสวัสดีน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะพี่อเนกนะคะพี่สมบัติบอกไม่เจอเป็นปีแล้วสวยเหมือนเดิมเลยสวยกว่าเดิมนะพี่สมบัติเธอมันต้องสวยกว่าเดิมสิเนาะขอบคุณนะคะพี่สุนิสานะคะพี่สาลี่ด้วยนะคะเพิ่มเติมเข้ามาตรงนี้นะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวมาทักทายกันต่อแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะทาง SMS นะคะก็สามารถพิมพ์ข้อความมือถือนะคะแล้วก็ส่งมาที่4689400ได้เลยนะจ๊ะนะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านข้อความทาง SMS นะคะเพราะว่าเผื่อคุณผู้ฟังบางท่านเนี่ยอาจจะแบบว่าเอ้ยถนัดเป็นส่งข้อความมานะคะได้เลยยินดีมากๆข้อความแรกนะคะมาตั้งแต่22 นาฬิกาโอ้โหนี่เขาเป็นคนตรงต่อเวลานะคะคุณแม่รุนแน่นอนต่อให้ไม่ลงชื่อก็ทราบได้นะบอกว่าสวัสดีค่ะสวยขอเพลงกลางดาวของไรอันแล้วก็เซิงโนบิตะด้วยนะคะแล้วก็มีข้อความล่าสุดเข้ามาบอกว่าเปิดมาฟังน้องลูกตาลแสนสุขีอารมณ์ดีไม่ดีก็หันษาฟังมาแล้วหลายปีที่ผ่านมาโดยไม่ต้องกังขาเพลงเขาดีทันเดนจากพี่หนึ่งโรงก๊อกเองนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่หนึ่งนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแฟนรายการนะคะประจำทุกค่ำคืนเลยนะจ๊ะอ้าวนะอีกสักครู่หนึ่งจะมารับสายกันนะคะในช่วงซ้ายชิวหิวใจค่ะในช่วงนี้

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายของเรามารออยู่แล้วนะคะจากสู้รัดสู้รัดสวัสดีค่ะพี่บ้าว
2: ครับสวัสดีครับน้องดีเจคนสวย
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีพี่บ่าวพี่บ่าวนี่คือชื่อพี่บ่าวเลยหรือว่าให้หนูเรียกว่าพี่บ่าว
2: พี่บ่าวชื่อเล่นๆนะคะ
1: ชื่อเล่นๆชื่อเล่นๆ

0: น้องน้องน้องลูกแฟนอยู่จังหวัดอะไรนะครับ
1: อยู่เชียงใหม่ค่ะพี่บ่าว
0: ครับสวยจังเลยนะครับ
1: น้องเฮ้ยสวยเห็นหรอคะได้เข้ามาทางไลฟ์หรอคะ
0: ครับ
1: อ๋อเข้ามาดูทางไลฟ์ด้วยขอบคุณมากมากเลยฝากติดตามทุกช่องทางของลูกทุ่งมหานครเลยนะคะพี่บ่าวนะคะ
0: ครับได้ยินเสียงคนสวยๆหายห่วงนอนเลยนะครับ
1: โอ้ยขอบคุณมากมากค่ะแล้วตอนนี้พักผ่อนแล้วหรือว่าทำงานอยู่คะ
0: คืนนี้ไม่ได้กรีดยางนะครับฝนตกนะครับ
1: คืนนี้ไม่ได้กรีดยางฝน
0: ตกเ
1: ดิน
0: นั่งฟังเดินนั่งดูดีเจคนสวยๆนะครับ
1: ขอบพระคุณมากค่ะพี่บ่าวอยู่สุราษฎร์อยู่อำเภออะไรคะ
0: อยู่อำเภอท่าชนะครับเคยมาเที่ยวบ้างไหม
1: ท่าชนะน่าจะเคยไปร้องเพลงแต่ว่านานมากๆแล้วค่ะพี่บ่าวนานมากแล้วนะคะแต่ว่ารู้จักนักร้องที่อยู่ท่าชนะคนหนึ่งออฟดอกฟ้า
0: ครับ
1: พี่ออฟ
0: ใช่
1: พี่ออฟอยู่ท่าชนะนะคะใช
0: ่
1: โอเคค่ะ
0: น้องดีเจจัดรายการกี่ชั่วโมงนะครับ
1: 2ชั่วโมงค่ะพี่บ่าว4ทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
0: ได้ไปพักผ่อนนะครับ
1: ขอบคุณมากค่ะแล้วก็ฝากรายการพิเศษวันอาทิตย์ด้วยนะคะเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษจะอยู่ช่วง5โมงเย็นถึง1ทุ่มค่ะวันอาทิตย์ร่วมกับพ่อชายเมืองสิงห์ด้วยค่ะเผื่อว่าว่างก็เข้ามาฟังได้นะคะโอเคค่ะพี่บ่าวค่ะวันนี้1งานเพลงค่ะอยากฟังเพลงอะไรคะ
0: ฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอนะครับ
1: ฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอของพี่มนแคนพี่บ่าวค่ะอย่างนี้ค่ะหนูมีสองช้อยส์ให้เลือกก็คือเพลงนี้เขาจะมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมาสเตอร์ต้นฉบับปกติแล้วก็มีอีกเวอร์ชันนึงเป็นแบบกีตาร์อะคูสติกหวานๆเลยนะพี่บ่าวอยากฟังเวอร์ชันไหนดีคะให้เลือก
0: อะคูสติกหวานๆ นะครับ
1: ได้เลย
0: หวานเหมือนน้องดีเจเลยนะครับ
1: โอเคได้ค่ะพี่บ่าวขอบคุณมากๆนะคะ
0: คร
1: ับ ครับสวัสดีค่ะเขาอยากฟังหวานๆเหมือนดีเจเอาจัดให้เลยค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าไมค์ของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่บ่าวจากสุราษฎร์ธานีนะคะแนะนำงานเพลงเพราะๆกับเวอร์ชั่นหวานๆด้วยนะคะฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอมนแคนแก่นคูนค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะแนะนำเพลงเพิ่มเติมแล้วก็จองสายหน้าไมค์นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายด้วยก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366นะจ๊ะก็ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยนะคะกันต่อแล้วก็รวมถึงฟังเพลงนะคะตอนนี้เพลงหลังไมค์ก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆเดี๋ยวเปิดให้นะจ๊ะรอแป๊บหนึ่งนะคะแต่ว่าช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะคุณผู้ฟังคะเคยสังเกตไหมนะคะว่าทำไมสินค้าบางแบรนด์นะคะของข้างในเนี่ยคล้ายกันนะคะแต่บางแบรนด์เนี่ยกลับขายดีแบบถล่มทลายราคาก็แพงกว่าคนอื่นนะคะก็ยังมีคนมาแย่งกันซื้อนะคะเคล็ดลับส่วนหนึ่งค่ะมันอยู่ที่หน้าตาของสินค้านะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยบรรจุภัณฑ์นะคะมันคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดค่ะและเป็นหน้าต่างบานแรกนะคะที่จะเปลี่ยนคนดูให้กลายมาเป็นคนซื้อนั่นเองค่ะถ้าคุณนะคะเป็นคนที่ทำแบรนด์ทำแบรนด์นะคะเป็นเจ้าของธุรกิจ SME Startup นะคะหรือเป็นดีไซเนอร์นะคะที่อยากจะอัพเกรดฝีมือนะคะนี่คืองานที่คุณห้ามพลาดนะคะกับงานสัมมนาครั้งสำคัญค่ะ Global Pack Insight 2 เทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกค่ะงานนี้ค่ะจะพาคุณไปเจาะลึกกลยุทธ์การออกแบบที่ตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่ภายใต้คอนเซปต์ทำอย่างไรให้โดนใจและขายได้จริงนะคะโดยคุณจะได้พบกับกูรูตัวจริงอย่างคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตนะคะผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์ผู้ที่พาแพคเกจจิ้งไทยไปกวาดรางวัลระดับโลกมาแล้วมากมายนะคะร่วมด้วยคุณวิวัฒน์อุตสาหจิตนะคะนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยที่จะมาเผยอินไซต์นะคะแล้วก็รวมถึงทิศทางของตลาดที่คุณไม่เคยรู้จากที่ไหนมาก่อนแน่นอนนะคะต่อให้คุณไม่มีพื้นฐานด้านการออกแบบมาก่อนเลยนะคะก็สามารถมาเรียนรู้ด้วยกันได้นะคะเพราะว่าเขาจะค่อยๆนะคะเขาจะย่อยเรื่องยากๆทำเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายนะคะเพื่อให้คุณเนี่ยนำไปปรับใช้สร้างยอดขายให้ปังได้ในทันทีค่ะภายในงานนะคะไม่ได้มีแค่การบรรยายแบบเข้มข้นเท่านั้นนะคะแต่ว่าโชว์เคสสุด Exclusive นะคะที่รวบรวมไอเดียล้ำๆจากทั่วโลกเนี่ยมาถอดบทเรียนซึ่งจะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลแล้วก็จะได้ไอเดียอะไรใหม่ๆเยอะแยะมากมายเลยในงานนี้นะคะย้ำรายละเอียดกันอีกครั้งวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้ใกล้เข้ามาแล้วนะคะวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลาเช้าเลยตั้งแต่เช้านะคะเช้าถึงเย็นเช้าถึงเย็นนะคะที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.นะคะและที่สำคัญที่สุดงานนี้เน้นย้ำตรงนี้ว่างานนี้เข้าร่วมงานฟรีฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็เปิดรับจำนวนจำกัดนะคะเต็มแล้วเต็มเลยนะคะใครที่อยากจะเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งของตัวเองนะคะมีธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วนะคะจากธรรมดา

แน่ให้เป็นเครื่องผลิตเงินล้านแน่นะคะก็อย่ารอช้านะคะหยิบมือถือขึ้นมานะคะแล้วก็แอดไลน์สำรองที่นั่งนะคะด่วนๆได้เลยนะคะที่ Line ID แอดไซน์นะคะแอดThinking Radio นะคะ @thinkingradio นะคะมีเครื่องหมายแอดไซน์อยู่ด้านหน้าด้วยนะคะแล้วก็ตามคำว่า Thinking Radio นะคะรีบสมัครก่อนสิทธิ์จะเต็มนะคะแล้วไปส่องเทรนด์โลกเพื่อเปลี่ยนอนาคตธุรกิจของคุณพร้อมๆกันนะคะกับงานนี้นะคะเดี๋ยวย้ำอีกครั้ง Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกนะคะใครที่สนใจก็นะคะรีบจองที่นั่งด่วนๆเลยนะคะทักทายเพิ่มเติมนะคะสมาชิกทางเพจของเรานะคะสวัสดีพี่นารีด้วยนะคะพี่ไตรรัตน์นะคะพี่สมยศนะจ๊ะมีใครมาอีกอ่ะพี่วิจิตนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะคะคุณแม่นงรักนะคะพี่เดชบอกทักทายคนสวยจ้าขอบคุณค่ะแล้วก็มีพี่ฮารูนหามะพี่อุษานะคะสวัสดีค่ะทักทายนะคะทุกท่านเลยนะคะพี่แก้วนะคะพี่แก้วด้วยแล้วก็มีพี่ออฟพี่ออฟโคราชโอ้จำได้จำได้นะคะแล้วก็พี่โกมลบอกแชร์ให้แล้วด้วยนะคะพี่สนธยาบอกจัดเพลงเพราะมากเลยยินดีนะคะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมก็แนะนำเข้ามาได้นะคะพี่สมศักดิ์บอกว่าเพลงที่ขอตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยนะคะจำได้หรือเปล่าน้องลูกตาลนะคะวันนี้แต่งตัวสวยเลยนะคะจำไม่ได้จริงๆค่ะพี่สมศักดิ์จ๋าตันขออีกรอบนึงเนาะนะคะพอดีทาง Facebook เนี่ยข้อความค่อนข้างเยอะแล้วก็เลื่อนไปเร็วนะคะบางทีก็ไม่ทันได้อ่านนะขออภัยด้วยจริงๆนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็สวัสดีพี่ๆทหารพรานจากนราธิวาสด้วยนะคะเข้ามาทักทายทาง Facebook Live จ้ะตอนนี้เดี๋ยวจัดงานเพลงหวานๆให้เพิ่มเติมนะพี่ยุ้ยจากพิษณุโลกเขาฝากมาแค่ขึ้นก็หวานแล้วฮะคนแบกรักค่ะแจ็คธนพล

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงของพี่สารสารสินให้เลยนะคะที่ฝากเข้ามาทางหลังใหม่นะคะฝากมาพอดีเลยนะคะพี่หนุ่มน้องแต้นะบอกอยากฟังอู่ซ่อมฮักแล้วก็เรามีบันทึกการแสดงสดด้วยกับช่วงของมหานครไลฟ
2: ์ร้องให้ฟังสดๆที่นี่ที่แรกครับบ่รู้ล่ะสิอกหักจากสายมาหัวใจพังจากใดมาสารสารสินพร้อมที่จะซ่อมให้ทุกๆคนครับ

0: ขอบคุณครับ
1: ฝากแฟนๆด้วยนะครับชื่อเพลงว่าอู่ซ่อมฮักนะครับ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: สองงานเพลงสนุกๆนะคะที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะที่จบไปกับโอเคบอกอ้ายนะคะเข้าทิพย์ธิดาดินจากพี่อ้อมสุราษฎร์แล้วก็ก่อนหน้านั้นกับจะขอก็รีบขอค่ะเพลงของพี่ทานะคะสิรินทรานิยากรจากพี่สีจันทร
1: ์เพื่อชีวิตเต็มหัวใจ
0: เพื่อชีวิตก็มีงานเพลงนะคะฝากเข้ามาด้วยเหมือนกันกับวันทองคนด่านเกวียนจากพี่มนัสนครศรีธรรมราชนะคะจัดให้เลยจ้าจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอรา อาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
4: 23นาฬิกา3นาทีนะคะมาอยู่ด้วยกันต่ออีก1ชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ชั่วโมงนี้นะคะเริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับอีก1สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วนะคะแฟนรายการประจำเลยสวัสดีค่ะพี่วิทยา
5: สวัสดีครับน้องลูกจัน
4: สวัสดีค่ะรอนานเลยเนาะวันนี้ขออภัยด้วยนะคะ
5: ไม่เป็นไรครับผมใจเย็นแล้วครับ
4: น่ารักมากๆขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ อยู่เป็นเพื่อนกันทุกคืนเลยพี่วิทยาเน
5: า
4: ะ
5: ทุกวันฟังทุกวันครับ
4: ฟังทุกวันเลยแล้วมีโอกาสได้ฟังวันอาทิตย์ด้วยไหมคะพี่วิทยา
5: วันอาทิตย์ผมไม่ค่อยได้ฟังเพราะว่าไม่ได้จัดครับ
4: อ๋อตัววันถ้าวันอาทิตย์ว่างนะคะก็มาฟังเพลงเก่าๆได้เพราะว่าพี่วิทยาชอบฟังเพลงลูกทุ่งเก่าๆเนาะ
5: ครับผม
4: จ้าวันอาทิตย์หนูจะจัด5โมงเย็นถึง1ทุ่มกับพ่อชายเมืองสิงห์ด้วยไงก็เผื่อว่ามาขอเพลงเก่าๆได้
5: ครับผม
4: จ้าโอเคนะคะวันนี้นะคะศรีสะเกษเนาะพี่วิทยาอยู่ศรีสะเกษเนาะ
5: ครับผม
4: ค่ะ
5: ผมชื่อนายวิทยาบ้านแสงอำเภอคูคันจังหวัดศรีสะเกษหรือวิทยาบ้านศรีสะเกษนะครับคนเดียวกัน
4: คนเดียวกันคนเดียวกันวันนี้ฝนตกไหมจ้าศรีสะเกษที่คูคัน
5: ตกครับตกจะไม่นานครับตกแรงแต่ไม่นาน
4: อ๋อตกแรงแต่ไม่นานเนาะพอให้ได้แบบนอนสบายฟังเพลงคืนนี้จะได้แบบว่าบรรยากาศดี
5: เวลานอน
4: จ้าโอเคค่ะเดี๋ยวเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
5: จูบไม่หวานโคสันตีดวงสว่างครับ
4: จ้าจูบไม่หวานเนาะแล้วอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
5: มอบให้หนุ่มมาเจงทุ่งทรงละเจนลุงดำนาเจนคิดบ้านแทงหนุ่มหุบคำวังหินแล้วก็หนุ่มน้องประดุกแล้วก็หนุ่มมาสมใจแล้วก็น้องใหม่แพรบึงสามนาวสาวสายฝนสาวเล่นเพลงสาวสุลงสาวสาวมนุษย์จุลงบัวเชษฐานิมักดองลุงคงคำวังหินลุงมารมดีลุงสาวบัตรปินสาวบ้านสร้างสาวสุดโตใหญ่สาวสินรงสาวลำไยหวานแล้วก็พิเศษก็มอบให้น้องลูกจันทร์สวยๆนะครับ
4: ขอบพระคุณมากเลยอุ้ยน่ารักจังเลยมอบให้ใครตั้งหลายคนเลยเนาะ
5: ครับผม
4: ค่ะ
5: มีเพื่อนเยอะ
4: เพื่อนเยอะ

0: เออน่ารักขอบคุณมากๆค่ะอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะพี่วิทยาเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันนะคะเดี๋ยวพี่วิทยาพูดตามหนูเลยนะคะ
1: ครับพูดช้าๆนะครับ
0: จ้าขอขอบคุณ
1: ขอขอบคุณ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ใช่อร่อยคำใดคำนั้น
0: และไอ้ไอราอาห่า
1: และไอ้ไอราอาห่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอราอาห่า
1: ไอราอาห่าน
0: ี่สุดยอดเลยขอบคุณนะคะ
1: ครับขอบคุณครับที่ได้พูดกับดีเจสวยครับ
0: ยินดีมากมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่วิทยาจากศรีสะเกษอีกครั้งหนึ่งนะคะและในช่วงนี้ค่ะพาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะเดี๋ยวจัดเพลงลูกทุ่งลูกทุ่งนะคะลูกทุ่งอาจจะมีลูกทุ่งเก่าๆนี่แหละนะคะเพราะว่ามีที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้ทั้งทางหลังไมค์แล้วก็ทาง Facebook ที่ติดค้างกันเอาไว้ด้วยนะคะจัดให้ในช่วงนี้เลยค่ะกับพาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาค

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
3: สิ่งเพลงเพราะๆนะเพลงเก่าๆนะคะหลายๆคนอยากฟังก็จัดให้เลยนะคะกับพาเรตนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เกลียดห้องเบอร์5สายันสัญญานะคะฝากมาทางหลังไมค์จากแม่พรค่ะแล้วก็หนุ่มทุ่งกระโจมทองนะคะคุณอาเสรีรุ่งสว่างมาจากทาง Facebook Live นะคะที่รู้สึกจะเป็นพี่สมศักดิ์นะคะนะฮะก็ขอมาหลายเพลงเลยของคุณอาเสรีก็เลือกมา1กันละกันนะคะสำหรับหนุ่มทุ่งกระโจมทองนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นยังมีคนหัวใจโสมเนาะยอดรักสลักใจนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดจากสายหน้าไม้กับจูบไม่หวานสันติดวงสว่างนะคะเดี๋ยวยังมีอีกหลายเพลงเลยนะคะเดี๋ยวรอจัดให้เพิ่มเติมด้วยนะคะที่แนะนำเข้ามาฝากเอาไว้หลังไม้นะคะในช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะคุณผู้ฟังคะจากทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.นะคะผู้จัดการธกส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันแรกณสาขาละงูจังหวัดสตูลค่ะนายฉัตรชัยสิริไลผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.พร้อมด้วยนายเจริญศักดิ์เพชรจูผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่างและนางสาวบุษราพรสันนุกิจผู้อำนวยการสำนักงานธกส.จังหวัดสตูลลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันแรกที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศค่ะโดยบรรยากาศการเปิดลงทะเบียนในวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักมีเกษตรกรลูกค้าและประชาชนทั่วไปเดินทางมาติดต่อขอรับบริการเป็นจำนวนมากทั้งนี้ธกส.สาขาละงูค่ะได้มีการจัดเตรียมพื้นที่อำนวยความสะดวกจัดจุดลงทะเบียนและพื้นที่พักคอยตลอดจนจัดวางระบบบริหารจัดการคิวเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเอกสารและกรอกข้อมูลเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้องนะคะเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ณธกส.สาขาละงูจังหวัดสตูลค่ะทั้งนี้สำหรับการเปิดให้บริการลงทะเบียนโครงการดังกล่าวนะคะธกส.มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐเพื่อเป็นส่วนหนึ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะโดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21มิถุนายน2569ณธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศหรือสอบถามได้ที่ call center 02-555-0555นะคะขอบคุณสำหรับหลายๆข้อความด้วยค่ะที่เข้ามาเพิ่มเติมนะคะพี่อ๊อฟนะคะสวัสดีจ้านะคะแล้วก็มีพี่สุภากรด้วยนะคะคุณแม่หยันสวรรค์บอกว่าแชร์ให้แล้วนะคะนะคะแล้วก็พี่วันนี้ด้วยพี่สุมิตรด้วยนะคะแชร์ให้แล้วด้วยเหมือนกันนะคะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวช่วงนี้เมื่อกี้เราเป็นแบบว่าเพลงลูกทุ่งเก่าๆเพลงช้าเนาะขยับจังหวะนะรำวงกันสักเพลงดีกว่าคุณผู้ฟังคะ
4: เฮ้เฮ้
3: เลิกเมียบอกมาพี่ยุ้ยยัดเยอะนะคะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้กับเจาะคิวฮีทค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในช่วงนี้ค่ะโอ้โหศิลปินท่านนี้นะต้องบอกว่าเสิร์ฟเพลงใหม่ไม่พักเลยนะคะต่อเนื่องกันเลยนะคะกับงานเพลงใหม่ล่าสุดของพี่จ่อยรวมมิตรนะเต้ยก่อสร้างยังฮิตอยู่เลยนะฮิตแบบต่อเนื่องเลยแต่ตอนนี้ปล่อยมาใหม่แล้วอีกหนึ่งเพลงกับลูกทุ่งวอนแฟนนะคะจ่อยรวมมิตรจากสังกัดซองเดอร์ค่ะคำร้องทำนองโดยนิพนธ์วงคำมูลและเรียบเรียงโดยธงชัยท้าวอนโชตนะคะสำหรับใครที่ติดตามงานเพลงเป็นแฟนคลับของพี่จ่อยแล้วนะคะฝากไว้อีกหนึ่งเพลงลูกทุ่งวอนแฟนจ่อยรวมมิตรค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: ไปกันต่อนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตนะจ๊ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11นะคะสองงานเพลงค่ะนะคะจากสองหนุ่มด้วยนะคะเจ้านางเอ๋ยเบียร์พร้อมพงนะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่20นะคะแล้วเดี๋ยวต่อด้วยเต้ยสั่งลานะคะทีทีเร็กซ์นะคะกับฮิตที่1เลยนะคะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วด้วยค่ะ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดย
0: กาแฟเขาช่อง

0: ริมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: อย่าปล่อยมือนะคะงานเพลงที่มีความหมายดีๆจากไม้เมืองนะคะพี่ใหม่จากลำปางนะคะฝากเพลงนี้เข้ามาทางหลังใหม่นะคะก็เพิ่งจะได้เปิดให้เนาะในช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วนะคะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยววันนี้ตาลาไปด้วยเพื่อนเพลงหวานเลยก็แล้วกันนะคะงานเพลงแนะนำจากพี่ขจรนะคะจากนครศรีธรรมราชนะคะกับรอรักออยธนานะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องเมย์ที่ชายเช่นเคยค่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะคุณผู้ฟังนะคะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะอยู่ด้วยกัน2 ชั่วโมงเต็มๆเลยแล้วก็วันนี้ขอบคุณนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยนะคะทางไลฟ์ที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ขอบคุณทุกๆข้อความนะคะส่งความห่วงใยบอกว่าให้ดีเจขับรถกลับบ้านโดยสวัสดิภาพด้วยขอบคุณมากๆแล้วก็วันนี้ถ้าเกิดว่ามีเพลงไหนนะคะที่ยังติดค้างกันเอาไว้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันนะจ๊ะนะคะพรุ่งนี้มาทวงได้นะคะเนาะนะคะเพราะว่าวันนี้เพลงที่แนะนำเข้ามาเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวคุณผู้ฟังแล้วก็เข้ามาหลายช่องทางเลยนะคะฝากติดตามนะคะทั้งทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCORD Radio Network นะคะทั้ง41 สถานีเลยนะคะส่วนถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังหาตัวเลขเมกะเฮิร์ตซ์ไม่เจอนะคะสามารถมาพิมพ์สอบถามที่เพจของเราได้เลยนะคะเดี๋ยวให้น้องๆทีมงานช่วยดูตัวเลขให้นะคะเพราะว่ามีพี่ๆหลายๆคนบอกว่าโอ้บางทีมันเหมือนว่าข้ามไปนิดเดียวเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ฟังได้ครอบคลุมทั้ง77 จังหวัดเลยแล้วก็รวมถึงทางช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยนะคะแอปพลิเคชันก็อยากจะให้ดาวน์โหลดกันเอาไว้ด้วยนะคะกับ MCORD Connect นะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ค่ะในส่วนนี้ก็จะรวมนะคะทุกคอนเทนต์เลยของอสมทนะคะทั้งรายการเพลงรายการข่าวต่างๆรวมถึงข่าวสารนะคะจากทางสำนักข่าวไทยด้วยตรงนี้ก็สามารถที่จะติดตามได้ทั้งหมดเลยนะคะจัดให้เลยนะคะกับรอรักพรุ่งนี้เจอกันค่ะน้องเราฟันนี้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจนะคะขอบคุณค่ะ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 24:22 ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: งสีทอง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

มีบทเพลงพิเศษเพลงหนึ่งนะครับหรือว่าเพลงนี้บอกว่าน่าจะถูกอกถูกใจสำหรับผู้ใดที่มีคนหักอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะสถาบันครอบครัวมอบพิเศษสำหรับคุณพ่อบ้านแม่บ้านเลยก็ว่าได้ครับนี่ครับ

สามผลงานเพลงต้นชั่วโมงค่ะพี่ชายชั่วคราวนะคะจากต่ายอรทัยตามมาติดกับผลงานเพลงจากพี่ไม้พี่รมพรค่ะอยากให้เธอเข้าใจและปิดท้ายด้วยอยู่น้ำน้องบ่ต้องเก่งก็ได้นะคะจากเวียงนฤมลค่ะกราบสวัสดีในช่วงเที่ยงคืน16นาทีนะคะอยู่กับน้องเมทิชาค่ะวันนี้มาแบบหวานกับชุดในราคาถูกมากๆแล้วก็ภูมิใจมากที่สามารถไปหาซื้อเสื้อผ้ามือสองได้ราคาถูกขนาดนี้นะคะลองเดากันดูก็ได้นะ ว่าราคาเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อกี้แบบแอบให้ทีมงานลองทายเล่นๆดูนะเขาก็ทายกันไปแบบร้อยกว่าบาทเนี่ยโอ้ย199อะไรเงี้ยหนูก็บอกว่าแพงไปจ้ะ199ก็แพงเกินไป

แบบมือสองนะคะอันนี้เป็นชุดน่ารักน่ารักที่แบบว่าไปจับมาได้ที่ตลาดมือสองแล้วก็ลองดูลองทายเล่นๆดูก็ได้ว่าราคานี้ราคาเท่าไหร่เออไม่มีรางวัลแล้วเนี้ยทายเล่นนะคะซึ่งวันนี้นะคะเรามีอักษรที่จะให้คุณผู้ฟังขอเพลงในช่วงกิจกรรมแจกของรางวัลกับน้องเมย์นะคะซึ่งเป็นอักษรวอแหวนวันนี้เป็นวอแหวนนะจ๊ะ022481366ค่ะ022481366วอแหวนเพลงไหนที่ขึ้นเป็นชื่อเพลงว่าวอแหวนอย่างเช่นวันอะไรก็ไม่รู้อย่าว่ามาวันลอยกระทงนะใจเย็นก่อนเอาที่มันเป็นแบบว่าเพลงลูกทุ่งหน่อยดูมีกลิ่นนิดนึงวอแหวนมีคำอะไรนะที่แน่ๆนะมีโทรเข้ามาบ้างแล้วแหละเออนะเพราะว่าบอกแล้วนะว่ากิจกรรมนี้นะคะสามารถโทรได้ตั้งแต่1เพลงแรกของช่วงของน้องเมย์ได้เลยนะคะมีคนบอกว่าชุดนี้น่าจะประมาณ89บาทแพงไปค่ะ 69เหรอแพงไปค่ะเฮ้ยอย่าเดามั่วดิเอาแบบทีเดียวโชะๆดิโห1คนเล่นจะนับ1ถึง100แล้วมั้งน่ะไม่ได้ดิโหเราต้องแบบมั่นใจหน่อยว่าแบบเท่านี้เปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออเราต้องลองดูนะคะมีพี่ทดแทนบุญคุณแผ่นดินนะคะเขาบอกว่าขอผลงานเพลงผ้าถุงแม่ผูกใจธงชาติไทยผูกปลายปืนนะคะเป็นกำลังใจให้กับทหารพรานนราธิวาสด้วยนะคะเห็นแล้วค่ะโอ้โหจะส่งข้อความอะไรร้อยกว่าข้อความขนาดนั้นล่ะนะเห็นอยู่อ่านอยู่จ้านะจ๊ะเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องเมสุกะรอรับสายอยู่นะคะก็ขอเพลงกันเข้ามาได้เลยตอนนี้นะจ๊ะพี่ออฟโคราชนี่เล่นกิจกรรมกับหนูด้วยไหมล่ะเห็นขอเพลงตัวอักษรอื่นมาไม่รู้เหมือนกันว่าเล่นด้วยหรือเปล่านะคะเอาเป็นว่าวันนี้เป็นวอลแหวนวอลแหวนมาดูว่ามีเพลงอะไรบ้างนะคะคุณผู้ฟังผ่านทาง Facebook Liveก็สามารถร่วมกิจกรรมได้โดยการโทรมาจ้ะโทรมานะจ๊ะเพราะว่ามันมีข้อความอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่ไหลไปไหนเพราะว่าเวลา Facebook ไลฟ์พิมพ์ใช่ไหมแชทมันจะเลื่อนมันก็หายไปน้องเมย์จดไม่ทันหรอกแต่ถ้าเป็นโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยมันจะมีทั้งชื่อเบอร์โทรจังหวัดอ่ะก็จะมีอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นเลยว่าขอเพลงอะไรเข้ามาใช่วอแหวนหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบสักขีพยานได้ชัดเจนอันนี้มีบันทึกเรคคอร์ดเอาไว้อย่างดีเพราะฉะนั้นนะคะก็จะทำฉลากได้อย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นก็เลยเน้นไปที่การโทรศัพท์มานะจ๊ะนะจ๊ะอ่ะหนึ่งผลงานเพลงที่แนะนำเข้ามาค่ะผ้าถุงแม่ผูกใจธงชาติไทยผูกปลายปืนนะคะแนะนำมาโดยพี่อะไรนะทดแทนอะไรนะบุญคุณอะไรแผ่นดินอะไรสักอย่างเนี่ยไปไหนแล้วเนี่ยชื่อหายไปแล้วเห็นไหมบอกแล้ว Facebook มันจะหายไปไวมากนะคะดังนั้นก็หนึ่งสายหน้าใหม่นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวอแหวนจะได้ผลงานเพลงอะไรใครที่ไม่เคยได้สายหน้าใหม่นะจะรีบเล่นกิจกรรมกับเราได้เลยงงใช่ไหมมีบางคนถามว่าเล่นอะไรกันคะอ๋อเล่นต่อเพลงกันค่ะตอนนี้อยู่ที่อักษรวอแหวนนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นสายหน้าใหม่เมพิมพ์ภาษา พิมพ์อะไรอะ่ะ ก็อักษรวอแหวนใช่ไหมสมมุติว่าอะอย่างเนี้ยพี่เขาแนะนำมาแบบว่าผลงานเพลงชื่ออะไรใช่ไหมสมมุติว่ามอมาชื่อเพลงมากกว่ารักสมมติก็เป็นพอมากกว่ารักใช่ไหมก็ร้องเพลงดูเธอเป็นมากกว่ารักเพราะเธอนั้นคือครึ่งชีวิตอาจจะเป็นวอแหวนลงท้ายหรือต่อเต่าลงท้ายอะไรเงี้ยนะก็คนถัดไปสายถัดไปก็จะต่ออักษรไปเรื่อยๆส่วนใครที่โทรเข้ามาทั้งหมดก็จะทำเป็นฉลากมาจับรางวัลนะคะพิเศษให้พี่สุจิตราถามว่า39บาทใช่ไหมไม่ใช่จ้ะ อ่ะไปการผลงานที่แนะนำเข้ามานะคะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มีคนพิมพ์มาบอกว่าอะไรนะขอเพลงพิเศษพิเศษสักเพลงสำคัญเพลงบุพเพสันนิวาสของเสรีรุ่งสว่างคิดดูสำคัญก็จัดถ้าไม่สำคัญก็ไม่ต้องจัดโอเคเอาเป็นว่าอ่านเฉยๆนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอุ้ยช่วงนี้ได้สาวๆเยอะแล้วเนี่ยแนะนำตัวหน่อยค่ะ
2: อยากเด็กหญิงอ้อม
1: อย่าเขินสิอย่าเขินเด็กหญิงอ้อมจากจังหวัด
2: สุราธานี
1: สุราธานีส่งเข้าประกวดนะจ๊ะพี่อ้อมเป็นไงสบายดีไหมคะ
2: ก็ไม่เท่าไหร่ค่ะ
1: เอาก็ไม่เท่าไหร่ด้วย
2: มันเป็นแย่เลย
1: ทำไมล่ะ
2: อืออาหารเป็นพิษ
1: เอาหรอท้องเสียอาเจียนอย่างเงี้ยหร
2: ออาเจียน
1: อือแล้วหายหรือยังดีขึ้นหรือยัง
2: ดีขึ้นแล้ว
1: ไปหาหมอไหมคะได้ไปหาหมอไหม
2: ไม่ต้องไปอะค่ะ
1: หายเอง
2: หายเองเลย
1: จริงปะเนี่ยป้าติโทเลิศนะหายเองด้วยแต่ว่า ได้ไปหาหมอกินยงกินยาอะไรอะกินยาไหมอะ
2: กินยาลมเข้าไป
1: หรอยาลมไม่ทำให้อาเจียนเพิ่ม
2: มันก็อ้วก
1: อืมไปกินอะไรมาแล้ว
2: กินเห็ดอันนี้
1: เห็ดเห็ดอะไร
2: น้องชายเขาหาไม
1: ้เออเห็ดอะไรอ่ะ
2: ไม่รู้เห็ดอะไรเห็ดโคนตีนช้างอะไรของเขาไม่รู
1: ้โอ้ยเช็คหน่อยนะเห็ดบางทีมีพงมีพิษอะไรก็ดูดีๆเด้อ
2: ก็นั่นแหละ พี่เป็นคนเดียวแต่น้องสาวกินเขาไม่เป็นอะไร
1: นะ

0: บางทีภูมิคุ้มกันคนเรามันก็ไม่เท่ากันนะ
1: ใช่
0: จะกินอะไรก็ต้องดูดีๆนะแล้วช่วงนี้แบบช่วงหน้าฝนเนี่ยโอ้ยเห็ดมันขึ้นหลากหลายชนิดเลยนะเนี่ย
1: ใช่
0: แล้วก็ต้องดูนิดนึงเนาะ
1: ค่ะ
0: พี่
1: กินเข้าไปแล้วมันรีบเลย
0: พี่ว่าโทรติดต่อพวกเราเนี่ยยากไหมคะ
1: ไม่ยากเท่าไหร่ค่ะ
0: หรอเนี่ยมีคนบอกว่าถ้าไม่ได้ใส่หน้าไมค์จะเลิกฟังแล้วทำไงดีอ่ะ
1: เอา
0: มีคนพิมพ์มาแบบนี้หนูควรทำไงดี
1: ก็ต้องโทรติดสิ
0: เออบอกเขาว่าสู้หน่อยได้ไหมล่ะ
1: เออต้องโทรติด
0: แล้วถ้าสมมติคุณผู้ฟังงอนหนูอย่างนี้ทุกคนหนูจะทำยังไงดีอ่ะ
1: เอาจนน้องเมย์ไปง้อก็ดิ
0: โอ้ยปกติอ่ะคนเราอ่ะเวลาจะงอนใครอ่ะเราต้องคิดก่อนนะเป็นพี่จะง้อคนที่แบบว่าเราต้องง้อใครบ้างอะในชีวิตลองบอกหนูมาหน่อย
1: ไม่รู้ว่าพี่ไม่เคยง้อใครเลย
0: เอองั้นหนูไม่ง้อใครเลยได้ไหม ทำไมชอบมีคนงอนหนูไม่เข้าใจบอกว่าเออไม่ฟังแล้วไม่ได้ใส่หน้าไมค์อ้าวก็ใส่หน้าไมค์เขาคุยอยู่เนี้ย
1: ก็เอาไว้ได้ดิ
0: เออก็เอาไว้ได
1: ้ดิไม่ได้ก็ไม่ได้คุย
0: เออเข้าใจปะเนี่ย
1: พี่โทรแป๊บเดียวติดเลยได้เลย
0: เออวันนี้คนโทรมาค่อนข้างเยอะเออเพราะว่าเขามีกิจกรรมเล่นกันนานๆเราจะมีกิจกรรมเล่นกันบ้างก็เล่นกันหน่อย
1: ก็นั่นแหละพี่โทรเมื่อกี้นี่ปิดเลย
0: เพราะฉะนั้นวันนี้อักษรจากเมื่อวานนี้ใช่ไหมเขาร้องเพลงมาแล้วมันลงที่วอแหวนวันนี้ชื่อเพลงว่า
1: ว้าว
0: สั้นๆเลยนะ คิดนานไหมคิดนานไหมถามก่อน
1: คิดนานอยู่เหมือนกันแหละว่าเพลงอะไรนะ
0: เ
1: พลงอะไรสักที
0: จริงๆ
1: ก็ขึ้นมาได้อ๋อว้าว
0: เออมีหลากหลายเลยนะจริงๆแล้วอะใช่ไหมมีหลากหลายคนที่ขอมานี่มีว่าวมีวิ่งว่าวมีวอนท้าวเวสวรรณมีวอนลมฝากรักมีวอนเยอะเลยแล้วก็มี เขาไม่คิดเพลงอื่นเลยเหรอวอนดีเจวอนอ้ายอย่าหลายใจนี่มีวอนพ่อตักสินว่าไงรูปหล่อเงี้ยวอนดีเจมาเยอะเหมือนกันวันนี้นะคะแล้วก็มีวันนี้รักวันนี้ลืมวันว่างที่ตั้งใจนะคะมีวิวาอาลัยแล้วก็มีวันวานเนี่ยเห็นไหมเยอะแยะหลากหลายเพลง
1: ก็เพียวง่ายๆว่าวตัวเดียวก็พอแล้ว
0: ซึ่งดีค่ะซึ่งดีมากเลยไหนเพลงว่าวเราจะลงที่อักษรอะไรต่อไปดีจะเริ่มร้องจากอะไรดีนะ
1: อะไรนะ
0: ก็ตอนนี้เราวอแหวนใช่ไหมแล้วคราวนี้เพลงว่าวเนี่ยมันมีอักษรที่ลงมีตั้งแต่เดี๋ยวนะขอไล่กันผิดที่ฉันไปลงรักเธอผิดที่เธอมีใจให้ฉันมีฉอฉิ่งละผิดที่เราสองคนรักกันแต่เธอนั้นมีเจ้าของอ่ะระหว่างฉอฉิ่งกับขอไข่เลือกอันไหน
1: เอาอันไหนนะ
0: แล้วแต่จะเอาฉอฉิ่งหรือขอไข่เป็นโจทย์ของสายถัดไป
1: เอาขอไข่
0: นะได้เลยขอไข่นะทุกคนเป็นพยานขอไข่เอ้ยง่ายอยู่เยอะอยู่ขอไข่ลองดูไม่รู้มีคนบอกว่าเชียร์ให้เอาฉอชิงไม่ค่ะพี่เขาเอาขอไข่ค่ะโอ้ฉอชิงก็ง่ายดิฉันเพียบเลยเขาเนี่ยอ่ะเพลงว่าวเนาะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
1: มอบให้ SC95ทุกท่านอะไรก็มอบไปน้องเมย์ทั้งสองเมย์เลย
0: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะขอบคุณที่ร่วมกิจกรรมนะคะเดี๋ยวไปลุ้นกันในวันที่30นะ
1: ค่ะ
0: โอเคขอบคุณที่โทรคะ
1: เมื่อคืนพี่ไม่สบายพี่เลยไม่ได้โทร
0: ไม่เป็นไรยังเหลืออีกหลายวันวันนี้เพิ่งวันที่4เข้าวันที่5เราเล่นกันจนถึงวันที่30เข้าวันที่1โอเคไห
1: ม
0: เล่นได้ทุกวันเล่นได้ทุกวันไม่ได้ใส่หน้าไมค์ก็ทำฉลากให้เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: โอเคเขา
1: คุณพี่ไม่ได้ฟังชั่วโมงหลังนะ
0: โอเคหมดเวลาแล้วไปก่อนนะขอบคุณที่โทรมานะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะผลงานเพลงว้าวจ้า

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ในช่วงซายชิวฮิวใจที่เพิ่งจบไปนะคะกับผลงานเพลงว้าวนะคะจากมินตราอินทิราก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ น่ากินจังเลยเว้ยดึกๆแบบนี้ได้ยินอะไรแบบนี้ไม่ได้เลยนะเนี่ยนะคะอ่ะตอนนี้เข่าของใครข้อเข่าของใครไม่ค่อยดีออดๆแอดๆเหมือนเก้าอี้นี้นะคะก็นี่เลยนะให้ฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาอย่างดีนะคะช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าของเราโดยเฉพาะแกนพยุงพลาสติกพิเศษ

0: ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณจะลุกจะนั่งจะเดินอีกคล่องตัวนะคะมั่นใจอีกครั้งด้วยผ้าถักพิเศษนะเขาแบบนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมด้วยแล้วก็ไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการจะเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าในวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะคะและยังไม่หมดยังฟรีอีกนะคะกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบใครที่สนใจโทรเลยจ้ะ02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่ะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
1: หานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มาถึงช่วงของมหานครไลฟ์แล้วนะจ๊ะวันนี้มาแบบว่าพี่ต่ายอรทัยเขามาแล้วใช่ไหมพี่ไมค์พี่ลมพรก็มาแล้วเวียงนรุมนมาแล้วขอพี่ไผ่พงศธรบ้างแล้วกันเนาะในช่วงมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปกับผลงานเพลงนี้ยืมหน้ามาเข้าฝันค่ะ

0: โดยเมที่ชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมที่ชา
1: ได้เวลากอดกันแล้วนะคะกางแขนออกมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาตบไหล่ตัวเองเบาๆนะคะแล้วก็บอกตัวเองว่าวันนี้นะคะเรารู้สึกว่าเราอ่ะหน้าตาดีที่สุดเลย เราต้องรู้จักชมตัวเองบ้างนะบางครั้งน่ะแล้วก็รู้จักที่จะน้องเมย์เคยบอกแล้วว่าให้ไม่ต้องเลิกคบแต่จงเลือกคบบางคนบอกว่าเอ้ยฉันจะไปเลือกคบได้ยังไงอ่ะมันอยู่ที่ต้นทุนชีวิตฉันมันอยู่ที่สังคมของฉันเอ้าแล้วถ้าคุณไม่เลือกคบคนเลยนั่นหมายความว่าถ้าเพื่อนคุณติดยาคุณก็จะคบอย่างงี้หรอหรือว่าแบบมันไม่ต้องถึงกับเลิกคบไงคะมันต้องเลือกคบเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าถ้าเพื่อนของเราเนี่ยเอาตรงๆเลยนะน้องเมย์อ่ะเคยเรียนอยู่ที่หนึ่งมันก็เป็นเทคโนอ่ะเนาะแล้วก็มีรุ่นน้องมีรุ่นเพื่อนต่างๆนะคะมากมายที่ตีลันฟันแทงเอาตรงๆแล้วหลายๆครั้งนะคะที่มีเพื่อนที่เขาโจทย์เยอะอ่ะเวลาไปเดินด้วยกันอ่ะพูดตรงๆนะว่าระแวงเคยไปเดินห้างแล้วแบบว่าเขามาเช็คพวกเข็มขัดพวกอะไรอย่างเงี้ยกระดงกระดุมเข็มอะไรเงี้ยแล้วแบบมหาลัยของน้องเมย์อ่ะมันคือราชมงคลใช่ไหมเวลาเข้ามาดูใกล้ๆอ่ะถ้าดูไกลๆอ่ะมันจะเหมือนอีกมหาลัยหนึ่งแล้วคือเขาอ่ะดูไม่ออกมั้งก็จะเนี่ยแหละโจทย์เยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกคบเพื่อนมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าสมมติว่าเราอ่ะบอกว่าโอ้ยเพื่อนคนนี้มันก็นิสัยดีแหละเราก็เลือกไปในที่ที่ควรจะไปอย่างเช่นเขาชวนไปอะไรที่มันอโคจรมากๆหรือว่าเสี่ยงมากๆก็ไม่ต้องไปก็ได้เออมันก็ต้องเลือกบ้างนะคะไม่ใช่ว่าโอ้ยเพื่อนเฮลาโลพาไปไหนก็ไปอย่างเงี้ยมันก็อันตรายนะจ๊ะดังนั้นหนูถึงบอกว่าไม่จำเป็นเลยที่จะต้องเลิกคบกันนะคะเขาอาจจะมีข้อดีก็ได้ถ้าเขาต้องการความช่วยเหลือนะวันหนึ่งเราก็แสดงสปิริตของความเป็นเพื่อนอ่ะช่วยบ้างตามกำลังของเราอันนี้โอเคแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนเนี่ยมีความแบบว่าเขาเรียกไงอ่ะเราไม่เลือกคบเลยอ่ะแล้วถ้าสมมติเขาพกยาเสพติดมาแล้วเราซ้อนมอไซค์เขามาเงี้ยเออนึกออกไหมเราไปรู้ได้ยังไงเราว่าเขาพกมาหรือไม่พกมาแล้วสุดท้ายเป็นไงเราก็โดนตรวจไปด้วยพอโดนตรวจไปด้วยยาวจ้าจะมีไม่มีอะไรยังไงเดี๋ยวคิดว่าค้าเดี๋ยวคิดว่าขายเดี๋ยวคิดว่าเสพโอ้ยวุ่นวายไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นน่ะเลือกนิดนึงเลือกนิดนึงจริงๆมันง่ายมากนะคะการที่เราอยากจะมีเงินแสนเราก็อาจจะต้องรู้จักกับคนที่เขาหารายได้หลักล้านถ้าเราอยากจะมีเงินหลักหมื่นอย่างน้อยก็ต้องมีเพื่อนที่แบบอย่างน้อยเขามีรายได้หลักแสนบ้างอย่างเงี้ยเออเรามีคนรอบตัวหลากหลายเอาจริงๆเชื่อเถอะว่าถ้าเราอ่ะใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างน้องเมย์อย่างเงี้ยก็ไม่ได้เป็นคนแบบต้นทุนดีน้องเมย์ก็เริ่มจากการที่เป็นพนักงานเสิร์ฟมาตั้งแต่ม.2เออเมย์ก็เนี่ยก็ขวนขวายที่จะเรียนหนังสือเยอะๆเรียนเข้าไปสุดท้ายเห็นไหมพอเราเรียนปริญญาเอกเนี่ยเรามีเพื่อนเป็นเจ้าของโรงแรมเพียบเลยอยู่ในคลาสเดียวกันเนี่ยหรือเอาตัวเองนะคะเก็บตังค์สักนิดนึงลองไปเข้าคลาสที่มันแบบว่าพัฒนาตัวเองแม้กระทั่งอะไรก็ได้สมมติว่าเราอยากเป็นดาราเราไปคลาสการแสดงอ่ะคนข้างในนั้นก็จะมีแต่คนที่สนใจในเรื่องเดียวกับเราใช่ไหมดังนั้นเราสามารถเลือกสังคมให้ตัวเองได้นะคะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นสมมติว่าเราอยากเก่งค้าขายเราก็ต้องไปหาคนที่เขาแบบค้าขายไม่ยากเลยก็เดินไปร้านขายของชำข้างบ้านก็ได้ก็เนี่ยเป็นเพื่อนหนึ่งคนแล้วก็ได้เหมือนกันเราก็ลองไปนั่งคุยกับเขาดูว่าเอ้ยพี่มาเปิดร้านได้ยังไงอ่ะอะไรเงี้ยเราไปพลพรรคลักจำหาความรู้ได้เหมือนกันมีคนนึงบอกว่าไม่จริงน้องเมย์มันอยู่ที่เราคืออะไรนะ ยังไงนะ มันอยู่ที่ก็ใช่ไงมันอยู่ที่เรา ถูกแล้วมันอยู่ที่เรานะคะว่าเราจะเลือกคนแบบไหนเข้ามาในชีวิตนะคะบางครั้งเนี่ยไม่รู้เหมือนกันคือน้องเมย์อ่ะโพสต์เฟซบุ๊กไว้ว่าแบบเออมันบางครั้งเราต้องไม่จำเป็นต้องเลิกคบกับเพื่อนเพราะว่าจริงๆเพื่อนน้องเมย์มีหลากหลายมากมีตั้งแต่แบบคนที่ไล่ยืมเงินคนอื่นอะไรเงี้ยเยอะเพื่อนที่แบบว่าไม่ทำมาหากินอะไรเลยอ่ะแล้วก็แบบขยันมีลูกอ่ะเยอะอย่างนั้นก็มีคนที่ไม่เรียนหนังสือก็มีแบบเพื่อนอ่ะคือในซอยบ้านหนูอ่ะมันจะมีสลัมอยู่มุมนึงอ่ะแล้วตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่าชุมชนสลัมเนาะแต่ว่าก็คนบุคคลมีรายได้น้อยอะแหละเออแบบรายได้แบบว่าทั้งปีนึงมีไม่ถึง 30,000 อ่ะเอออะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะเป็นคนกลุ่มนึงที่มีลูกเก่งมากงงมากคือแบบว่าอายุ15 มีลูกไปแล้ว3คนแท้งไปแล้ว2แล้วมาเหลือคนหนึ่งที่ไม่ได้แท้งอ่ะเออแล้วก็สุดท้ายทุกวันเนี้ยเขาก็ไม่ได้เรียนหนังสือแล้วเขาก็รุ่นเดียวกับเมย์เนี่ยแหละแต่ในขณะที่เขาก็คบกับเพื่อนที่แบบวันๆก็ไปตบกันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องกันทุกวันนี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีสังคมแบบนี้เอาจริงๆหนูอะดูหน้าหนูสิคะหน้าหนูเนี่ยหน้ามีเรื่องที่สุดแล้วจริงๆคือแบบว่าเป็นคนหน้าหมวยๆเฉียวๆจิกๆอะมันก็จะมีคนที่แบบเดินเข้ามาหาเรื่องเราทุกวันอะจริงมันก็ถ้าตอนนั้นหนูแบบไปทำตัวตามเขาอะเผลอๆหนูป่านนี้หนูอาจจะมีสามีมีลูกไปแล้วก็ได้ถูกไหมหนูอาจจะไม่ได้เรียนถึงทุกวันนี้ก็ได้แต่หนูเลือกเพื่อนที่เขาตั้งใจเรียนเราก็เอาตัวไปแบบไปถามเขาว่าแบบเอ้ยเรียนยังไงเราไม่เข้าใจข้อนี้แบบเรื่องนี้ช่วยดูให้เราหน่อยอะไรเงี้ยเราก็หาคนที่เราจะสามารถเข้าหาเขาได้เข้าหาเพื่อนไม่ได้มีคนบอกว่าเข้าหาเพื่อนไม่ได้เลยไม่ยากค่ะเข้าหาครูน้องเมย์ตอนเด็กๆอ่ะเป็นคนนึงที่เพื่อนๆไม่ค่อยคบอ่ะพูดจริงๆเพราะว่าหน้าเหวี่ยงมากหน้าดูแบบยิ่งยิ่งแต่กำเนิดยิ่งแบบโอ๊ยหน้ามีเรื่องอ่ะเอาจริงๆเวลาเจอใครก็ท้าแต่จริงๆเราไม่ได้มีอะไรนะเราไม่ได้ไปมองหน้าเขาแต่ว่าเราสายตาสั้น มองไม่เห็นเดินมาทางไหนก็ไม่รู้แล้วเขาก็จะแบบเฮ้ยมีปัญหาป่ะเอ้ยซะหน่อยป่ะอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบฮึ อะไรนะเธอคุยกับเราเหรออะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่าเออเนี่ยแบบไปหลังโรงเรียนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็จะแบบบอกเขาตลอดว่าแบบไม่อ่ะเราไปห้องสมุดกับเราเวลาอะไรเงี้ย เขาก็คงทำอะไรหนูไม่ได้อ่ะถ้าแบบชีวิตเราไปทางนั้นเราฝ่ายดีอ่ะเขาก็ทำอะไรไม่ได้ในเมื่อสุดท้ายแล้วเราก็เข้าหาคุณครูเข้าหาอาจารย์อะไรเงี้ยมากกว่า

ว่าสมมุติว่าแบบเขามาท้าเราเราก็เดินไปหาครูแล้วก็บอกว่าเออหนูเจอเหตุการณ์แบบนี้แบบหนูไม่รู้ว่าจะระมัดระวังตัวเองยังไงเพราะว่าหนูก็ยังเด็กหนูก็ป้องกันตัวเองไม่ได้เขามาเป็นแก๊งเลยอ่ะเขามากัน13 คนน่ะตอนนั้นน่ะหนูทําอะไรไม่ได้จริงๆแต่ว่าครูเขาก็เลยเอาเข้าชมรมเออตอนนั้นนะป้องกันตัวเองด้วยการเข้าชมรมเทควันโดหลังจากนั้นก็ไม่มีใครกล้ายุ่งกับหนูอีกเลยเพราะว่าเตะหนักต่อยหนักทุกอย่างหนักก็คือแบบมันก็เป็นการป้องกันตัวเองอย่างหนึ่งแล้วก็เลือกสังคมที่เขาแบบพอเล่นกีฬาแล้วอ่ะมันก็กลายเป็นว่าเช้ามาก็ต้องไปวิ่งรอบโรงเรียนก่อนแล้วก็เตรียมไปแข่งอะไรเงี้ยเป็นนักกีฬาโรงเรียนก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีใครกล้ายุ่งเห็นไหมมันอยู่ที่เราว่าเราอ่ะจะเลือกสังคมแบบไหนเราจะเลือกทำยังไงมันมีหลากหลายคนมากๆนะคุณผู้ฟังที่พอตอนช่วงโควิดอ่ะมันจะมีคนที่แบบว่าเฮ้ยฉันไปขโมยของคนดีกว่าฉันจะได้ติดคุกพอติดคุกจะได้มีข้าวกินทุกมื้อฮัลโหลเข้าวัดก็มีข้าวกินทุกมื้อเหมือนกันจ้ะเออไม่เห็นจะต้องไปติดคุกไม่เห็นจะต้องไปสร้างความเดือดร้อนเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นนะคะเราสร้างสังคมสร้างสภาพแวดล้อมได้เราเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยคุณผู้ฟังเราดูคนรอบข้างเราสิ5 คนมีใครที่อิจฉาริษยามีใครที่ขี้นินทามีญาติคนไหนของเราที่มันแบบหน้าตัดออกจากชีวิตไปมากๆอ่ะเราไม่ต้องเลิกคบเราแค่เลือกคบเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนะคะฝากเอาไว้ด้วยในค่ำคืนนี้อยากจะให้คุณผู้ฟังของหนูเนี่ยมีสภาพแวดล้อมที่ดีสามารถเอาตัวรอดได้โดยที่ไม่มีมารมาผจญมากล้ำกลายคุณผู้ฟังของหนูหนูห่วง ดูแลตัวเองดีๆนะคะอ่ะเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจวันนี้ค่ะวิชาแพ้จากคาราบาวเราจะแบบว่าดูซิว่าวิชาแพ้นี่มันเป็นยังไงนะนะผลงานเพลงนี้นะคะเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้านะคะน้องเมย์ขอไข่ไม่ต้องส่งไข่มาให้ก็คือขอไข่ก็คือผลงานเพลงนะคะขอเพลงมาที่ขึ้นต้นด้วยขอไข่ใครที่อยากจะร่วมกิจกรรมนะส่วนใครไม่ร่วมก็ขอปกติได้เลยแต่คงไม่ได้หน้าไมค์นะคะเพราะว่าช่วงนี้เราเล่นกิจกรรมกันอยู่ก็ต้องขออภัยด้วยอยากจะแนะนำผลงานเพลงอื่นๆมาก็บวกคะแนนให้กับศิลปินที่คุณชื่นชอบแล้วกันเนาะอ่ะเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าอยู่กับน้องเมธิชากันต่อพร้อมกับตัวอักษรขอไข่ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าม
4: าถึงชั่วโมงที่2นะคะพร้อมกับอักษรขอไข่มาดูกันว่าวันนี้สายหน้าไมค์จะเลือกเพลงอะไรให้เราฟังกันเนาะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีจ้า
4: วายได้ผู้ชายบ้างแล้ว 2-3 วันนี้นี่ผู้หญิงหมดเลยโอ้แนะนำตัวหน่อยจ้า
5: เด็กชายชินกรชื่อเล่นชินกรนักทีบวาชื่อเล่นตัวเล็กจ้า
4: ตัวเล็กมากไหมจ้าเป็นผู้ชายไซส์เอสอย่างเงี้ยเหรอ
5: บอกไม่ถูกจ้า

0: ็นผู้ชายไซส์เอสอย่างเงี้ยเหรอเออตัวเล็ก
1: เอสหรอ
0: ตัวเล็กตัวน้อยอย่างงี้ไงจากจังหวัดอะไรส่งเข้าประกวดจ้ะ
1: ละยองคิ
0: ดละยองคิดไปมาแล้วด้วยอ่ะไม่เจอสิเจอพี
1: ่
0: เจอพี่เกรียงไกรแทนเอาทุเรียนมาให้กิน
1: ไปส่วนไหนของระยองอ่ะ
0: แกลงค่ะ
1: แกง
0: อย่าอะไรนะ
1: ไปได้ดิพรุ่งนี้จะไปตัดทุเรียนอยู
0: ่วันนั้นมีพี่เกรียงไกรมาหาหนูไปกับคุณพ่อคุณแม่พี่เกรียงไกรเอาทุเรียนมาให้ต้องเยอะเลยกินกันฉ่ำบอกเลยว่าตอนนี้พ่อกับแม่ยังกินไม่หมดเลยอ่ะหนูกินหมดแล้วทำอะไรอยู่คะเนี่ย
1: ก็มากรีดยางแต่ว่าฝนตก
0: อ๋อหรอ
1: ใช
0: ่โอ้ยังแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้เหมือนกันยังหงุดหงิดอยู่โอ้ยก็อยากช่วยเนาะแต่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเหมือนกัน
1: ลดกระถางเลยน้องเมย์
0: อะไรนะคะ
1: ลดกระถางเลย
0: โอ้ทำไงอ่ะ
1: ทำใจ
0: ไม่ได้นี่เราต้องสู้กับมันสิ
1: ก็สู้แล้วสู้ไม่ไหวนอกจากใจอย่างเดียว
0: เ
1: พราะเนี่ยฝนไม่ตกเลยเนี่ยกูตาแอบมาคุยนะเนี่ยลมแรงมากเลยที่สวนเนี่ย
0: กูซานหลบกูซานหลบมาคุยเลย
1: อ่ะเราไป
0: ไหนอ่ะไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยได้ยินน่าจะแบบว่าอยู่ในที่ที่ดีเกินฮัลโหล
1: ได้ยินไหมล่ะ
0: ไม่ได้ยินไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณผู้ฟังงงเออถ้าวันหลังแบบอยู่ริมคลื่นอย่างเงี้ยไปยืนริมทะเลแล้วก็แบบอ่ะทุกคนหลับตาฟังเสียงทะเลพร้อมๆกันอะไรเงี้ย
1: เหมือนกันแหละน้องเมย์ลมแรงมากเลย
0: หรอ
1: ใช่จ้ะ
0: โอ้ยนะก็ดูแลตัวเองดีๆนะช่วงนี้พายุเข้าด้วยนะเขาบอกว่าอะไรนะ37จังหวัดที่จะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับพายุนะคะโหเห็นแบบหลังคาปิวแล้วหวั่นใจเลยอ่ะ
1: หนึ่งในนั้นระยอง
0: จริงเหรอ
1: จัน
0: ปิวไปแล้วเหรอ
1: ใช
0: ่แย่แล้วเออที่หนูเห็นเป็นหลังคาโรงเรียนหรืออะไรไม่รู้อ่ะโอ้ยลอยละล่องแล้วแบบหอบเอาแท้งน้ำกระเด็นไปด้วยอ่ะงงมากแบบโหพายุแรงมากช่วงนี้อะไรที่ไม่เคยอะไรที่ไม่เคยเกิดมันก็เกิดอะไรนะ
1: แม่ฮ่องสอนอ่ะแม่ฮ่องสอนก็หนักนะแม่สอนน้ำป่าไหลหลากด้วย
0: เออเราโหเอาจริงๆนะประเทศเราอ่ะอะไรที่ไม่เคยเกิดมันก็เกิดไปเยอะขึ้นเยอะมากมากเลยเนาะเมื่อก่อนนี้ก็ไม่เคยเจอสึนามิก็เจอเนาะ
1: ใช่
0: อย่างหาดใหญ่อย่างเงี้ยตอนที่น้ำท่วมก็แบบอลังการมากเลยนั่นอ่ะโอ้แล้วตอนนี้มีพายุอีกอะไรแผ่นดินไหวก็เกิดแล้วใช่ไหมอะไรที่ไม่เคยเกิดมันเกิดมาแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามตอนนี้ก็ต้องตื่นตัวแล้วก็ระมัดระวังเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ติดตามข่าวสารให้ชัดๆอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่มันต้องเกิดทั้งหมดแหละน้องเมย
0: ์โอ้ต้องระมัดระวังอ่ะวันนี้
1: เดี๋ยว
0: ค่ะ
1: น้องเมย์ชั่วโมงกี้เอาคำพูดใครไปพูด
0: เอาเลยนะ
1: เอาคำพูดใครพูดชั่วโมงที่แล้วอ่ะ
0: เอาคำพูดใครไปพูดคือคำไหนอ่ะ
1: มันอยู่ที่เราจะทำอะไรนั่นเลยน้องมีพูดอยู่น่ะ
0: แล้วจริงๆมันอยู่ที่ใคร
1: ที่เรา
0: จะต้องยังไง
1: น้องมีพูดแล้วชั่วโมงที่แล้ว
0: รู้แล้วแต่เราต้องยังไงล่ะพี่ขยายความที่พี่พิมพ์หน่อยสิ
1: มันอยู่ที่เรามันอยู่ที่ตัวเราจะเลือกทำเลือกเกิดเลือกอะไรครับเลือกเกิดเนี่ยมันเลือกไม่ได้หรอกมันอยู่ที่ตัวเราเลือกทำ
0: เออถูกไหมล่ะ
1: ใช่ไหม
0: เออพอดีว่าหนูไปโพสแล้วมันมีคนพิมพ์ไงบอกว่ามันอยู่ที่ต้นทุนชีวิตจ้ะหนูก็แบบเกี่ยวอะไรวะปะโถไม่ดูประเด็นของการคุยเลยว่าเขาคุยเรื่องอะไรอยู
1: ่โอ้ยเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วน้องเมย์พูดเออที่ชอบไง
0: นะคะแล้วสรุปแล้วพี่เลือกคนแบบไหนเข้ามาในชีวิตคะ
1: ก็คนจริงใจมีไว้แถวนี้อ่ะ
0: อยากเจอคนจริงใจเดี๋ยวไม่ใช่สิเออได้ได้ได้ได้มุกนี้ได้เชียบ

0: มาเมื่อสายที่แล้วเขาลงแบบอะไรนะเพลงว่าวมาลงที่ขอไข
1: ่ขอไข่
0: วันนี้เราก็เลยเสนอผลงานเพลงที่มีชื่อว่า
1: ทำไม่ได้แล้ว
0: เดี๋ยวตีเลยนะวางสายทิ้งเลยนะเร็ว
1: จริง
0: ๆค่าอะไร
1: ค่ามันลูกทุ่ง
0: เออปะโทคิดเองเออเองงงเองอีกค่ามันลูกทุ่ง
1: ไทยธนาวุฒิ
0: ไทยธนาวุฒิแล้วค่ามันลูกทุ่งจะไปต่อที่อักษรอะไรเอ่ย
1: ร้องเ
0: ลยอ้าวทำไมเป็นหนูร้อง
1: ค่าม
0: ัน
1: ลูกทุ่งค่ามีมุ้งสีสายหมอม้าแล้วกัน
0: เดี๋ยวสี่สายก็ส่อเสือดิหมอม้าอะไรล่ะโอ้ยช่วยด้วย
1: ค่ามันลูกทุ่งค่ามีมุ้งสีสายอ้าวส่อเสือแล้วกันนะ
0: อ่ะส่อเสือนะ
1: ใช
0: ่งงเลยสี่สายแล้วไปหมอม้า
1: แก้อ่ะ
0: หนูยังไม่ได้แก้อะไรเลยพี่อย่างงเองพี่รู้ไหมว่าทุกวันนี้คนคุณผู้ฟังโทรหาหนูเขาบอกว่าไม่กล้าคุยด้วยกลัวหนูแกล้ง
1: ส่อเสือส่อเสืออ
0: ่ะส่อเสือนะพรุ่งนี้นะโอเคได้เลยข้ามันลูกทุ่งข้านอนมุ้งสี่สายเอาเป็นมอม้างงเลย
1: ส่อเสือส่อเสือ
0: ส่อเสือส่อเสือโอเคขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์ก่อนพร้อมยัง
1: พร้อม
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: ซุกี้ชาบู
1: ซุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำนั้น
0: ช้าช้าพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอยาราอาห้า
1: และไอยาราอาห้าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยารา
1: อา
0: ห้า
1: ใช่ปะ
0: ใช่ใช่ก็ได้
1: มงแซะแซะมง
0: โอ้ยสองสามวันนี้มีคนแย่งมงแซะตลอดเลยงั้นเปลี่ยนพร้อมจะฟังเพลงข้ามันลูกทุ่งหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วอยากฟังอยากฟัง
0: ตื่นเต้นตื่นเต้น
1: เอาใหม่เอาใ
0: หม่อ่ะพร้อมจะฟังเพลงข้ามันลูกทุ่งหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: โอเคขอบคุณที่โทรมานะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเขาอุตส่าห์หลบฝนหลบแดดหลบลมมาเพื่อมาคุยกับหนูหนูก็แบบพยายามคุยด้วยหน่อยอะไรอย่างงี้นะคะผลงานเพลงนี้นะจะข้ามันลูกทุ่งค่ะขอไข่แล้วก็อักษรถัดไปในวันพรุ่งนี้คือสอเสือไปคิดมาเลย

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า

0: านใจของใครสักคนผลงานนี้นะคะมีใครอยากรักฉันไหมนะผลงานเพลงหม้อหุงข้าวนะคะผลงานจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะคะฟีเจอริ่งกับพี่พันธ์วรการไอดอลของหนูนะคะซึ่งพี่พันธ์วรการนี่ก็เสียงระมุนไม่เปลี่ยนเลยนะจ๊ะตอนนี้นะคะเขาก็มีจะบอกว่าคำร้องทำนองแน่นอนอยู่แล้วโจอี้ภูวศิษฐ์นี่เขาสามารถนะคะทั้งคำร้องทำนองนี่เรียบเรียงด้วยโดยเขาคนเดียวเลยนะคะก็คือทำทุกอย่างนะเมดเล่ไปเลยนะคะแล้วก็มีอาจารย์รัชวิทย์ช่วยด้วยอีกคนหนึ่งนะคะรวมถึงเรียบเรียงนะคะมีต้องอ่านว่าอะไรอ่ะมาโพล่าใช่ไหมมาเอ็กซ์โพล่าต้องอ่านว่าอะไรเรียบเรียงนะคะโดยรัชวิทย์รัฐวิทย์ภูวศิษฐ์แล้วก็อนันต์พรศิริมาเอ็กซ์โพล่าเรียบเรียง3คนเนาะเยอะจังเลยอ่ะนะเอ้ยแต่ก็ไม่แปลกนะเพราะว่าผลงานเพลงของหนูก็มีที่แบบว่าช่วยกันแต่งคำร้อง3คนเหมือนกันเหมือนแต่งไปแล้วแล้วก็มีมาแก้เอกแล้วก็มีให้อีกคนมาแก้อีกเงี้ยสามคนก็เป็นไปได้นะคะในช่วงนี้ในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: มันในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตค่ะ2ผลงานเพลงก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven กับ2ผลงานเพลงนะคะจากนักจัดรายการของเราด้วยนะพี่พิมดามหานครนะคะยังคงอยู่ในชาร์ตต่อเนื่องไปนะคะรักแท้หรือแค่คอนเทนต์และอีก1ผลงานเพลงจากแอลกอฮอล์ค่ะไอ้ทุย

สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-201-6770

0: โดยเมทิชา
1: ถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะมาอัปเดตราคายางกันดีกว่าเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ84บาทนะคะหาดใหญ่นะครองแงะ83บาทค่ะจังหวัดตรัง83บาทภูเก็ต85บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี87บาทเฉลี่ยอยู่ที่84บาท50สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ90บาทขี้ยางก้อนถ้วย72บาทน้ำยาง83บาท20สตางค์ค่ะนะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าวันนี้มีใครร่วมกิจกรรมกับ

0: เราบ้างตั้งแต่วอแหวนเลยเนาะนะวันนี้มีวอแหวนกับขอไข่นะคะก็มีตั้งแต่พี่อ้อมสุราษฎร์พี่แอมจันทบุรีเจ๊ตุ้ยลาดกระบังน้องแหวนนครศรีธรรมราชนะจ๊ะพี่หนุ่มหนองแต้จากสุพรรณพี่ชินกรระยองนะคะพี่นันเพชรบูรณ์พี่เพชรจากศรีสะเกษนะคะแล้วก็มีพี่ออฟโคราชมีน้องไบรท์นะคะสมุทรปราการพี่เอ็นจากพิจิตรพี่เอ็นไม่ได้ให้เบอร์ไว้แล้วถ้าสมมุติว่าได้ของรางวัลแล้วน้องเมย์จะติดต่อกับยังไงล่ะพี่วิทยาศรีสะเกษนะคะพี่วิจิตจากศรีสะเกษเหมือนกันพี่บอลวีจากนครศรีธรรมราชนะจ๊ะพี่แหลมจากจังหวัดตรังขอไข่นะคะก็จะมีพี่นันจากเพชรบูรณ์พี่แอมจันทบุรีนะเจ๊ตุ้ยนะคะจากลาดกระบังมีพี่ก้อยจันทบุรีมีพี่ออฟจากโคราชน้องแวนจากนครศรีธรรมราชแล้วก็มีพี่บอลวีนะคะนครศรีธรรมราชเหมือนกันแล้วก็มีพี่เพชรจากศรีสะเกษพี่สนธยาสุราษฎร์พี่มานัทนะคะจากนครศรีธรรมราชแล้วก็พี่พรเอ้ยไม่ใช่หนุ่มน้องแต้จากสุพรรณเล่น2รอบเล่น2รอบโอเคเอาเป็นว่าบอกให้รู้จะได้รับรู้ว่าลงชื่อไว้ให้เรียบร้อยนะจ๊ะตั้งแต่วอลแหวนเนี่ยหูยเพลงเยอะเหมือนกันนะเนี่ยขอไข่มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอพี่บ่าวสุราษฎร์อ่ะจริงๆอ่ะถ้าเล่นขอไข่ก็ได้แล้วแต่ว่าอันนี้คือเล่นวอลแหวนแล้วเขาไปขอไข่แล้วยังวอลแหวนอยู่นะคะก็ลงชื่อไม่ได้เพราะว่าถือว่าผิดกติกานะจ๊ะผิดกติกาไก่ ไม่ใช่กาอ่ะวันนี้นะคะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะสำหรับวันนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานกับผลงานเพลงของบูโดกันขอให้เหมือนเดิมนะจ๊ะนี่เพราะเลยจริงๆมันมีคนเล่นเพลงนี้ด้วยพี่ก้อยจันทบุรีนะคะก็จัดให้นะจ๊ะขอให้เหมือนเดิมจากบูโดกันสำหรับวันนี้น้องเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเที่ยงคืนจนถึงตีสองแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านในช่วงของตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมนะครับเอาละครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะฮะวันนี้มากับป้าผมนะครับคุณพ่อเคยสอนป้าเคยสอน
1: ก็มาแล้ว
0: เดี๋ยวขออนุญาตเอาไมค์ก่อนเอาไมค์เดี๋ยวเอาไมค์ก่อนไม่ได้เจอป้านานมากๆเลยนะครับขอบคุณน้องเมย์ที่มาเทคแคร์นะครับป้าครับอันนี้คือหูฟัง
1: โอเคคร
0: ับนะหูฟังหนูฟังนะครับอ่ะทักทายกันเลยครับ
1: สวัสดีครับตีสองไม่เคยเมื่อก่อน
0: ครับ
1: เวลาธรรมดาป้าก็ยังมาเป็นแขกรับเชิญอยู่ไว้เที่ยงคืนเนาะเมื่อก่อนเนาะ
0: มันก็ยังไม่ดึกมาก
1: ก็ยังมาแวบแวบมาได้
0: ใช่
1: แต่วันนี้ตีสอง
0: ถูกครับป้าครับ
1: เพราะมันพิเศษ
0: มันพิเศษใช่ป่ะ
1: เดือนพิเศษที่เราจะต้องนึกถึงพุ่มพวงดวงจันทร
0: ์เข้าใจนะครับ
1: ก็เลยแวบมาเจอแฟนคลับของเพชรพุ่มพวงนิดนึง
0: วันหลังอยากให้ป้ามาสักตีห้าได้ไหม
1: ตีห้าก็เลิกแล้วสิ
0: ตีสี่มั้ยตีสี่ก็ได้ตีสี่ก็ได้ถ้าป้าไหวนะถ้าป้าไหว
1: เมื่อกี้ฟังไปกี่เพลงนะ
0: เมื่อกี้3 เพลง
1: 3 เพลง
0: จบไปขอแม่พึ่งก่อนขอมาม่าก่อนขอมาม่านะฮะ
1: เพราะว่าเดือนนี้บอยจัดเพลงพุ่มพวงได้เลยทั้งรายการ
0: ครับครับ
1: เพราะว่า
0: เข้าใจ
1: วันที่6วันเสาร์เนี้ยป้าก็จะจัดแล้วก็ขออนุญาตผอ.แล้วว่า
0: ครับ
1: ผมขออนุญาตเปิดเพลงพุ่มพวงนะ
0: ครับป้าครับ
1: เพราะว่าเป็นการรำลึกถึงพุ่มพวงดวงจันทร์ครบรอบ34 ปีครับผม
0: ผ่านไปแป๊บๆน้องป้าเนาะ3-4 ปีแล้ว
1: เร็ว
0: 34 ปีเร็วมากๆเลยนะครับแต่ว่าสำหรับป้าก็คงอารมณ์เหมือนมันไม่นานเท่าไหร่นะเพราะว่าอาจจะแบบรู้สึกเหมือนยังแบบไม่นานแหละเข้าใจอันนี
1: ้ ยังไม่พูดเลยเดี๋ยว
0: เรื่องนี้เข้าใจป้าเข้าใจป้าเข้าใจป้า
1: แล้วก็ปีนี้นะ
0: ครับ
1: ก็เรียนแฟนคลับให้ทราบนิดหนึ่งแฟนคลับของเพชรนะครับที่ตีสองแล้ว
0: ครับ
1: ให้ฟังให้รู้ว่าปีนี้คึกคักมาก
0: และห้าป้า
1: คึกคักจริง
0: ๆครับ
1: เพราะว่าตอนป้าปกติเนี่ยการเล่น Facebook เนี่ยอาทิตย์หนึ่งป้าจะลงสักครั้งหนึ่ง
0: ครับ
1: สุขซื้อเสาอะไรเงี้ย
0: เข้าใจครับ
1: แต่พอเดือนมิถุนายนเนี่ย
0: ครับป้าครับ
1: ลงทุกวันทุกวันทุกวันทุกวัน

0: ข้าใจ
1: แล้วฟีดแบ็กก็คือผลตอบรับกลับมา
0: ครับ
1: ที่เขาคิดถึงพุ่มพวงแฟนเพลงนะครับ
0: ครับครับ
1: โอ้โหมากมายเลย
0: เข้าใจ
1: ก็เลยคิดว่าปีนี้คึกคักมากแล้วก็ขอเรียนเชิญนะครับว่าแฟนคลับของเพชรของป้าของพุ่มพวงดวงจันทร
0: ์ครับ
1: วันที่10
0: 10ถึง19
1: 10
0: ไม่เราไปได้แต่วันที่10แต่ว่าเอาจริงงานคือเริ่มต้นวันที่11ถึง19
1: ครับ
0: แต่ว่าเราไปวันที่10ก่อนพอดีมันมีน้องสาวผมคนนึงนะครับ
1: พิเศษ
0: ชื่อว่าน้องต้นข้าว
1: ครับ
0: นะครับเขาไปร้องเพลงวันที่10ผมก็เลยอ่ะก็เลยผมกับป้าก็เลยอยากจะไปด้วยอยากจะไปดูซะหน่อยไปดูที่งานซะหน่อยก่อนที่เราจะมาเริ่มต้นกันจริงจังต
1: ั
0: ้งแต่วันที่11ถึง19เลยนะครับทุกท่านนะครับถ้าใครสะดวกอยู่แถวๆนี้หรือว่าแถวนครปฐมแถวสุพรรณแถวอะไรเงี้ยครับก็ขอเรียนเชิญแล้วกันนะครับเจอกันได้ที่วัดทัพกระดานสุพรรณบุรีนะฮะ
1: เพราะว่าปีนี้วัดที่เอกมัยอ่ะวัดอะไรนะ
0: วัดภาษีวัดภาษีสิฟ้า
1: ไม่ได้จัดนะครับ ปีนี้ไม่ได้จัดนะครับ
0: ครับครับครับ
1: ภาษีที่เอกมัยไม่ได้จัด
0: ก็
1: ถ้าใครว่างก็ขอเรียนเชิญไปที่วัดทับกระดานตั้งแต่วันที่10ถึง19มิถุนายนครับ
0: ครับป้าครับนะครับหลายๆท่านอาจจะยังงงว่าทำไมป้าถึงมาอยู่เวลานี้ได้
1: ใช่
0: ป้าไปไหนมาป้าครับคิด
1: ไม่ได้คิดเลยจะตอบให้มันตรง
0: ไปไหนมา
1: เราทานข้าวกับน้องเพชร
0: ครับ
1: นัดทานข้าวกันเกือบจะทุกปกติเนี่ยจะทานข้าวด้วยกันทุกวันจันทร
0: ์ครับ
1: เนาะแต่วันนี้พิเศษ
0: ครับ
1: มาเพราะมีเพื่อนป้าตีกอล์ฟเสร็จเข้ามาทานพี่เท่ก็โทรไปบอกวันนี้คนนี้จะมาทานข้าวนะป้าจะหลับอยู่แล้ว
0: เข้าใจคร
1: ับ ป้าถามแล้วว่าน้องเพชรอยู่ไหมอยู่ป้าก็รีบแต่งตัวออกมาเลย
0: ขอบคุณมากมากครับป้าครับ
1: ก็เลยปกติเราจะเจอกันทุกวันจันทร์แต่ว่าวันนี้วันพฤหัสเนาะ
0: ใช่ใช
1: ่ก็เป็นวันพิเศษแล้วกัน
0: นะครับ
1: ก็เลยพอเสร็จจากทานข้าวเสร็จก็ขึ้นมาบอกอ่ะเราคุยกันยังไม่จบคุยกันมากมายเลยนะครับในเรื่องในการออกกำลังกายในการรักษาสุขภาพว่าจะทำยังไง
0: คือตอนแรกเอางี้จากร้านอาหารน่ะมัน
1: ใกล้ๆ
0: กับอสมทแต่ว่าพอดีป้าเป็นห่วงป
1: ้
0: าก็เลยเดินมาส่งผมที่อสมทผมก็เลยบอกป้าว่าป้าผมว่านะถ้ามาขนาดเนี้ยขึ้นมาเถอะ ขึ้นมาเถอะ
1: มาเจอแฟนเพลงแฟนคลับซะหน่อย
0: ขึ้นมาเจอแฟนคลับช่วงที่สองกันซะหน่อยเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยเจอป้าเพราะว่าป้าจะได้การกับท่านองค์ใช่ไหม
1: เจ็ดโมงครึ่งวันเสาร์นี้ที่จะถึงนะครับถึงสิบโมง
0: วันเสาร์ที่เท่าไหร่นะ
1: ที่หก
0: ที่หกนะ
1: ใช่ป่ะหกป่ะ
0: ใช่ป่ะ
1: เนี่ยใกล้ๆจะถึงเนี่ยครับผม
0: เข้าใจเข้าใจนะครับผมอ่ะตอนนี้ครับผมว่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวความจริงกับผมกับป้ากับคุณผู้ฟังในมีอะไรอยากจะคุยกันเยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลา
1: ครับ
0: เสียเวลาของบทเพลงนะครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากบทเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ022481366นะครับวันนี้ป้าก็จะอยู่กับผมใช่ไหม
1: อยู่สักพักนึง
0: อยู่กับบอยถึงตีห้าใช่ปะ
1: ง่วงๆแล้วเดี๋ยวก็กลับแล้วบอยให้สักช่วงนึง
0: ไหวหรือเปล่าป้าได้ไหวเปล่าจริงเปล่า
1: จริง
0: โอ้เสียดายมากเลยอยากให้ป้าอยู่สักถึงตีห้าเน
1: ี่
0: ย
1: เอานี่เพื่อนเพื่อนแท็กซี่ที่ทำงานกะดึกเนี่ยเขาอยู่เป็นเพื่อนบอยแน่นอน
0: ครับโอ้เขาอยู่ทุกคืนอยู่แล้วแต่ว่าป้านานนานทีไงป้านานนานที
1: ได้แค่ไหนแค่นั้นน่ะ
0: จริงปะ
1: จริง
0: โอเคโอเคถ้าป้าง่วงไม่ต้องห่วงแล้วเดี๋ยวบอยให้น้องเมย์เขาอะไรให้ป้า
1: ที่นอนจัดที่นอนเลยเหรอ
0: จัดที่นอนจัดที่นอนให้ป้าก็ได้ตอนนี้ครับไปฟังเพลงนี้กันครับในช่วงของมหานครไลฟ์ครับ
1: ครับ
2: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเคอรี่นกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: จบไปนะครับผมสำหรับบทเพลงรองงูเข้าฝันนะครับป้าป้าครับ
3: ครับ
2: นะ
3: ฮ
2: ะก็เป็นบทเพลงของผียิ่งครับผียิ่งดวงจันทร์สุวรรณี
3: โอ้โหออกเพลงใหม่แล้วได้เห็นในข่าว
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับผียิ่งก็เป็นนักร้องคุณภาพอีกท่านหนึ่งเป็นผีเศร้าครับ
3: ผีเศร้า
2: คือผีเศร้าที่ผมแบบนับถืออย่างแรงครับเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับพอครับโอ้ยนะครับป้าป้าครับป้าป้า
3: นาน
2: สวัสดีครับ
3: ต้องทักทายกัน
2: ใช่ใช่นิดหนึ่งนะครับสวัสดีไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามาทักทายหลายๆท่านอาจจะงงว่า
3: วันนี้
2: มีป้ามาด้วย
3: นั่นแหละ
2: ใช่ครับป้ามาทำอะไรตีสองนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลานี้ป้าทำอะไรอยู่ครับ
3: หลับสิครับ
2: หลับแล้วเหรอ
3: ตีสองหลับโอ้ย
2: ไม
3: ่หลับเฝ้าเฟอร์อินแล้ว
2: ปกติป้าหลับกี่โมง
3: สี่ทุ่ม
2: สี่ทุ่มเหรอ
3: เด็กอันดับใหม
2: ่ตื่นกี่โมง
3: หกโมงครึ่ง
2: โอ้ยเอ้ยโอ้โหวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรตินะ
3: วันจะไปนอนใช่ไหมหกโมงครึ่ง
2: หกโมงครึ่งยังไม่ถึงบ้านเลยป้า
3: เอาเลิกตีห้าหกโมงครึ่งไม่ถึงเหรอ
2: ยังบอกกว่าจะถึงกว่าจะทำนู่นทำนี่นอนนู่นแต่แปดโมงเช้าเนี่ยป้าแปดโมงเช้าแล้วตื่นทีก็ประมาณเย็นๆถ้าไม่มีงานกลางวันนะถ้าไม่มีงานกลางวัน
3: โอเคแต่ว่าถ
2: ้
3: าตามหลักวิทยาศาสตร์ตามหลักการแพทย์เนี่ยเขาบอกนอนกลางวันกับนอนกลางคืนเนี่ยไม่เหมือนกัน
2: มันไม่รู้นะมัน
3: คนกลางคืนมันก็ชินแบบนี้แหละ
2: ใช่
3: หมาม้าเอาอาจยกตัวอย่างพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ย
2: หมาม้า
3: ตอนที่มีวงเนี่ย
2: ครับ
3: ก็จะต้องร้องเพลงจากประมาณสองทุ่มจนถึงประมาณตีหนึ่ง
2: ครับ
3: แล้วก็จะกลับมาถึงบ้านตีสองตีสามตอนตีสี
2: ่ครับ
3: แบบนี้ทุกวันเหมือนกัน
2: หมาม้ามีนอนตอนแปดโมงเช้าไหม
3: มี
2: ธรรมดาก็ถือว่าเป็นคนคืนแหละ
3: ถูกต้อง
2: ครับเป็นคนคืนเลยเพราะว่าต้องทำงานไงต้องทำงาน
3: ใช่
2: นะครับตอนนี้ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อนะครับเดี๋ยวเราไปรับสายกันก่อนนะป้านะ
3: ครับผม

0: สายอยู่กับเรานะครับสวัสดีครับพี่หงาครับ
1: สวัสดีครับน้องเพชรกับป๋าแต่สอนครับ
0: โอ้ยพี่หงาโทรศัพท์มาจากชุมพรนะ
1: ครับชุมพรครับ
0: ใบดีไหมไอ้ใบดีไหม
1: ใบดีครับใบดี
0: ครับโอ้ยชุมพรฝนตกไหมครับ
1: วันนี้ไม่ตกวันนี้ไม่ตกแต่ว่าตกหรือตกนิดเดียวก็ไม่รู้ผมอยู่ในห้องทั้งวันนะครับ
0: แสดงว่าใช้ชีวิตเหมือนผมเพราะว่าบางทีผมก็ไม่รู้ไงว่าฝนตกไม่ตกไง
2: อยู่แต่ในห้อง
1: ครับ
0: อยู่แต่ในห้องผมเป็นคนที่ติดห้อง
1: ผมก็คนติดห้องครับไม่ออกไปข้างนอกครับ
0: เข้าใจครับพี่งานครับ
1: ฝุ่นมันเยอะครับเขาเปิดโรงงานอยู่ใกล้บ้านครับ
0: อ๋อเข้าใจนะครับพี่งานแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไร
1: ละครชีวิตครับปากแกตอนสัมภาษณ์มาดีนะครับ
2: สวัสดีครับ
1: ผมรู้จักปากแกตอนตั้งแต่ผมอายุไม่ถึง10ขวบแล้วครับ
2: โอ้ขอบคุณ
1: แล้วก่อนผมเห็นรอกว่าต่อรับฟังเองครับ
0: โอ้ยขอบคุณมากครับ
1: ผมจำได้เสมอครับปากแกตอนนะครับ
0: พี่หงาเคยดูหนังของปากแกตอนปะ
2: เคยไหม
1: เคยดูนิดหน่อยแล้วก็ตอนหลังก็ชวนผมกลับครับ
2: อ๋อ
1: จำผมจำไม่ได้ตอนนั้นเด็กเหลือเกินครับ
0: เข้าใจเข้าใจ
2: แปลงอะไรเงี้ยเหรอหรือว่าใช่ไหมหนังเข้าพิชัย
1: ที่ประกอบคู่กับต่อรพงศ์แล้วก็คู่กับต่อรพงศ์ด้วยครับ
2: อ๋อสามเสือสุพรรณน่ะสิ
0: อ๋อใช่เหรอปะ
2: ใช่สามเสือสุพรรณหรือเล่นกับสรพงศ์ประมาณสัก 3-4 เรื่องครับ
1: ครับก็ประมาณนั้นนะครับ ผมจำได้อยู่ครับ
0: เดี๋ยวนะป้าจำหนังที่ตัวเองเล่นได้ทุกเรื่องเลยป่ะเนี่ย
2: ก็เกือบ
1: แต่ผมจำเรื่องได้ป๋าเล่นไม่ได้ครับ
2: อ๋อไม่เป็นไรครับมานานแล้วอ่ะ
0: มานานแล้ว
2: ต้องมี40ปีแล้ว40ปีแล้ว
1: 40ปีแล้วได้ครับ
0: ได้ครับผมพี่งาเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับละครชีวิตจากพี่ไม้พี่รมพรนะครับ
1: ครับ
0: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: มอบให้ป๋าไก่สอนแล้วก็แม่พุ่มพวงแล้วก็น้องเพชรแล้วก็ทุกสายทุกเสียงน้องเมย์นะครับ
0: ได้เลยครับ
1: พี่อยากอนุญาตให้ผมได้ข้าวนามายครับ
0: ขอบพระคุณมากๆขอบคุณพี่หงาที่โทรศัพท์มาหานะครับ
1: ครับ
0: ครับพี่รักษาสุขภาพนะ
1: ครับ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมพี่หงาจากชุมพรครับช
2: ุ
0: มพรครับ
2: มีต่างประเทศโทรเข้ามาบ้างไหมตอนเวลานี
0: ้มีครับมีครับบางสายก็มี
2: ญี่ปุ่นออสเตรเลีย
0: ไม่ค่อยสนใจจะส่งข้อความมาแต่ว่าทางยุโรปทางอะไรเงี้ยจะเยอะ
2: เขาจะช้ากว่าเรา6ชั่วโมง
0: เวลาก็เลยได้ไง
2: ใช่
0: เวลาก็เลยพอดีกับเราประมาณนี้นะฮะ
2: ญี่ปุ่นไม่ได้ละญี่ปุ่นเร็วกว่าเรา2ชั่วโมงไม่ได้ละ
0: ครับผมสวัสดีไปถึงพี่พยับนะครับบอกว่าคุณพ่อป้าป้าไกรสอนจังกนันพระเอกสมัยผมวัยรุ่นน้องสุจิตรานะครับสวัสดีครับผมพี่สุรวุฒินะฮะสวัสดีพี่คนสวยนะครับสวัสดีไปถึงพี่สุนิสานะครับพี่จิรวรรณคุณชัยบอยพี่เมธชัยไอ้กว้างพี่ไทยแอร์นะครับไทยแอร์โชคชัยนะครับผมบอกว่าอยากไปจังงานนี้แต่ว่าตอนนี้อยู่ไกลมากอยู่ที่เบลเยียมนะคร
2: ับ
0: เบลเยียมใช่ครับยังไม่ได้กลับมาเมืองไทยเลยค่ะขอให้โชคดีมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกคนนะคะนี่พี่พิทวัฒน์สวัสดีครับผมน้องโอมมาแล้วนะฮะพี่จุรีนะครับพี่กฎชมนพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับสวัสดีครับ
2: ไม่หลับไม่นอนกันเลย
0: ไม่หลับไม่นอนไม่คือทุกคนยังอยู่เป็นเพื่อนกันยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะนะครับบางคนก็อาจจะเพิ่งตื่นมาเตรียมของก็มีนะป่ะ
2: อ
0: ๋
2: อใช่
0: เตรียมของ
2: บาง
0: พี่น้องบางคนเนี่ยเปิดตลาดเช้าก็มี
2: ครับผม
0: บางคนก็กำลังเตรียมตัวจะกลับบ้านก็มี
2: ถูกต้อง
0: นะฮะเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละครับหลากหลาย
2: แท็กซี่นี่ขับรถตลอดเวลาเลยนะ
0: ก็ตลอดเวลาอยู่แล้ว
2: โอ้โห
0: พี่น้องแท็กซี่พี่น้อง
2: แล้วเขาจะเปิด FM 95แช่ไปเลยนะ
0: ใช่ครับ
2: โอ้โหป้าเคยนั่งแท็กซี่ทีนึงปึ๊บก็95นั่งไปกี่คันก็เปิด95
0: เข้าใจนะครับป้าอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับตามที่พี่หงาเขาขอละครชีวิตครับจากพี่ไมค์พี่รมพรครับ
2: เชิญครับ

นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเคอร์เรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 90

0: กลับมานะครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับป้า
1: สวัสดีครับ
0: นะครับ3เพลงจบไปเมื่อกี้นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคิดถึงจังเลยจากคุณอามนสิทธิ์คำสร้อย
1: คิดถึง
0: แต่ว่าเป็นเวอร์ชันของคุณอามนสิทธิ์นะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็คิดถึงพี่หน่อยจากคุณพี่เอกราชดอนเมือง
1: สุวรรณภูม
0: ิขอบคุณครับ เดี๋ยวเอาใหม่นะพี่เอกราชดอนเมือง
1: เอกราชสุวรรณภูมิ
0: ถูกต้องถูกต้องนะครับเมื่อกี้ปลาช้าไปนิดนึงไม่ได้จังหวะไม่ได้
1: เป๊ะเลยนะจะหลบมันต้องเป๊ะ
0: เอาใหม่นะฮะแล้วก็คุณอายิ่งยงนะครับ
1: ครับ
0: อกหักพ่อรักเมีย
1: โอ
0: ้นะ
1: ครับ
0: เพลงนี้เลยเพลงนี้เลยนะครับก็ทั้ง3เพลงจบไปอ่ะตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไปนะครับผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนะฮะนี่ครับแค่ออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังให้มากขึ้นคืนความมั่นใจให้กับทุกย่างก้าวด้วย Heal Life นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะครับสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นนะฮะดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ Shop Mania มาทักทายกันพี่น้องชาว Facebook กันหน่อยนะฮะช่วงนี้ข่าวป้าเป็นไงบ้างอยากรู้ว่า
1: ข่าวป้า
0: ข่าวหัวข่าว
1: หัวข่าวโอเค
0: หัวข่าวหัวข่าว
1: โอเคโอเคโอเค
0: ไม่มีแบบ
1: ไม่มี
0: เจ็บไม่มีอะไร
1: ไม่มี
0: อันนี้นะผมว่านะบอยว่านะน่าจะเป็นเกี่ยวกับว่าป้าไม่เคยแบบโอเวอร์ไซส์มาก่อนไม่เคยแบบโอเวอร์เวทมาก่อน
1: ใช่
0: นะป้าก็อยู่ประมาณเนี้ย
1: ใช่
0: น้ำหนักประมาณเนี้ยเจ็ด
1: ใช่ไ
0: หมเจ็ดสิบ
1: ถูกต้อง
0: หกสิบเจ็ดสิบ
1: ถูกต้อง
0: อยู่ประมาณนี
1: ้ถูกต้อง
0: ถ้า
1: โอเวอร์เวทเนี่ยมันจะทำให้เข่าเรารับน้ำหนักนี่ใช่ไหม
0: เข้าใจครับมันก็เกี่ยวนะฮะก็นี่แหละผมบอยก็เลยแบบมีอุปกรณ์เนี่ย Heal Life มาฝากสำหรับหลายๆท่านบางท่านนะครับที่แบบบางคนทำงานหนักใช่ไหม
1: ครับ
0: ใช้ข้อเข่าเยอะ
1: ใช่
0: นะครับบางคนก็โอเวอร์เวทอ้วนมากๆอะไรเงี้ยแล้วมันจะเจ็บเข่าอะไรเงี้ยครับ
1: ต้องใช้ตัวนี้
0: ใช่บอยก็เลยแบบมีเรื่อง Heal Life มาฝากด้วยนะครับสวัสดีครับไปถึงพี่เสกนะฮะพี่เสกนะฮะสวัสดีครับผมพี่คนสวยแล้วก็สวัสดีพี่จรัสครับสวัสดีไปถึงพี่ไกรสอนนะ ชื่อมันป้าเลยนะ
1: พานดนตรี
0: พี่ไกรสอนการดนตรี
1: การดนตรี
0: ใช่ครับอยู่ที่รามคำแหง University ป้าก็รักเด็กรามด้วยนะป้า
1: เด็กราม
0: ป้าก็เด็กรามนะฮะแล้วก็น้องสุจิตราบอกว่ากรีดยางค่ะ
1: นะครับเวลาเนี้ยเขาจะกรีด
0: สวัสดีไปถึงพี่ตุ๊กตาธัญรัตน์นะครับพี่ตุ๊กตานะฮะก็เข้ามาทักทายกันนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณพี่ลูกโป่งนะฮะพี่นักรบเพื่อประชาชนพี่นุเจริญคุณแม่บนเรือนนะครับสวัสดีพี่อัญชลีโอคุระจากโตเกียวญี่ปุ่นนะครับโอไฮโอโกไซมัสสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ตีสามตีสี่ตีห้าแล้วตื่นแล้ว
0: ตอนนี้ตีห้าครับตอนนี้ตีห้าตอนนี้ที่โตเกียวนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงกุชชัยบอยคนเดิมนะพี่ประสิทธิ์นะครับทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความมาณตอนนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกันต่อนะครับในช่วงของพาเรตเพลงฮิตป้ายังอยู่กับผมใช่ไหม
1: ไม่อยู่แล้ว
0: จะเอ้าก
1: ลับแล้วตีสามแล้ว
0: พร้อมเดี๋ยวนะแค่ตีสามเองป้าจะไปไหนเนี่ย
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าต้องรีบตื่นไม่ใช่เช้าอ่ะก็ประมาณสิบโมงอ่ะ
0: ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็อยู่กับบอยถึงสิบโมงเช้าก็ได้แต่ป้าไม่ไป
1: นานๆมาเจอแฟนคลับเขาตกใจหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมว
0: ่
1: าก็จัดรายการกับใครจะได้มาทักทายนิดนึงแล้วก็จะบอกว่าแฟนคลับที่กลางวันตอนหัวค่ำ
0: ครับ
1: ไม่ตีสองถึงตีห้าไม่เข้ามาฟังเลยใช่ไหมเข้ามาฟังไหม
0: มัน
1: ไม่ได้เนาะคนละเวลาเนาะ
0: คนละเวลา
1: พี่ดาด้าวันนั้นที่เราเจอที
0: ่ก็ไม่ไหว
1: ไม่ไหว
0: เขาก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่าอย่างปกติอย่างพวกพี่ดาด้าพี่โต้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะก็เขาได้อยู่ในช่วงบ่ายถึงเย็นๆแค่นั้นแต่ว่าอันนี้คือดึกเกินไปไงป้าไม่เคยไง
1: แฟนคลับก็อีก
0: กลุ่มนึงอีกกลุ่มนึงนะครับจริงๆนะฮะวันนี้ก็ถือว่า อย่างเวลาบอยมาจัดเนี่ยช่วงที่สองถึงที่ห้าก็เป็นอีกแฟนคลับที่แบบเพิ่งเคยเจอกัน
1: ครับ
0: ประมาณ2ปีแล้วตอนเนี้ย
1: ครับ
0: สองปีแล้วนะครับ
1: ก็ดีครับดีเพราะว่าจะเป็นเพื่อนแก้เหงาในยามดึกอย่างนี้เนาะ
0: ใช่ใช่
1: เพราะว่าดึกๆตื่นๆเนี่ยถ้าไม่มีวิทยุไม่มีเสียงเพลงไม่มีดีเจมาพูดมาคุยให้ฟังเนี่ยมันทำให้เหงาได้เหมือนกันนะ
0: ถูกต้องนะครับป้าครับตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไป
1: ป้าฝากก่อน
0: อยากให้ผมอยากจะให้ป้าฝากก่อนนะครับป้ามีอะไรอยากจะฝากไหมคร
1: ับ ใช่ใช่ครับผมงานพุ่มพวงดวงจันทร์ครบรอบ34ปีนะครับขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงมากๆเลยนะครับที่ติดตามเราทั้ง3คน
0: ครับ
1: ไกรสอนเพชรพุ่มพวงหรือพุ่มพวงดวงจันทร์หรือลูกหลานที่เอาเพลงแม่พึ่งไปร้องเพลงเนี่ยแล้วก็ปีนี้ครบรอบ34ปีเนี่ยเป็นอะไรที่คึกคักมากถ้าใครมีโอกาสนะครับขอเรียนเชิญเลย
0: ครับ
1: ตั้งแต่
0: ประสาวจำกาย
1: แต่มันเพลงแล้ว
0: เอาละ
1: 10ถึง19มิถุนายนนี้นะครับ
0: ครับ
1: กลางวันเนี่ยมีของขายเต็มไปหมด
0: ครับครับป่ะ
1: กลางคืนก็มีคอนเสิร์ตตั้งแต่6โมงเย็นจนถึงตีหนึ่ง
0: ใช่ครับ
1: ประมาณโดยประมาณนะครับ
0: ได้เลยนะครับ
1: ขอเรียนเชิญทุกท่านรับปีนี้คึกคักมากแล้วก็ฝากนิดนึงได้ไหมมีน้องสาวเราไปวันที่10น้องต้นข้าวเนาะพูดไปเลยพ
0: ู
1: ด
0: น้องต้นข้าวเนาะ
1: ครับ
0: ครับครับ
1: แฟนเพลงต้นข้าวไปพบกับน้องต้นข้าวได้วันที่10
0: วันที่10
1: เต็มวง
0: เต็มวงเลยนะ
1: เต็มวง
0: จัดไปจัดไปแต่ว่าเต็มพี่ครับเต็มพี่เลย
1: ครับ
0: ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับขอบคุณป้าป้าไกรสอนจากนั้นมากที่มาเป็นเกสในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะลากปลามาอีกประมาณสักสี่สี
1: ่โอเคครับสวัสดีครับ
0: ครับผมไปฟังเพลงกันต่อครับคิดถึงบ้านครับคุณลุงจรัญมโนเพชรครับ
1: ครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คิดสิมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
3: ลับมานะครับผมในชั่วโมงที่สองยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับเมื่อกี้ก็ส่งป้ากลับบ้านไม่น่าจะไหวแล้วนะฮะตีสามแล้วนะครับนะใจจริงก็อยากจะให้อยู่ถึงตีห้าเหมือนกันแต่อ่ะไม่เป็นไรครับให้แกไปพักผ่อนก่อนดีกว่านะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อนะครับก่อนที่เราจะไปรับสายทักทายทาง Facebook นะครับพี่สาวขามครับพี่หนุ่มท่าพลสวัสดีพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2พี่สุฮอกเกนบูมนะครับบอกว่าดีเจขึ้น95เสียงไพเราะมากๆนะครับขอบพระคุณครับพี่บุญญากรนะฮะคุณชัยบอยพี่อาทิตย์นะครับบอกว่าสวัสดีจากเชียงใหม่จ้านะครับจากเชียงใหม่เนาะแล้วก็สวัสดีพี่ใครนอพี่ปรีดาพี่อัญชลีโอคุระนะครับโอไฮโอสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวนะครับแล้วก็พี่ประสิทธิ์นะครับพี่นุเจริญสวัสดีทุกท่านครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ครับสวัสดีพี่ธัญพัฒน์ด้วยนะครับยังอยู่ไม่นอไม่แน่ใจเหมือนกันตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อ1สายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมเรียนสายอยู่กับคุณพี่นามใช่ไหมครับ
4: ครับผม
3: พี่
4: นานแล้วที่ผมไม่ได้ขอเพลงไป
3: อะไรพี่ชื่อว่าพี่นามนะพี่นามเนาะ
4: พี่นามครับ
3: พี่นามนะครับจากที่ไหนพี่วันนี
4: ้จากกระบี่แต่ว่าผมอยู่เมืองเลยอยู
3: ่จากกระบี่แต่ว่าตอนนี้อยู่เมืองเลย
4: ครับ
3: โอ้ยเป็นยังไงบ้างพี่ช่วงนี้สบายดีนะครับ
4: สบายดีเดี๋ยวฝนมันตกนิดหน่อย
3: ฝนตกนิดหน่อยนะแถวเมืองเลยนะ
4: ครับ
3: ครับผมแล้วตอนนี้พี่ทำอะไรอยู่ครับทำไมนอนดึกจังเลย
4: ตอนนี้ผมกำลังเป็นโสดอยู
3: ่กำลังเป็นโสดก็เลยนอนดึกใช่ไหมฮะ
4: เป็นโสดไม่ได้นอนเลยกรีดยางอยู
3: ่กรีดยางอยู่ เป็นโสดนะกรีดยางเป็นโสดเป็นโสดไปนะ
4: โ
3: อ้ยสุดยอดไปเลยนะครับพี่นามแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับพี
4: ่อยากฟังเพลงขอกำลังใจคร
3: ับ ขอกำลังใจจากพี่หนูเล็กกากานะ
4: ครับไม่ทันเมื่อกี้จะคุยกับป้าตาสักหน่อย
3: โอ้ยเสียดายนะครับเอาไว้วันหลัง
4: ค่อยโอกาสหน้า
3: เอาไว้โอกาสหน้านะครับไม่เพราะว่าป้าเนี่ยเป็นคนที่จัดรายการช่วงต้นเดือนสัปดาห์แรกประมาณนี้แต่ว่าวันนี้พอดีแบบไปกินข้าวกันมาแล้วก็พอดีแบบป้าเข้ามาส่งที่อสมทที่ทำงานนะครับผมก็เลยแบบป้า
4: คนได้ยินแกคืนนี้เนี่ย
3: ใช่ผมก็เลยบอกป้ามาขึ้นมาเป็นเพื่อนหน่อยก็เลยแลกมาจัดรายการด้วยนะฮะเสียดายเอาไว้ข้างหน้านะพี่นามนะได้ครับผมพี่นามแล้ววันนี้อยากฟังเพลงขอกำลังใจจากพี่หนูเล็กนะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: มอบให้หน้าไม่หลังไม่ทุกเสียงทุกสายที่ควักอยู
3: ่ได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดให้ครับก่อนที่จะ
4: มอบไปถึงภาคใต้นู่นแหละ
3: มอบไปถึงภาคใต้เลยนะ
4: มอบไปถึงใต้คร
3: ับ ได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดให้ครับจำสโลแกนของเราได้ไหมครับพี่นามครับ
4: ต้องตามหลังครับ
3: ตามหลังผมเลยนะ
4: คร
3: ับ ได้ครับเดี๋ยวพูดตามเพจนะครับ
4: ครับ
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: สุกี้ชาบู
4: สุกี้ชาบู
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: และไอ้ไอยารา
4: ไอ้ไอยารา
3: ไอ้ไอยาราอาฮ่า
4: ไอ้ไอยาราอาฮ่าร
3: สชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมี
3: ไอยาราอาฮ่า
4: ยาอาฮ่า
3: ถูกต้องครับพี่นามครับผมเดี๋ยวจัดบทเพลงขอกำลังใจให้พี่นามฟังนะครับขอให้พี่นามฟังเพลงอย่างมีความสุขแล้วก็อย่าลืมนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับพี
4: ่ครับครับ
3: ครับผมพี่นามขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับนะครับพี่นามนะสัญญาณเริ่มขาดหายพี่นามจากกระบี่แต่ว่าพอดีตอนนี้ก็ไปอยู่ที่เมืองเลยนะฮะบอกฝนตกประมาณนิดๆนะครับกำลังกรีดยางอยู่ตอนนี้ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับเป็นเพลง4เพลงที่ให้กำลังใจแล้วกันนะครับทั้ง4เพลงเลยเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ครับกำลังใจที่เธอไม่รู้จากอาจารย์เสถียรธรรมมือนะครับ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
2: ลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตครับขอแนะนำเพลงกันหน่อยมีกำลังใจที่เธอไม่รู้นะครับจากอาจารย์เสถียรทำมือเนาะแล้วก็ขอกำลังใจนะครับจากพี่หนูเล็กกากาฟิชเชอร์วิ่งน้องวินวรพัฒน์นะครับหัวใจนักสู้ครับจากพี่บาวีรักต้องสู้จากวงคาราบาวทั้งสี่เพลงจัดให้นะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันหน่อยทาง Facebookพี่สาวขามพี่สุคนกับเชิงคุณชายบอยคนเดิมพี่สุมาลานะครับพี่สังสุราษฎร์นะฮะแล้วก็ใครอีกนอกขอดูซิสวัสดีไปถึงพี่พินโยนะครับทักทายครับทุกท่านเลยที่ส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของจอกคิวฮิตวันนี้เหรอเพลงอะไรเนาะขอดูสิวันนี้เป็นเพลงชื่อว่าคำเอ่ยนะครับจากยุ้ยมานศักดิ์ครับสังกัด Friend Music คำร้องทำนองโดยอาจารย์ยุ้ยมานศักดิ์เรียบเรียงโดย The Jaycee นะครับในช่วงของจอกคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาประบอท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองไปฟังเพลงกันต่อเลย
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับสองเพลงจบไปครับมีแก้บนนะฮะจากคุณการตองทุ่งเงินใช่ไหมครับแล้วก็ดอกกระเจียวบานนะครับจากคุณก้องห้วยไร่นั่นเองตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงว่าเพราะกันต่อครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-201-6770

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะหอมเพิบสดชื่นแบบเพิบซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิบครับมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับอ่ะสวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาและก็อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีไปถึงพี่ดวงใจครับพี่สุคนกับเชิงทักทายนะครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าบอกว่าโดนฝนนั้นอาจจะเป็นไข้แต่ถ้าโดนใจอาจจะเป็นเธอนะครับโอ้ยว่าสั้นมันเป็นใจอั้นกะสวัสดีพี่มงคลนะครับสวัสดีครับพี่บุญโชตนะครับพี่หนูวันนะฮะทักทายครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่เกษรานะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่สังสุราชครับพี่จุรีพี่สาวขามนะครับทุกท่านเลยที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับพี่ดวงใจนะฮะเช่นเดียวกันพี่พินโยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับช่วยช่วงเพิ่มเพลงหวานเพื่อนเพลงหวานนะแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับอยู่ด้วยกันต่ออะไรฮิตฮิสตอรี่เพลงช่างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับไปฟังเพลงนี้กันต่อครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กลับมานะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับบทเพลงสองเพลงจบไปอู้ได้ก่อนนะครับจากน้องลูกตาลเนาะลูกตาลอาสยามนะครับนำมาก่อนนะแต่ลูกตาลชลิชานะครับหรือว่าดีเจลูกตาลของเรานั่น

เองแล้วก็จะอี้จะอั้นนะครับจากอ้ายเตวิตนะฮะนี่เพลงเมียงเพลงเมียงเพลงกำเมียงนะฮะอ่ะตอนนี้ครับทักทายกันหน่อยฮะทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับพี่สาวขามพี่คำเตยพี่ไผ่ตะกัวป่าน้องโอมพี่เทวีพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับแล้วก็ทักทายไปถึงพี่ไตรรัตน์นะครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่สามพี่สกุลกับเชิงนะฮะพี่ดวงใจในกาชิมานะครับแล้วก็ทักทายไปถึงพี่สมพรด้วยนะฮะพี่ชายาครับสวัสดีไปถึงน้องปามี่นะน้องปามี่มาแล้วน้องปามี่ปุ๋ยแดนซ์นะของเรานั่นเองนะฮะพี่รัตติยานะครับพี่จรันทักทายทุกท่านครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ครับจะขอขอบคุณด้วยนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับป่ะฟังเพลงกันต่อครับอีก2เพลงจัดไป

0: สนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา2เพลงจะไปมีพ่อเนื้อทองจากน้องปาวลีพรพิมลนะครับและก็หน้าหน้าทองนะครับจากคุณโจอี้ภูวสิทธิ์ทั้ง2เพลงจบไปสวัสดีพี่ไทรัตแตงโมนะครับสวัสดีพี่เกียรติสรานะครับขอเพลงไม้ขันหมากของแม่พึ่งใช่ไหมครับขอบพระคุณครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุมาลาบอกว่าดีเจเพื่อเจ้าอะไรนะบ่ต้องเสกคาถานะเจ้า95เปิ้นกระหลงหักหมดหัวใจและเจ้านะครับโอ้ยขอบคุณจัดนักเนอร์พี่สุวรรณีนะครับพี่สุภัตราทักทายครับตอนนี้ก็เป็นวันพฤหัสเข้าวันศุกร์ใช่ไหมครับวันศุกร์ละนี่แล้วก็พี่คำเตยนะฮะนะแล้วก็สวัสดีพี่เสาขามพี่ไผ่ตะกัวป่าครับพี่โอมเอ้ยน้องโอมทักทายครับทุกท่านเลยที่กำลังส่งข้อความกันมารูสติ๊กเกอร์กันมาณตอนนี้ด้วยนะฮะอ่ะวันนี้ก็ มีเพลงสบายๆมาฝากเหมือนเดิมจะสบายขนาดไหนอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันเลยครับจัดไป

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: กลับมานะครับมหานครแฟมิลี่ครับขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.นะครับภารกิจแห่งความยั่งยืนและแผ่นประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรนะครับ02-201-4364นะครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับนี้ห่างจากจุลโหรานั่นเองทักทายครับไปถึงพี่บุเรียนพี่สุมาลาพี่เยเฮอร์พี่ตุ๊กตุ๊กใช่ไหมครับนี่แล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่สาวขามพี่หย่อนสวรรค์สวัสดีครับพี่น้องอนิชาเจรักนะฮะทักทายครับผมแล้วก็พี่ออนอุมาจอยนะฮะสวัสดีครับแล้วก็พี่อุดรนะฮะพี่ประสิทธิ์นะครับผมพี่รัตนาใช่ไหมครับนะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่อมราด้วยนะครับทุกท่านเลยครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้เอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับเวลาเดิมตี2ถึงตี5กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพ่อบุญจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ล้วนะคะ5:11 น.สวัสดียามเช้าเหมือนเดิมนะคะกับเช้าวันศุกร์วันนี้ค่ะ5 มิถุนายน 2569กลับมาเจอกันนะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะสำหรับซุปเปอร์เซสชั่นค่ะคุณจามอนกิจสาวภาคด้วยสวัสดีด้วยนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: สวัสดีเช้าวันศุกร์แล้วว
1: ันศุกร์แล้ววันศุกร์แล้วสัปดาห์นี้ก็วันหยุดเยอะนะพี่เลยไม่รู้สึกว่ายังไม่รู้สึกเหนื่อยเท่าไหร่
0: ไม่สุขก็รู้สึกว่าเหนื่อยใช่ไหมอ๋อ
1: ไม่รู้สึกว่าเหนื่อยเท่าไหร่
0: ทำงานยาวๆไปทำงาน
1: เออจะเปิดปฏิทินก็เดี๋ยวหลังจากนี้จะไม่มีวันหยุดแล้วนะพี่นะ
0: เดือนจนถึงปลายเดือนหรอไม่มีเลยหรอเดี๋ยวนะมัน
1: จะมีทีปลายเดือนกรกฎาคมเลยครับ
0: เออวันสำคัญเราต้องได้หยุดอีกนะรู้สึกว่าวันนี้ไม่หยุดหรอวันส้มตำสากลก็ไม่หยุดใช่ไหม
1: แล้วมีวันส้มตำสากลด้วยนะ
0: เออมีวันส้มตำสากลเพิ่งผ่านไปเมื่อวันที่2นี่เองนี่เพิ่งรู้นานาชาติยอมรับยกย่องให้ส้มตำของประเทศไทยเป็นอาหารสากลจากความนิยมในรสชาติเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดลงตัวนั่นอุ้ยตายมีวันส้มตำด้วยนะคะเออนี่ขึ้นในวิกิพีเดียนะเป็นเล่นไป
1: อ๋อเห็นว่าส้มตำเราระดับโลกนะ
0: โอ้นี่แต่ว่าไม่ใช่เป็นมาดูราชการนะคะใครจะหยุดกินส้มตำก็ไปกินตอนเย็นๆนู่นนะคะ
1: คร
0: ับ แกนจ่ายสแกนจ่ายไป60-40นะคะเนาะก็อร่อยเป็นเมนูที่แบบกินได้อย่าบอกว่าทุกวันมันก็เวอร์ไปนะกินได้ทุกอาทิตย์แล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมจะกินทุกวันมันก็บางทีมันก็อาจจะแบบเยอะเกินไปกินได้ทุกอาทิตย์ค่ะสำหรับเมนูส้มตำตอนเช้าก็ไม่นิยมเนาะตื่นขึ้นมามีไหมตอนเช้าปุ๊บตำเลยอย่างเงี้ยไม่ค่อยเนาะ
1: ไม่ค่อยเลยต้องเป็นมื้อกลางวันน่ะนะมื้อกลางวัน
0: ต้องกลางวันเป็นต้นไปนะคะ
1: ฉันเนี่ยเพื่อนในกลุ่มไลน์นะฮะเขาเป็นคนชอบกินกันจนแบบว่าที่ทำงานเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนี้ตำกันเองเลยอ่ะไม่สั่งไม่ซื้อแล้วอ่ะ
0: เอาครกคึกมาไว้ที่ทำงานได้หรอ
1: มีครกมีน้ำปลาร้ามีอะไรแบบเขาใช้ตำกันเองแล้วอยู่ที่ว่าจะกินอะไรจะตำอะไรก็โอ้โหพิษเธอพัฒนา
0: ได้ก็เวลาตำก็ต้องมีนี่นะผ้ารองครกด้วยนะมันจะได้ไม่เสียงดังรบกวน
1: โอ้ครับผม
0: เอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยมาตำกันเอง
1: ขนาดนั้นกันเลยในออฟฟิศด้วยนะนั่นสาวออฟฟิศนะสาวบริษัทนะน่
0: ะ
1: ตอนเที่ยงก็นะ
0: ได้ม
1: าป้ายมาตั้งที่เคาน์เตอร์พักทานข้าวแล้วก็ตำส้มตำกัน
0: นี่ขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ตายแม่ค้าเลยไม่ได้กินแม่ค้าเลยไม่ได้รับสแกนเลยกลุ่มนี้เนี่ยแล้วมีต้องแบบมีกับแก้มอะไรไม่มีหมูปิ้งมีไก่ทอดอะไรไหมหรือไม
1: ่เขาก็จะมีแบบบางทีก็ไก่ย่างบ้างอะไ
0: รอ๋อแต่ไม่ถึงหนักทอดกันในออฟฟิศเลยนะไม่ต้องนะ
1: ไม่ แต่เดี๋ยวนี้งานเป็นตำส้มตำกันตลอดเห็นส่งรูปวันนี้เปิดโค้กอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: เปิดโค้กอีกแล้วคือมันก็กินอาหารประเภทอื่นด้วยเหรอส้มตำต้องมีหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งจานในเมนูใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่พี
0: ่
1: แล้วต้องตำกันเองด้วย
0: โอ้ค่ะก็นี่แหละมันถึงมีวันส้มตำนะเพิ่งทราบนะคะตรงกับวันที่สองที่ผ่านเนี่ยค่ะของทุกปีนะคะก
1: ็
0: อาจจะไม่ได้สำคัญอะไรมากแต่ว่านี่แหละรสชาติก็อร่อยไม่ใช่เป็นวันหยุดอะไรนะคะ
1: ครับผม
0: วันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์นะคะ02-248-1366นะคะโทรมา02-248-1366โทรมาพูดคุยทักทายบอกกล่าวกันหน่อยเป็นยังไงบ้างบรรยากาศนะคะแถวบ้านเมื่อวานนี้วันแรกลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นยังไงกันบ้างผ่านกันไหมยังไม่ผ่านเลยนะเพราะว่าก็ยังไม่ได้บอกใช่ไหม
1: ครับ
0: ค่ะว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรกันหรือเปล่าก ู้สึกว่ามีอยู่ท่านหนึ่งอ่ะลงจากดอยใช่ไหมแล้วก็จะมาลงทะเบียนแล้วคือทำไมถึงไม่ผ่านแอปเป่าตังหรืออะไรต้องลงมาเหรอ
1: โ
0: อ้เออเห็นภาพแล้วก็น้ำตาไหลไปกับคุณลุงด้วยอะค่ะลุงดอยมาลงทะเบียนอ่ะ
1: อย่างที่บอกก็กลุ่มเนี้ยไม่ได้กลุ่มแบบว่าเก่งเทคโนโลยีอยู่แล้วอ่ะ
0: ก็ยอมลงมาแล้วปรากฏว่าม
1: ันก็เห็นเหมือนกันผู้เฒ่าคนผู้สูงอายุทั้งหลายน่ะก็นั่งอยู่หน้ากรุงไทยกันรอคิวกันเพียบ
0: มารอกันคือถ้าเอาสมมติว่ามันไม่มีมือถือไม่อะไรเลยก็มาตั้งแต่เนิ่นๆก็ได้นะคะไม่ต้องรอไปจนถึงวันที่11นั่งร่วงเนาะ
1: ใช่ครับทยอยมาได้อยู
0: ่คนจะเยอะคนจะเยอะนะคะก็ขั้นตอนก็ไม่ได้จริงๆเขาบอกว่าคนที่ถือบัตรอยู่แล้วก็สามารถที่จะเข้าไปยืนยันสิทธิ์ได้เลยหลายช่องทางนะคะเนี่ยเมื่อวานนี้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาแม่ริมเชียงใหม่มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่านายเช่ารัตนดิโลกุลอายุ62ปีนั่งรถลงดอยมาตั้งแต่เช้าเพื่อยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ถึงกับร้องไห้หมดหวังเลยบอกว่าเคยได้บัตรนี้มาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยมายืนยันสิทธิ์กับยืนยันไม่ได้ถามเจ้าหน้าที่ธนาคารบอกต้องทำยังไงเขาก็จดเบอร์ให้ไปโทรถามเอาเองโทรไปสายก็ไม่ว่างก็ไม่รู้ทำยังไงงงกับระบบคัดกรองว่าทำไมตนเองถึงไม่ได้เพราะไม่ได้มีฐานะอะไรเลยแต่กลับยืนยันสิทธิ์ไม่ผ่านอีกเทียบกับคนอื่นในหมู่บ้านรวยกว่าตั้งเยอะทำไมถึงได้ก็อยากรู้ว่าเขาคัดกรองกันยังไงเนี่ยค่ะนี่คือจำนวนที่ร้องไห้เลยปากน้ำตางงตรงนี้แหละว่าทำไมถึงยืนยันสิทธิ์ไม่ได้อ่ะแล้วที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ให้เบอร์โทรแล้วให้โทรเอาอ่ะคืออะไรอ่ะตรงเนี้ยงงมากคือเขาไม่มีมือถืออ่ะอันนี้ชัดเจนว่าก็ต้องลงดอยมาที่ธนาคารอ่ะถูกแล้วแต่มาถึงบอกว่าให้ไปถามให้โทรไปถามโทรไปสายก็ไม่ว่างก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยร้องไห้เลยงงทำไมอ่ะไปโทรถามใครอันนี้ข่าวมันไม่ชัดว่าที่บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยให้คุณลุงโทรไปถามอ่ะโทรไปถามที่ไหนอ่ะ
1: เพราะเขามาถึงที่แล้วอ่ะ
0: เขามาถึงตรงนั้นแล้วนั่นแหละต้นเรื่องแล้วถูกไหมธนาคารอ่ะนะคะอันนี้เขาในข่าวเขาบอกว่าเป็นธนาคารกรุงไทยสาขาอำเภอแม่ริมนะคะข่าวนี้เป็นจริงยังไงแบบไหนนะคะฝากธนาคารชี้แจงหน่อยเนาะนะคะเพราะว่าไอ้เงื่อนไขที่กระทรวงการคลังตั้งเอาไว้เนี่ยในการคัดกรองสิทธิ์บัตรคนจนทั้งนี้เนี่ยเอาถ้าคุณลุงแกบอกว่าแกมีคุณสมบัติครบเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนี่ยช่วงนี้ปัญหาเนี่ยมันจะเยอะมากเนี่ยเพิ่งลงทะเบียนกันมา2วันเองน้องปัญหาเยอะจริง
1: ๆครับ
0: ค่ะเนี่ยแล้วโอ้โหลงดอยมานี่ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องวิกนะคะมันเป็นเรื่องที่มันต้องเสียเงินมานะนั่งรถอะไรมาใช่ไหมฝากเจ้าหน้าที่นะคะดูแลนิดนึงเพราะว่าก็ไม่อยากให้เข้ามาบ่อยอ่ะเนาะกว่าจะมาในแต่ละรอบเนี่ยนั่นหมายถึงว่าต้องจ้างรถมาต้องเสียเงินมา
1: ทุกคนแหละเนาะอย่างน้อยอ่ะเนาะเขาต้องออกจากบ้านมาเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายขึ้นมาละ
0: ถูกต้องค่ะ
1: เนาะ
0: ถูกต้องเลยถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นเรื่องการคัดกรองสิทธิ์ครั้งนี้เนี่ยรัฐบาลขออย่าให้พลาดก็คือให้มันน้อยที่สุดนะครับให้กับเหมือนช่วงที่ผ่านมานะบอกอุ๊ยนี่บ้านนี้

0: ที่รวยก็ใช้บัตรคนจนได้เออคนนั้นรู้จนจริงๆก็ไม่มีบัตรไม่ผ่านแล้วก็อย่างกรณีนึงเมื่อวานก็ที่แบบโวยกันก็คือเรื่องของการที่ลูกเนี่ยเอาก็คือว่าไปยื่นเสียภาษีแล้วก็ไปหักลดหย่อนพ่อแม่คนละ 30,000 ใช่มั้ยเอาชื่อพ่อแม่ไปหักลดหย่อนคือในระบบมันได้อยู่แล้วถูกมั้ยเค้าก็เช็คได้ว่าเนี่ยพ่อเป็นแม่กันจริงแต่ว่าคนที่ถูกลูกเอาชื่อเลขบัตรประชาชนไปยื่นภาษีอันนี้ถูกตัดสิทธิ์เลยค่ะก็คือไม่สามารถยื่นลงทะเบียนบัตรคนจนได้นะลุงเพราะฉะนั้นก็บอกว่าอันเนี้ยมันดูไม่เป็นธรรมกับพ่อแม่หรือเปล่าเพราะพ่อแม่เดือดร้อนจริงบางทีลูกๆ ก็ส่งบ้างไม่ส่งบ้างไม่ได้เลี้ยงดูแบบ 100% อะไรอย่างเงี้ยกระทรวงการคลังจะว่ายังไงล่าสุดกระทรวงการคลังตอบแล้วนะคะก็บอกว่าเอาถ้างั้นก็ตัดสินใจเอาเองว่าถ้าลูกเอาชื่อไปยื่นลดภาษีลดหย่อนภาษีนะคะในช่วงปลายปีเนี่ยคุณก็ไปอุทธรณ์สิทธิ์เลยว่าลูกไม่ได้ดูแลเดี๋ยวรอบปีต่อไปก็คือห้ามละเขาก็จะให้ประมาณนี้คือไม่สามารถที่จะหย่อนได้แล้วหมายถึงลูกนะ
1: ครับ
0: เออเนี้ยคือในมุมกระทรวงการคลังก็บอกว่าถ้าลูกเอาทั้งพ่อและแม่ไปลดภาษีไปหย่อนภาษีก็แสดงว่าลูกดูแลพ่อแม่อยู่ก็พอมีกินน่ะไม่ถึงขนาดยากจนใช่ไหม
1: ใช่ใช่เขาอยากเขาใช้หลักเกณฑ์ตรงนี้เป็นตัวชี้วัดหนึ่งด้วยครับพ
0: ี่
1: เรื่องของการมีรายได้ของคนอะไร
0: ใช
1: ่ก็เพื่อที่จะแบบให้ได้คนที่แบบลำบากจริงๆอ่ะเหมือนเวลาเราฟังหน้าไมค์อ่ะโอ้โหคนนี้ลำบากทำไมลำบากแบบนี้แต่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ย
0: นั่นน่ะสิเพื่อความเป็นธรรมผมก็บอกว่าเอาเลือกแล้วกันถ้าพ่อกับแม่นะจะได้เงินคนจนสมมติว่าเดือนนึงเท่าไหร่เขาให้อีก2 3 3เดี๋ยวเดือนละ300ใช่มั้ย
1: เดือน300พี
0: ่ครับ
1: ใช่เดือน300เนี่ยไปซื้อของ
0: ปีนึงก็ได้เท่าไหร่เอง
1: 3,600
0: เดือนละ3002 คนก็ 7,200
1: 7,200
0: ลูกเอาไปลดหย่อนภาษี 60,000 บาทก็พอกันน้อง
1: ครับ
0: พอกันอันนี้เพื่อความเป็นธรรมนะก็เลือกเอาแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนที่จะเอาพ่อและแม่ไปหย่อนภาษีเนี่ยจริงๆเขาต้องมีเงินเดือนน่ะต้อง 26,000 ขึ้นนะคือเขาไม่ได้เสียภาษีอยู่แล้วคือถ้าใครเงินเดือนต่ำกว่า 26,000 อ่ะไม่ต้องเสียภาษีนะยื่นแต่ไม่ต้องเสียภาษี
1: คร
0: ับ เนี่ยค่ะก็เอาเลือกเอาเองละกันนะคะในแต่ละครอบครัวนะว่าจะเอายังไงเนี่ยค่ะถ้าใครถูกตัดบัตรบริการแห่งรัฐนะว่าเพราะว่าลูกเอาชื่อพ่อแม่ไปหย่อนภาษีก็เลือกเอาค่ะก็ยังมีเวลาอีกหลายวันเพราะฉะนั้นฝากนะคะเจ้าหน้าที่ธนาคารทุกธนาคารของรัฐนะที่ประชาชนไปลงทะเบียนกันทุกวันนี้นะคะขอให้ให้จบภายในวันเดียวอ่ะอย่าให้เข้ามาหลายรอบว่าไหม
1: ครับครับ
0: เออไม่งั้นก็ถือว่าเป็นการซ้ำเติมเข้าไปอีกอ่ะ
1: เออเนาะ
0: หลังจากนี้ก็คุณก็ให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยไปสำรวจเอาเองแล้วกันว่าจริงๆมันก็ไม่ยากหรอกเจ้าหน้าที่อ่ะอบต.สมาชิกอบต.หมู่บ้านละ1คนผู้ใหญ่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน1ผู้ช่วย3แต่ละหมู่บ้านนะน้องลูกคุณรู้ว่าลูกบ้านคุณน่ะฐานะยังไง
1: ครับ
0: นะใช้เจ้าหน้าที่เหล่านี้ให้เป็นประโยชน์เถอะ
1: ใช่มีข้อมูลอยู่แล้ว
0: รายหมู่บ้าน
1: น
0: ะคะเช็ครายบ้านไปเลยแล้วก็ส่งยื่นส่งผ่านอำเภอผ่านจังหวัดแล้วเข้ากระทรวงว่าไหม
1: ใช่ใช่มีข้อมูลแต่ละบ้านแล้วนะครับ
0: เชื่อเถอะว่าแม่แต่อสมยังรู้เลยว่าบ้านไหนฐานะยังไง
1: ใช่ใช่
0: เนาะแต่เนี้ยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยโอ้โหมีไม้มีมือเพียบเนาะผู้ใหญ่บ้านหนึ่งผู้ช่วยสามอบต.หนึ่งห้าคนเนี้ยคุณใช้เลยเช็คแต่ละบ้านไปเลยนะคะ
1: แต่ยัง

0: ถ้าใช้เกณฑ์หลักเกณฑ์ในยื่นเอาไปลดหย่อนอย่างเงี้ยบางทีก็ต้องฐานข้อมูลละอันนี้คุณต้องมีอยู่ในมือละใช่ไหม
1: ค่ะ
0: จริ
1: ง
0: ก็จะต้องให้ประกอบกันเนาะ
1: ก็ไปดึงข้อมูลจากกรมสรรพากรมาง่ายมาก
0: ครับ

0: สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันไม่ควรจะเกี่ยวข้องกันนะเนาะ
1: ใช่ไหมจะตัดสิทธิ์เขาอย่างนี้นะเพราะว่าจะอยากก็เดี๋ยวคอยดูว่ากระทรวงการคลังจะว่ายังไงนะคะ
0: ผมเชื่อว่ากระทรวงคลังเขามองในฐานะแบบว่าเขามองถึงอย่างที่พี่คำนวณมาแหละว่ารายได้อะถ้าแสดงว่าลูกเนี่ยมีรายได้ถึงเกิน 26,000 บาทต่อเดือนแล้วอย่างนี้ถือว่ามีรายได
1: ้ก็หรือคนกลุ่มนี้แค่4 ล้านคนค่ะน้องดง
0: ครับ
1: ทั้งประเทศไทยคนที่มีเงินเดือน 26,000 ที่จ่ายภาษีอยู่ตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด4ล้านคนเท่านั้นคนที่ยื่นอ่ะ11ล้านส่วนใหญ่อ่ะยื่นเพื่อยื่นตามกฎหมายกับยื่นเอาเงินคืนกับภาษีที่จ่ายไปใช่ไหมแต่คนที่ต้องเสียภาษีจริงๆอ่ะมีแค่4 ล้านนะคะ
0: อ๋อครับ
1: ก็ไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะมาก
0: ก็ไม่เยอะอะไรก็เป็นการคัดกรองในเบื้องต้นนะครับว่า
1: ใช่ค่ะ
0: เหมือนว่าท่านก็พอที่จะมีรายได
1: ้
0: ก็ขอเอาสิทธิ์ไปให้คนที่เขาลำบากจริงๆดีกว่าน
1: ั่นแหละที่ท่านรัฐมนตรีพูดอย่างนั้นแหละว่าเนี่ยอันนี้มันเป็นเงินมันก็คือย้ำอีกทีว่ามันชื่อว่าบัตรแยกตนนั่นแหละบัตรช่วยคนเดือดร้อนเพราะฉะนั้นก็ต้องตามนั้นอ่ะก็เดี๋ยวกันค่อยว่ากันต่อนะมีสายรออยู่หนึ่งสายนะคะ
0: รับสายครับ
2: บอกข่าวเล่าความ
1: สวัสดีพี่พงพันธ์นะคะจากเชียงรายค่ะน้องรุ่ง
0: โอ้สวัสดีครับเหนือสุดเลยเหนือสุด
3: สวัสดีครับ
1: เหนือสุดสยามพี่พงพันธ์อยู่อำเภออะไรคะ
3: อยู่เชียงแสนครับ
1: ฮะ
3: อยู่เชียงแสนครับ
0: เวียงแก่นนะพี่
3: เชียงแสนครับเชียงแสน
0: อ๋อเชียงแสนอำเภอเชียงแสน
1: อ๋อเชียงแสนนู่นเลยสามเหลี่ยมทองคำเลย
0: จะรบกวนพี่ดังนิดนึงนะครับพอดีเสียง
1: ใช่ใช่อำเภอเชียงแสนนะคะไกลเลยนะคะเชิญค่ะพี่พงพันธ์
4: ครับผมพี่ครับผมอยากทราบว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคนพิการลงไปลำบากล่ะพี่ให้คนอื่นไปลงแทนได้หรือเปล่าครับให้ญาติพี่น้องเนี่ยครับ
1: ไปลงแทนเหรอก็ผู้พิการมีโทรศัพท์มือถือไหมคะ
4: ให้เขาลงเมื่อวานเขาลงไม่ได้อ่ะพี่
1: เข้าแอปแล้วก็ไม่ได้เข้าเว็บแล้วก็ไม่ได้อะคะ
4: ครับ
1: ลงแทนเหรอมันติดขัดตรงไหนที่บอกว่าไม่ได้เมื่อวานนี้ระบบมันระบุว่ายังไงคะพี
4: ่มันไม่รู้อะพี่เขาลงไม่เป็นอะพี่มันฝากบัตรฝากบัตรประชาชนไปลงได้หรือเปล่าครับ
1: ลงแทนไว้เดี๋ยว
0: นะไม่ได้แต่ฝากไปยังไม่ได้
1: มันต้องเตือนหน้าใช่ไหมน้องร่วงเนาะ
0: ฝากไปไม่ได้นะแต่ว่าถ้าหาคนมาช่วยทำอย่างเช่น
1: เขาไม่มีสมาร์ทโฟนนะฮะไม่ต้องไปเลย
4: พี่ผมผมนี่ไม่ต้องสแกนเลยพี่ผมนี่ไม่ต้องสแกนเลยแค่เอาบัตรรหัสแล้วลูกของมันก็ได้แล้วพี่
1: ไม่ใช่แต่ว่าพี่ก็ต้องลงใหม่นะพี่พงพัน
4: ธ์เ
1: ข้าไปในเว็บแล้วก็ลงใหม่นะไปคลิกแค่ลงทะเบียนเฉยๆมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลย
4: พี่ผม
1: ลงใหม่ได้ยัง
4: เพราะว่าไม่อยากไปวันจันทร์พี่
1: ไม่ใช่แล้วพี่พงพันธ์มีแอปไหมมีแอปเป๋าตังค์ไหมแอปมีมือถืออ่ะเอามือถือก่อน
4: แอปเป๋าตังค์ไม่มีครับแต่มีแอปทางลัดครับ
1: พี่โหลดแอปทางลัดเลยง่ายมากเลยค่ะพี่ไม่ต้องไปธนาคาร
4: อ
1: ย่าไปคือถ้าเรามีมือถือที่เป็นแบบสมาร์ทโฟนอ่ะพี่อย่าไปไม่ต้องไปธนาคารค่ะพี่โหลดแอปชื่อทางลัดแล้วก็เข้าไปในนั้นรับรองเลยว่ามันง่ายมาก
4: พี่เขาว่าเคยเป็นไหมพี่ผมว่าอย่าให้รัฐบาลเนี่ยโยกเว้นคนพิการนะครับพี่โยกเว้นคนพิการคนพิการจะเอาเงินที่ไหนมาพี่แต่ละวันคนพิการมันไม่มีเงินเลยพี่ผมอยากให้คัดกรองคนพิการพี
1: ่อันนั้นนะก็กำลังทำอยู่
4: อ
1: ๋
4: อ
1: เออพี่นะก็กำลังทำอยู่ทีนี้เนี่ยของพี่พงพันธ์ตอนนี้คือเป็นผู้พิการด้วยแล้วก็ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ด้วยใช่ไหม
4: ใช่ครับพี่
1: เอาแล้ว2 วันที่ผ่านมาเนี่ยพี่เข้าไปยืนยันการลงทะเบียนแล้วหรือยังคะพี
4: ่มวนลงแล้วมันไม่ได้พี่มันขัดข้องตรงไหนก็ไม่รู้ครับ
1: พี่ลงผ่านตรงไหนลงผ่านช่องทางไหนเมื่อวาน
4: แอปทางลัดครับ
1: แอปทางลัดพอเข้าแอปปุ๊บเนี่ยมันก็เข้า

0: ได้เลยนะพี่นะแล้วก็มันจะมีมีแบนเนอร์ขึ้นมาว่าลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพี่ก็จิ้มตรงนั้นเน็ตดีๆปุ๊บผ่านเลยน้องโด้งเมื่อวานนี้ลองทำให้เนี่ยค่ะให้คนที่รู้จักกันไม่ยากเลย
1: เพรา
0: ะนั้นไม่ต้องหอบกันไปธนาคารค่ะพี
1: ่ครับพี่มวลอาจจะหาคนที่เขาพอที่จะทำได้ครับพี่มาช่วยเพราะว่าไอ้ฝากไปเนี่ยมันยังไม่ได้อะครับพี่เพราะงั้นฝากไปลงเนี่ยมันยังไม่เข้าหลักเกณฑ์นะฮะยังไม่ได้อะ
0: ไปก็ไม่มีประโยชน์พี่คือไปแล้วมันเหนื่อยมันแบบโอ้เห็นใจมากเลย
2: เนี่ยค่ะผมให้พี่ด้งบอกรัฐบาลด้วยให้ยกเว้นคนพิการนะครับกลุ่มเบาบางกลุ่มพิการติดเตียงอะไรพวกนี้ที่ผมอยากให้พี่ด้งฝากบอกรัฐบาลเนี่ยครับ
1: เป็นเสียงสะท้อนเนาะยังกลุ่มติดเตียงอย่างนี้จะทำยังไงใช่ไหม
2: ครับผม
1: รัฐบาลเขาก็ต้องบอกแบบเหมือนที่เราแนะนำกับพี่ว่าก็อำนวยความสะดวกให้ทางมือถือแล้วอ่ะ
0: อันนี้ตัวพี่พงษ์พันธ์เองใช่ไหมที่ถามเนี่ยหรือว่าของใครที่บอกว่าลงทะเบียนไม่ได้เนี่ย
2: ของผมนะพี
0: ่ของผมเองถ้าอย่างนั้นพี่พงษ์พันธ์เนี่ยใช้มือถือสมาร์ทโฟนก็คือทางรัฐได้ใช่ไหม
2: ครับทางรัฐผมมีทางรัฐ
0: พี่อย่าเพิ่งไปธนาคารพี่ไม่ต้องรีบพี่เข้าแอปทางรัฐก่อนเข้าเว็บก่อนมีหลายช่องทางค่ะพี่อย่าเพิ่งไปนะมันมีหลายเว็บมันมี2เว็บแล้วก็เข้าแอปทางรัฐอีกรอบนึงวันนี้เป๋าตังอาจจะค่อนข้างยากนะน้องๆเพราะว่าเป๋าตังเนี่ยมันคือถ้าคนที่ไม่เคยลงอ่ะมันต้องมีแอปกรุงไทยต้องไปลิงก์กับแอปกรุงไทยอีกแต่ทางรัฐไม่ต้องลิงก์กันแต่ถ้าพี่ถือบัตรอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ยากเลยค่ะลงทะเบียนก็คือเขาจะไปติ๊กอย่างเดียวมันก็ลงทะเบียนแล้วนั่นคือการลงทะเบียนแล้วว่าเรายืนยันว่าจะรับบัตรนี้ต่อ
2: ผม
0: รายเก่าก็ต้องลงทะเบียนนะคะพี
2: ่ครับ
0: เนาะไอ้ส่วนที่พี่บอกว่าจะให้น้องด้งไปให้รัฐบาลช่วยเหลืออันนั้นเนี่ยเขากำลังทำอยู่แล้วตอนนี้กลัวพี่จะเสียสิทธิ์ต้องรักษาสิทธิ์นะพี่นะเพราะว่าหลายคนไม่รู้น้องด้งบอกว่าเขามีบัตรแล้วไม่ต้องทำอะไรต้องทำทุกรายค่ะ
2: ครับ
1: ใช่
0: ทำใหม่พี
1: ่ตรงนี้หาใครมาช่วยพอจะมีใครไหมครับแบบว่าญาติกันหรือว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านที่เขาพอที่จะแบบว่าพอเป็นเทคโนโลยีหน่อยพี
2: ่โอ้พี่อย่าไปพูดอย่าไปพูดถึงนะพี่กำนันผู้ใหญ่มันไม่ค่อยสนใจเลยพี่ไม่อยากพูด
0: แล้วตอนนี้พี่อยู่บ้านกับใครอ่ะพี่พงษ์พันธ์อ
2: ยู่กับแม่ครับอยู่กับ
0: อ๋ออยู่กับแม่สองคนแล้วของแม่เนี่ยได้ไหมของแม่ลงหรือยัง
2: ของแม่นี่ไม่ได้ครับ
0: ของแม่ก็ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ไม่มีอีกน้องโอ้นี่ต้องเดี๋ยวนะถ้าเราเข้าแอปคนนี้ลงผ่านแล้วลบเข้าใหม่ได้ไหมน้อง
1: ลบเข้าใหม่เพื่อไปใช้ให้คุณแม่ลงใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ถูกค่ะก็คือสมมติว่าของพี่พงษ์พันธ์เนี่ยนะผ่านแล้วลบแต่ว่าเราจำรหัสผ่านเอาไว้เข้ารอบใหม่แล้วค่อยเข้าแล้วก็เข้าให้แม่ได้ออกมาได้น่าจะได้ค่ะ
1: เขา
0: ว่าแต่แก
1: ทางเอาแค่ตัวแกก่อนเลยแกยากเลยพี่แกบอก
0: เหนื่อยเนาะเราอยากไปอยู่อยากจะไปเชียงแสนเรา
1: จะไป
0: ทำให้
1: เลย
0: พ
1: ี่
0: เ
1: ล
0: ย
2: ร้องวันให้คุณลงให้แล้วเขาว่าแกมนานได้ไหมเนี่ยเพราะว่าผมแกนอาหารไม่ได้นะครับ
0: ไม่นั่นแหละถ้ามีมือถือไม่ต้องไปเลยมือถือพี่มีสัญญาณเน็ตมีอะไรอย่างเงี้ยรับรองเลยว่ามันไม่ได้ยากแต่ว่าเนาะสำหรับคนที่เขาทำไม่เป็นก็ยากอยู่นะน้องดุ้งเนาะ
1: ครับ
0: เอานะพี่พงษ์พันธ์ส่วนใหญ่เนี่ยใครมาดูแลช่วยเหลือคะสองแม่ลูกที่อยู่กันเนี่ยอสมมาบ่อยไหมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาหาบ่อยไหมคะบ้านนี้
2: ไม่ค่อยมาเลยพี่ไม่มาเลย
0: ไม่ค่อยมาเลยแล้วพี่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวไหมเป็นญาติกันไหม
2: ไม่ครับ
0: ไม่ด้วย
2: ส่วนมาก
0: มีเบอร์ไหมคะโทรให้มาเลย
2: ส่วนมากถ้าผมทำไม่ได้ส่วนมากผมจะไปธนาคารก็จะทำให้ครับ
0: พี่อยู่ไกลไหมคะกับธนาคาร
2: ประมาณ22กิโลครับ
0: โอ้โหก็ไม่ใช่น้อยนะต้องนั่งรถไปไกลเนาะ20กิโลนะลุง
1: โอ้
0: แล้วเชียงแสนอ่ะนั่นแหละ
1: ใจถือว่าใจ
0: รู้ใจรู้สึกได้ดำยังไง

0: นะคะแต่ก็เนี่ยสะดวกที่สุดแล้วแอปทางรัฐนะคะเดี๋ยวพอเบอร์พี่พงพันธ์ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะโทรไปลองดูน้องดวงเนาะช่วยได้ก็อยากจะช่วยนะคะพี่บอกพี่จักรเลยพี่คะพี่อยู่หมู่อะไรตำบลอะไร
1: หมู่11ครับ
0: ตำบลอะไรคะพี
1: ่บ้านเซลครับ
0: บ้านเลยนะคะ
1: บ้านเซลครับ
0: บ้านเซลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเนาะ
1: ครับ
0: ได้ค่ะพี่พงพันธ์เดี๋ยวมีเบอร์ละน้องเมย์จดไว้เรียบร้อยแล้วค่ะร่วมเดี๋ยวค่อยโทรหา
1: ครับ
0: นะค่ะสู้ๆนะพี่นะ
1: ขอบคุณครับพี่
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงสายๆค่อยโทรหานะคะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: งานก็พูดไม่เพราะไม่อะไรเลยน้องดุ้งบางคนที่ก็เจอมานะคะ
1: เหมือนกับทั้งวันเลยนะ
0: เราเราก็ไม่อยากให้ทุกคนไปธนาคารนะอย่าคิดว่าวันนี้จะไปธนาคารคือยังไม่จำเป็นถ้าคุณมีโทรศัพท์มือถือที่แบบสมาร์ทโฟนที่เล่น LINE เล่น Facebook ได้อะไม่ต้องไปนะคะลงทะเบียนผ่านเว็บได้เลยหรืออย่าเพิ่งไปนะมันเสียค่าใช้จ่ายค่ะไม่ยากเลยง่ายมากนะคะซึ่งจริงอย่างที่เราบอกเนี่ยนะไปหาผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยน่ะ4คนน่ะที่อยู่ในหมู่บ้านเราอ่ะง่ายกว่าไปธนาคารเยอะถึงต้องถามหาว่าผู้ช่วยกับผู้ใหญ่บ้านอยู่ตรงไหนยังไงนะช่วยคุณช่วยดูแลลูกบ้านคุณหน่อยเพราะว่าอะไรรู้ไหมในหมู่บ้านนึงอ่ะไม่น่าจะเกิน 300-400 ครัวเรือนนะไม่น่าจะยากอะไรน้องตุ้งตอนที่คุณหาเสียงอ่ะคุณต้องไปทุกบ้านอยู่แล้วถูกไหม
1: ครับ
0: ไปหาเถอะนะฝากผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยนะคะไปเคาะเลยว่าลงทะเบียนบัตรคนจนแล้วหรือยังคุณต้องรู้ข้อมูลคุณเช็คได้หมดคุณมีรายชื่ออยู่ในมือแน่นอนนะคะผู้ช่วย3คนผู้ใหญ่บ้าน1อบต1คุณเช็ครายบ้านเลยแล้วไปเคาะเขาว่าลงทะเบียนหรือยังถ้ายังคุณขอมือถือเข้ามาเลยค่ะเขาไม่มีสัญญาณ Wi-Fi ก็ปล่อยให้เขาแล้วก็ลงทะเบียนให้มันปั๊บเดียวขั้นตอนง่ายมากไม่ต้องไปธนาคาร
1: ครับปัญหาหนึ่งของแบบบางทีคนที่ไม่ค่อยได้ใช้พวกเทคโนโลยีอะไรง่ายอย่างพ่อรุ่นพ่อเราอย่างเงี้ยพ่อผมเนี่ยนะฮะจะกดอะไรเนี่ยแกจะกลัวกดผิดแล้วมันจะอุ้ยกดผิดแล้วเดี๋ยวมันจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยกล้ากด
0: เนี่ยใช่มีเนื้อยิ่งคนแก่ผู้พิการอย่างเงี้ยเขาก็กลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าคิดว่าทุรักไม่ใช่นะคะช่วยเขาเถอะได้บุญมากเลยนะคะ
1: ครับ
0: เนาะจะได้ไม่ต้องไปโอ้รอกันอยู่ที่ธนาคารเนาะมันยังมีเวลาตั้งหลายวันเนาะรับรองเลยว่าทั่วแน่ๆอีกตั้งหลายวันนะคะครึ่งเดือนน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไปเถอะแยกกันไปเลยนะคะ 3-4-5 คนในหมู่บ้านเนี่ยไปช่วยเขาร ู้อยู่ว่าลูกบ้านของเราเนี่ยเขาอยู่กันยังไงแบบไหนนะรับรองเลยว่าทีละหมู่บ้านทีละหมู่บ้านรับรองเลยว่าจบง่ายๆเลยไม่ยากนะคะลงแทนกันได้นี่ไงพี่ก็บอกว่าสามารถลงทะเบียนแทนกันได้นะคะแล้วก็เข้าเว็บไซต์ทำได้ตั้งหลายคนไม่ต้องไปธนาคารใช่ถูกเพราะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือเป็นแล้วนะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่แล้วเนาะน้องดุ้งเนาะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: คุณก็กินเงินเดือนอยู่นะคะผู้ช่วยอ่ะตั้งหลายพันไปเถอะไปช่วยเขาฝากทุกหมู่บ้านเลยนะคะฝากหน่อยเนาะ
1: ใช่ที่ดูว่าเนาะเขาจะได้เงินเดือนละ300เอามาไว้ที่ใช้แบบว่าซื้อของซื้อข้าวซื้อของอ่ะ
0: จำเป็นอ่ะของมันจำเป็นอ่ะ
1: ซื้อของจำเป็นอ่ะมัน
0: ใช่
1: เนาะถ้าเราเกี่ยวที่พิธีว่าเราช่วยได้เนี่ยเราตั้งโต๊ะเลยมาลงรับ
0: โต๊ะหน้าบ้านเลยใช่ค่ะมาใครทำไม่ได้มาทำให้เพราะนั้นเนี่ยนะฝากนะคะช่วยเถอะยังไงก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะคะ
1: คร
0: ับคือพูดเสียงตามสายก็ได้นะว่าวันนี้จะลุยไปซอยนี้จะลุยไปที่ตรงนั้นแล้วหมู่บ้านเดียวอ่ะมันแป๊บเดียวเอง
1: โ
0: อ้ไปมาไปช่วยหน่อยนะคะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านด้วยอบต.ด้วยนะคะคุณมีมือถือคุณเติมเน็ตไปหน่อยให้มันดูแรงๆหน่อยนะคะไปปล่อยสัญญาณนะคะถ้าแอปกระเป๋าตังค์เนี่ยแอปเป๋าตังค์เนี่ยมันต้องใช้สัญญาณเน็ตของเจ้าตัวแต่แอปทางรัฐไม่ต้องค่ะน้องรุ่ง
1: อ๋อ
0: หรือเข้าเว็บไซต์ก็ไม่ต้องนะใช้เน็ตของใครก็ได้ค่ะปล่อยสัญญาณ Wi-Fi จากมือถือของผู้ใหญ่บ้านไปเลยนะคะแค่นั้นง่ายๆไม่ยาก
1: ครับ
0: เนาะคือทุกคนจะได้ต้องไม่ไปธนาคารเหมือนเมื่อวานนี้ใครที่เห็นภาพที่คุณลุงนั่งร้องไห้อยู่ที่อำเภอแม่ริมลงดอยมาแล้วลงทะเบียนไม่ได้อ่ะคุณไปดูภาพนั้นสิโอ้โหมันรับได้เหรออย่างเงี้ยเนี่ยขอโทษนะผู้ใหญ่บ้านคุณเห็นลูกบ้านเนี่ยของคุณลุงคนนี้ที่ชื่อลุงเช่าเนี่ยนะคะลุงเช่าเนี่ยเป็นภาพอย่างเงี้ยลุงไปนั่งร้องไห้ที่ธนาคารเนี่ยท่านผู้ใหญ่บ้านรับได้เหรอคะภาพอย่างนี
1: ้โอ้ครับ
0: นั่งเช็ค

0: น้ำตาอย่างเงี้ยโอ้โหลงดอยมาตั้งแต่เช้าแล้วสุดท้ายมาเจอใครก็ไม่รู้ที่ลุงบอกว่าให้เบอร์โทรมาจดเบอร์ให้แล้วให้ไปถามแล้วโทรไปจะคุยรู้เรื่องยังไงลุงบอกไม่รู้จะทำยังไง
1: เพราะว่าบางคนเนี่ยน
0: ะ
1: พอโทรเอาเปิดสปีกเกอร์โฟนไม่เป็นอีกก็
0: ใช
1: ่โทรมาเอาลุงมันอยู่ในมือถือลุงอ่ะจะดูยังไงอ่ะ
0: โอ้โหก็ไม่ค่อยได้อุ้ยมันสารพัดในยามภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะขอถึกนะคะเนี่ยคุณช่วยได้แน่นะคะขอย้ำอีกรอบนึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและอบต5คนนี้รับรองเลยว่าคุณไปเช็ครายบ้านเลยจบแน่ๆภายใน21มิถุนายนนี
1: ้ครับ
0: เนาะเงินมันไม่ได้เยอะสำหรับบางคนแต่เงินก้อนนี้สำหรับครอบครัวช่วยแบ่งเบาภาระได้แล้วก็อยู่ได้ทั้งเดือนด้วยนะคะน้องบง
1: ครับ
0: เออเขาอยู่ได้ทั้งเดือนเพราะฉะนั้นช่วยเขาไหนๆนัดก็จะให้แล้วฝากกันฝากกันเนาะก็ต้องพูดไปทุกวันอย่างนี้เนาะเราก็สงสารนะคะ
1: ครับคนงานจะเห็นข่าวอย่างนี้ที่ตรังส่งมาพี่ว่าชาวจังหวัดตรังเนี่ยนะครับธนาคารเงียบเหงาเพราะคนแห่ลงออนไลน์กัน
0: อย่างเงี้ย
1: แสดงว่าชุมชนอาจจะเข้มแข็งเนี่ยที่พี่ว่า
0: ค่ะ
1: นะชุมชนอาจจะคอยช่วยเหลือกันก็เลยทำให
0: ้
1: บางอำเภอเนี่ยบางอำเภอเนี่ยแบงค์ว่างเลยอ่ะ
0: ให้แบงค์ว่างไปเลยจริงจริงจริงค่ะให้ว่างไปเลย
1: นักข่าวบอกเอ้าจะมาส่งข่าวซะหน่อยจะมาเอาภาพคนเยอะๆซะหน่อยนะฮะก็เดินทางไปที่ทกส.ในตัวเมืองจังหวัดตรังปรากฏว่าไม่มีคิวไม่เหมือนจังหวัดอื่นเลยนักข่าวที่ตรังตายแล้วจังหวัดอื่นเขานั่งรอกันคนเพียบเลยได้ออกข่าวที่ตรังนี่ไม่มีคิวครับเพราะว่าไปถามดูเขาบอกคนส่วนใหญ่ก็นะลงออนไลน์กันแสดงว่าในชุมชนเนี่ยเขาอาจจะมีการช่วยกันบอกวิธีแนะนำกัน
0: เนาะ
1: จริงๆด้วยเนี่ยนะฮะ
0: นี่ไงนี่ต้อง
1: ชื่นชมแอปทางรัฐจริงด้วยพี
0: ่ใช่นี่พี่จักริดก็บอกว่าเมื่อวานผมลงให้ฟรี10รายอุ้ยเยี่ยมมากพี่ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้นะคะ
1: ครับเราลงเลขบัตรเขาหรือเลขบัตรเราฮะไปลงให้เขา10รายเนี่ยมารับลงโง่ลงให้ตัวเองเลยนะ
0: สิบลายเออต้องห่วงเดี๋ยวก
1: ระ
0: ทรวงการคลังคัดเก่งนะคัดกรองจริงนะคะเออไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงส่วนไทยช่วยไทยพลัสมีสแกนจ่ายกันมากี่วันแล้วสี่แล้วนะคะเมื่อวานนี้ที่บุรีรัมย์แม่ค้าขายไอเนี้ยแล้วก็ชอบกินนะทาโกยากิอันนึงเออต้นกลมๆอ่ะแม่ค้าคนนี้บอกว่าเธอก็เริ่มใช้ไทยช่วยไทยพัฒน์ตั้งแต่วันที่1นั่นแหละก็เป็นโครงการที่ดีเงินหมุนเวียนในกลุ่มแม่ค้าระดับล่างคนกล้าซื้อกินปกติเนี่ยนะคะคือไอ้ก้อนบางก้อนมันก็สี่ก้อนมันก็แพงหน่อยนะไอ้ทาโกยากิเนี่ยนะปรากฏว่าเธอบอกจะขายดีขึ้นเพราะว่าคนกล้าซื้อกินนะรัฐบาลออกให้60ใช่ไหมส่วนตัวแม่ค้าคนนี้บอกว่า4เดือนนี้เชื่อว่าเงินสะพัดแน่นอนแต่กังวลว่าก่อนที่โครงการไทยช่วยไทยพัฒน์จะเกิดขึ้นปรากฏว่าสินค้าที่เป็นวัตถุดิบที่เอามาทำขนมทำอาหารของเธอเนี่ยโอ้โหทยอยกันขึ้นก่อนหน้านี้เพราะว่ายี่ปั๊วรายใหญ่และผู้ผลิตสินค้าเขารู้ไงว่ายอดขายจะสูงแน่ๆเพราะแม่ค้าแต่ละคนต้องสั่งซื้อมาเตรียมเอาไว้ขายใช่ไหมก็เลยกังวลว่าพอสิ้นโครงการแล้วเนี่ยวัตถุดิบที่ปรับขึ้นมาเนี่ยนะคะจะเป็นยังไงอยากให้รัฐบาลมองมุมนี้หน่อยวางแผนเพื่อหาทางช่วยเหลือประชาชนที่ต้องแบกภาระไม่มีที่สิ้นสุดเธอจะเป็นห่วงในอนาคตข้างหน้าอีกประมาณ 3-4 เดือนนะคะนะคะว่าจะคือเนี่ยเริ่มกังวลกับโครงการว่าเนี่ยวัตถุดิบ
1: มันจะถ้าไม่ได้เงินใน60 40นี้ใช่ไหมคนจะไม่ใช้เงินนี้หรอ
0: ใช่เพราะว่าคือเหมือนกับว่า
1: ความเคยชินของเราของคนไปแล้ว
0: เหมือนเดิมใช่ถูก
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: จะเคยขอ50บาทเนี่ยจ่ายแค่เท่าไหร่ล่ะ20บาท
0: ใ

0: ความรู้สึกคนเนาะความรู้สึกคนทีนี้พอจะแท็กกลับมาจ่าย50เนี่ยอุ้ยงั้นยังไม่ใช้ตังค์ดีกว่า
1: เออเพิ่งไปซื้อของจำเป็นอย่างเงี้ย
0: เ
1: ข้าใจมั้ยเออบางทีขนมบางอย่างมันก็ไม่ได้จำเป็นต้องกินตอนนี้นะอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยอย่าต้องกินไปซื้อของอื่นที่มันจำเป็นกว่าอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ใช่มั้ยอันนี้แม่ค้าก็กังวลไว้ก่อนล่วงหน้านะคะก็ฝากรัฐบาลนั่นแหละว่าจะต้องแก้ยังไงค่ะ
0: เออครับ
1: ฮะ
0: หมดทั้งมวลนะต่อแก้ปัญหากันไปแต่ละวันนะครับ
1: ค่ะแถวบ้านร้านค้าบางร้านเท่ารับบริการช่วยลงทะเบียนให้อยู่ค่ะอันนี้น่ารักร้านค้าน่ะน่ารักเออนี่แหละหรือพี่พงษ์พันธ์หรือใครก็ตามที่ยังลงไม่ได้ก็ไปร้านค้าใกล้บ้านนะเออเขามีเน็ตร้านค้าบางร้านเขามีเน็ต Wi-Fi ปล่อยให้เลยบางทีไม่ต้องเติมเน็ตเองด้วยก็ใช้เน็ตของร้านนี่แหละเนาะสะดวกดีด้วยนะคะอย่างนี้น่ารักเออนะน่ารักมากนะคะลงทะเบียนใหม่ทำในเว็บง่ายครับเนี่ยใช่ในเว็บนะคะอย่าสู้ไปธนาคารกันเนาะมันเป็นค่าใช้จ่ายนะคะค่าลงค่ารถอะไรอย่างนี
0: ้
1: ค่ะ
0: ครับ
1: มีอีกไหมเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องนี้น้องดงเรื่องกรณีที่มีความนิยมอีกปักการลดน้ำหนักอ่ะเพิ่งจะพูดกันไปเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: เออเมื่อวานนี้กรมเนี่ยสบสอ่ะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพอ่ะม
0: ี
1: คนมาร้องเรียนว่าไปฉีดยาลดน้ำหนักที่คลินิกแล้วเกิดอาเจียนรุนแรงมากซึ่งญาติให้ข้อมูลว่าตอนไปรับบริการน่ะไม่มีหมออยู่ไม่มีหมอตรวจซักประวัติอะไรเลยไม่มีแล้วผู้ช่วยแพทย์ฉีดยาให้ค่ะปรากฏว่าเป็นตัวนั้นแหละปากกาปักหน้าท้องนะคะเออเขาบอกว่าผู้ป่วยได้รับการปักการลดน้ำหนักจากเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่แพทย์หลังจากเข้ารับบริการตอนแรกก็อาการปกติดีแต่พอกลับบ้านนะคะอาการข้างเคียงมามีอาเจียนมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาการรุนแรงขึ้นจนสุดท้ายต้องเข้าโรงพยาบาลอ่ะแถวสายไหมนี่นะคะเออเนี่ยพบว่าที่คลินิกดังกล่าวนั้นมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยนะคะเนี่ยระวังนะคะ
0: ครับ
1: ตรง
0: ทำไม่ได้ไม่ได้ถ่ายก็แจ้งไปแล้วเจ้าหน้าที่เขาต้องคอยดูอยู
1: ่ใช่นะคะ
0: โอ้แต่กว่าจะนะกว่าจะเจอในแต่ละแห่งนะสิพี่มันจะไปใช้กันไปถึงไหนแล้ววะ
1: นั่นน่ะสิซื้อกันมาเองบ้างไปเนี่ยไปอย่างเงี้ยแล้วหมอก็ไม่ได้อยู่ในคลินิกนะผู้ช่วยแพทย์ก็ทำให้แล้วอ้างสรรพคุณว่าผลไวภายใน 3-7 วันอะไรเงี้ยไม่ต้องคุมอาหารกินได้ตามสบายเลยอย่างนี้ไปกินข้าวกินอะไรขนมก็กินเหมือนเดิมถ้าปักไอ้ปากกาตัวนั้นแล้วอย่างเงี้ยมันเกินจริงไปแล้วเนาะ
0: ครับ
1: อืมค่ะอาการสุดนะคะคลินิกก็โดนไป4ข้อหาค่ะคุณดู
0: ครับผมพาไปที่ปิดท้ายกันที่สุรินทร์สักนิดหนึ่งนะครับพี่ที่สุรินทร์เนี่ยเขาบอกว่าเจอปัญหาตอนนี้ก็คือบรรดาผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยกลัวว่าสถาบันจะเสียชื่อเสียงนะครับไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลทั้งที่ทราบอยู่แก่ใจว่าเด็กนักเรียนตัวเองเนี่ยเสพยาบ้า
1: อ๋อนี่เป็นข่าวใช่ไหม
0: ใช่แล้วเขาบอกว่าอายุน้อยสุดตอนนี้ป.6นี่เริ่มเสพยาบ้ากันแล้วครับ
1: ค่ะ
0: อืมแต่โรงเรียนกลัวเสียชื่อไม่ส่งตำรวจไม่ดำเนินการอะไรก็ปล่อยกันไปแบบนี้นี่นะฮะโอ้ล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าทางโฆษกคณะกรรมการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภานะครับเขาลงพื้นที่ไปนะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับไปหลายอำเภอนะฮะเพราะว่าที่นั่น

0: เนี่ยเขามีการเอากลุ่มเสี่ยงเด็กที่ชอบหนีเรียน100คนนะครับทั้งม.ต้นม.ปลายเลย100คนมาอบรมนะพวกที่ชอบหนีเรียนน่ะเกเรหน่อยอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าก่อนอบรมเนี่ยเขาจับตรวจปัสสาวะสินะครับโอ้โหเขาบอก100คนเนี่ยเจอสารเสพติดไป30คน
1: โอ้โหไม่น่าเชื่อจริงอ่ะ
0: แล้วใน30คนเนี่ยเป็นผู้หญิงครึ่งนึง
1: โอ
0: ้ครึ่งหญิงครึ่งชายครึ่ง
1: ม.ต้นม.ปลาย
0: ม.ต้นม.ปลาย100คนนะฮะเสพยาไป30ใน30เนี่ยมีผู้หญิงอีกเกือบครึ่งนี่ครับแล้วที่น่าตกใจไปอีกอายุน้อยสุดนะฮะที่เจอนะอยู่ป.6
1: ป.6
0: นะครับอำเภอสังขะที่สังขะอยู่ที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์อยู่ป.6นั่นเอง
1: ค
0: ่ะเด็กกลุ่มนี้ก็คือจะมีปัญหาครอบครัวอย่างเช่นไม่ได้อยู่กับพ่อแม่พ่อแม่แยกทางกันไปก็อยู่กับปู่ย่าตายายกลุ่มนี้เขาก็เลี้ยงดูกันตามสภาพเขาก็อายุเยอะแล้วเขาก็จะไม่ค่อยได้ใส่ใจอะไรมากมายนะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหนี่แหละ
1: เนี่
0: ยปัญหาสังคมมันเริ่มมาตั้งแต่นี้เลยอ่ะพี่ดูสิเนี่ย
1: ตั้งแต่มาก
0: ป.6ป.1เลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: ครับผมปัญหายาติดตอนน
1: ี้
0: เขาบอกผอ.โรงเรียนเนี่ยต้องกล้าเปิดใจต้องกล้าแสดงตัวมาเลยว่าลูกศิษย์เราเนี่ยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเสพยาบ้าไม่ต้องกลัวสถาบันเสียชื่อตอนนี้ปัญหาคือสถาบันกลัวเสียชื่อก็จะแบบเฮ้ยอย่าไปแจ้งตำรวจเฮ้ยช่างมันปล่อยปั้นไปอะไรเงี้ยครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: น
1: ะพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ครับ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว

0: กลับมาแล้วชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95วิทยุพสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 90นะคะมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นมันเรื่องของฉันไม่ใช่เรื่องของใครเพลงบอกเพลงบอกอย่างนี้เราต้อง
1: ครับผมนี่มีของดีถึงได้กล้าโชว
0: ์นั่นแหละนั่นแหละก็เป็นที่ฮือฮาเมื่อวานนี้นะคะในงานแต่งนางเอกสาววันนี้เราเพิ่งรู้จริงๆนะว่าคุณเนวินเนี่ยแกมีสะใภ้เป็นนางเอก
1: ใช่ไหมว่าลูกชายคนเล็ก
0: ลูกชายน้องอะไรนะขนุนเด็กได้ชื่ออะไรนะพัชพายอ่ะพัชพายกับใครนะเดี๋ยวขนุนน้องหนุนชนชนกทิศทอด
1: ครับ
0: ก็สวยงามเลยนะคะแต่แล้วหลายคนก็ดราม่าแทนเขาว่าทำไมพ่อเจ้าบ่าวนะคะเป็น อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงเนาะคุณเนวินน่ะเนาะแต่คนนี้แกก็เหมือนจะไม่เล่นการเมืองระดับประเทศก็อยู่บุรีรัมย์ซะเป็นส่วนใหญ่นะคะก็เปิดสนามช้างเออปิดไม่ใช่เปิดนะปิดสนามช้างอารีน่านะคะก่อนหน้านั้นก็ขอแต่งงานกันไปเมื่อสักประมาณ2 ปีแล้วเนาะก็ผ่าดูใจกันเกือบ8 ปีเมื่อวานนี้ก็ได้เลิกแต่งงานที่โรงแรมแมนดารินกรุงเทพนะคะบรรยากาศก็แน่นอนนะระดับนี้เนาะแต่ไปสะดุดตรงที่นั่นแหละคุณเนวินแกนุ่งสั้นมา
1: แต่แกไม่ได้นั่งมอเตอร์ไซค์
0: ใช่แกอาจจะนั่งก็ไม่รู้นะแต่แกนุ่งสั้นมาเป็นที่ฮือฮามากเมื่อวานนี้นะคะน้องพัชพายนี่สวยมาก
1: ก็แสดงว่าก็ถือว่าเท่าเทียมคือคุณเนวินเนี่ยไม่ว่าจะไปแกจะไปงานใครนะแกจะถูกเชิญเป็นประธานหรือไปร่วมงานนะแกก็จะใส่ขาสั้นแบบนี
0: ้ใช่เพราะนั้นเนี่ย
1: งานลู
0: กแกก็แต่งอย่างนี้
1: เพราะทำไมเห็นนะว่าแกไม่ได้แบบสองมาตรฐานนะ
0: ใช่แกมาตรฐานเดียวจริงๆว่า
1: แกเป็นเจ้าภาพอ่ะ
0: ต้องนุ่งสั้น
1: เป็นเจ้าภาพเลยใส่ขาสั้นเลยอ่ะ
0: สุด
1: ยังดีไม่ใส่เสื้อบุรีรัมย์นะวันนี้อ่ะบางงานได้ใส่เสื้อฟุตบอลบุรีรัมย์ด้วยซ้ำแล้วก็ขาสั้น
0: สุดยอดจริงๆก็ไม่รู้เหตุผลหรือว่าอะไรยังไงนะแต่ว่าหลายคนก็บอกว่านั่นแหละแกไม่สองมาตรฐานไปงานคนอื่นแกก็แต่งอย่างเงี้ยนี่งานลูกชายนะคะแล้วน้องเนี่ยเจ้าบ่าวเนี่ยพี่ชายก็เป็นรัฐมนตรีนะคะน้องรุ่งถูกไหม
1: ถูกก็ท่านนายกมาเป็นประธานอ่ะคุณนวินก็เป็นไงประกวดกัน
0: พี่ชายก็คือชัยชนกอ่ะชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดีอีนะใช่ไห
1: ม
0: นั่นแหละก็นาเจ้าสาวก็เป็นนางเอกอ่ะสวยงามมากนะคะดีนะเขาไม่ตีมว่าทุกคนต้องใส่สั้นมาแล้วนายกก็นุ่งสั้นไปอย่างนี้นะมันมีคนทำภาพออกมาแล้วนะเป็น AI อ่ะขำตรงที่ว่าใส่รองเท้าแตะทุกคนด้วยนะมีภาพเมื่อคืนเนี้ยเห็นแล้วก็เฮ้ยหรือว่าคือปาร์ตี้อ่ะใส่แบบนี้จริงไหมอ๋อไม่ใช่มันเป็นภาพ AI แม่ตรงแม่ตายก็เหมือนกันก็บอกใส่ขาสั้นไหมไปดูซิไม่เฉพาะพ่อเนวินคนเดียว
1: ซอตายสวยเลยนะครับเมื่อวาน
0: สวยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ไหมใส่ชุดไทยสวยเลยซอตาย
0: แล้วมีคนไม่รู้ผิดหรือเปล่านะมีคนมาตัด

0: ภาพเขาไอ้ซอสใส่ข้างบนก็เป็นเสื้อไทยนั่นแหละเสื้อสวยงามข้างล่างก็เป็นกางเกงขาสั้นเหมือนกันแล้วก็ใส่รองเท้าแตะแล้วก็ไอ้ทุกคนพ่อเจ้าสาวก็เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็นั่นเป็นภาพตัดต่อนะคะภาพจริงคือคุณเนวินคนเดียว
1: ใช่ที่ไม่ที่ไม่ว่าไปงานใครก็จะชอบสายขาสั้น
0: เออไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะ
1: เออจ้า
0: เคยมี
1: สบาย
0: ว่าเพราะอะไรทำไมแกชอบใส่ขาสั้น
2: เพราะสบายวะ
0: ใช่ไหมเออ
1: ก็
0: น่าจะ
1: ก็ลูก
0: บายเหรอ
1: ลูกชายคนเล็กนี่ก็ทำทีมเยาวชนอยู่ด้วยใช่ไหมทำทีมเยาวชน
0: อ๋อ
1: ก็ทำอยู่ในวงการฟุตบอลนะส
0: ่
1: วนพี่ชายก็เล่นการเมืองไป
0: เออคุณเนวินนี่มีลูกทั้งหมดกี่คน4เหรอรู้สึกมีผู้หญิงด้วยนะ
1: ครับผมมีด้วยใช่ไหมคุณผู้หญิงด้วยนะ
0: เรียนจบนอกหมดอ่ะเออก
1: ็
0: กลับมาทำงานนะคะคุณหนุนชนชนกพิษชอบปัจจุบันนี้อ๋อใช่มาทำทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอยู่นะคะเป็นลูกชายคนรองนะคะของคุณเนวินกับคุณตายกรุณาพิษชอบ
1: ครับแล้วจะมีลูก4คนจริงด้วยพี่นะครับเป็น
0: ค่ะ
1: ผู้ชาย3นะครับผู้หญิง1
0: อือหือ
1: ผู้หญิงนี่เป็นคนที่สองนะครับ
0: ค่ะ
1: คนที่สองแล้วก็คุณชนชนกในคนที่สามแล้วก็ยังมีน้องอีกคนหนึ่งชื่อน้องแน่นนะครับเป็นคนที่สอง
0: อ๋อค่ะเออตอนแรกนึกว่าแต่งที่บุรีรัมย์ไม่นะคะมาแต่งที่โรงแรมแมนดารินโอเรียนเทลกรุงเทพนะคะ
1: อ
0: ่าก็ตอนแรกเขาสื่อเขาก็รายงานว่านี่มีงานแต่งงานช้างวันนี้โอ้โหรถติดแน่นอนเลยเพราะว่าแม้ระดับลูกนักการเมืองใช่ไหมแล้วก็นางเอกก็เป็นนางเอกอ่ะเออเจ้าสาวเป็นนางเอกอ่ะก
1: ็
0: สมฐานะสะพ้ายบุรีรัมย์นะคะก็เลยคิดว่าบรรยากาศคงแบบหรูมากแต่ก็รายสื่อก็รายงานว่าไฮไลท์สะดุดตาคงหนีไม่พ้นคุณเนวินแต่ที่จะรายงานว่าโอ้สวยมากเลยเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะนางเอกอ่ะเอออ๋อไฮไลท์สะดุดตาคือคุณเนวินนะคะแกนุ่งกางเกงขาสั้นค่ะก็เท่าเทียมจริงแหละถ้าอย่างนี้เนาะไปงานไหนก็ขาสั้นขาสั้นค่ะคือการเมืองกับบันเทิงเนาะการเมืองไม่ก็กีฬาเลยนะเพราะว่าลูกชายคนนี้ไม่ได้เล่นการเมือง
1: ค่ะครับแต่คุณพ่อเนี่ยคนการเมือง
0: ใช่พี่ชายก็นั่นแหละรัฐมนตรีอ่ะคือก็การเมื
1: อง
0: เป็นตัว
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนอีกคนหนึ่งนะครับนี่ฮะคุณณัฐนิสามณีแก๊งฮิวีเขาอะพี
0: ่
1: นี่ก็กำลังจะประกาศกำลังจะแต่งงานนะ
0: นั
1: ดจะแต่งงาน
0: หน้าก่อนแต่งงาน
1: ใช่
0: คุณนัดนี่แกเป็น LGBT ใช่ไหม
1: เป็น LGBT แล้วก็แฟนก็แฟนก็ถือว่าเป็น LGBT เนาะแฟนก
0: ็
1: แต่แฟนเขาจะตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับรูปร่างใหญ่หน่อยล้ำๆเลยล่ะนะครับแต่ทีเนี้ยประเด็นเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เรื่องแต่งงานเลยแสดงความยินดีแล้วล่ะนะครับแต่ว่าเมื่อวานในเจอนักข่าวเนี่ยเขาบอกว่าทางกลุ่มเนี่ยกำลังมีดราม่าเพราะว่าเหมือนกับคุณนัทเนี่ยเขาประกาศว่าเขาจะเลิกทำเล็บ
0: เลิกคือเลิกทำเล็บหมายถึงว่าไม่ทำอาชีพนี้แล้ว
1: ไม่เหมือนกับเหมือนกับจะเลิกทำเล็บอะพี่จะไม่ทำเล็บแล้วโดนดราม่าโดนดราม่าโดนต่อว่าโดนด่าในเน็ตโดนชาวเน็ตต่อว่านะครับเขาบอกว่าตอนนี้ให้ทนายเข้าไปดำเนินการเลยนะเขารู้สึกว่าการที่เขาเลิกทำเล็บเนี่ยไม่ควรโดนด่าถึงขนาดนี้นะฮะเขาบอกบางคนเนี่ยก็พอให้อภัยได้เข้าใจว่าแซวกันเล่น

0: นะครับแต่บางคนเนี่ยโอ้โหด่าถึงขั้นเรียกอีเรียกไอ้พวกเนี้ยนะครับ
1: โ
0: อ้แล้วข่าวก็คำคอมเมนต์ไหนคอมเมนต์ไหนที่ทำให้รู้สึกว่าเราต้องฟ้องถึงขนาดฟ้องชาวเน็ตเนี่ยนะฮะคุณนั้นบอกคอมเมนต์ที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดตัวอย่างเนี่ยพวกคำหยาบคายที่เราพูดกันทั่วไปเนี่ยคำว่าอีเนี่ยนะการมาเรียกคนอื่นว่าอีเนี่ยฟ้องได้นะคะเธอบอกอย่าไปเรียกใครเล่นๆว่าอีในอินเทอร์เน็ตอาจจะโดนฟ้องนะครับตอนนี้กี่คนแล้วที่จะฟ้องนะคะคุณนัทบอกว่าก็ให้ทนายคุณทนายเจมส์นะครับเข้ามาดำเนินการเขาบอกฟ้องหมดจะฟ้องหมดเลยฟ้องหมดเลยใครที่แบบมาแบบมาด่ามาว่าเธอ
1: โอ้
0: เขาบอกมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะนัทคุณนัทเขาบอกว่าต้องใช้กฎหมายจัดการเพราะบ้านเมืองเรามีกฎหมายเพื่อนๆก็ออกมาซัพพอร์ตกันหมดนะครับนะเลิกทำเล็บก็โดนด่าเธอว่าอย่างนั้นเลิกกับสามีก็โดนด่าล่าสุดเพื่อนเลิกกินมังคุดก็โดนด่ากลุ่มเธอเนี่ยส่วนใหญ่จะโดนด่าหมดเพราะฉะนั้นก็เลยนี่แหละต้องใช้กฎหมายจัดการคนมีชื่อเสียงส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่ใครก็จะต้องมาโดนมารับอารมณ์ของชาวเน็ตแบบนี้เธอว่าอย่างนั้นนะครับก็ความเคลื่อนไหวนะของเธอนะ
1: ค่ะ
0: กลุ่มนี้เวลาเขารวมตัวกันในโซเชียลก็จะตลกนะมีคุณเอแคร์เอแคร์จือปา
1: อ๋อถ้างั้นไม่จ้ะ
0: แล้วก็คุณที่มีแฟนเป็นนักว่ายน้ำทีมชาติไทยอ่ะนะคนนั้นแหละแล้วก็คุณนัทแล้วก็นั่นแหละแล้วก็พี่อีกคนหนึ่งที่พี่สีเล่าว่าวันก่อนเขาผอมลงจนแบบว่าคุณเอิร์กอ่ะคุณเอิร์กอ่ะ
1: ค่ะ
0: เอิร์กที่น้ำหนัก
1: ผอมจริงช่วงหลังไม่รู้ก็ไปทำอะไรมา
0: เออเนี่ยกลุ่มนี้ก็นะฮะ
1: ก็กลุ่มกันอยู่ตลก
0: ดีเวลาเขาใช่รวมตัวกันในโซเชียล
1: โอ้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ส่วนเรื่องของคนนี้เลยชินเยอึนน้องลงชินเยอึนหน้าตาน่ารักบ้องแบ๋วมากเธอเป็นนักแสดงเกาหลีนะคะล่าสุดบินลัดฟ้ามาร่วมงานแถลงข่าวของเครื่องใช้ไฟฟ้ากับ LG อ่ะมาที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะแล้วก็บอกว่านักข่าวก็ไปสัมภาษณ์ว่าเอ้ยมาเมืองไทยครั้งแรกหรือเปล่าเธอบอกว่าไม่มาเมืองไทยอย่างน้อยปีละครั้งนะรักประเทศไทยมากเลยชอบเมืองไทยชอบอาหารไทยทุกครั้งที่มาต้องกินอาหารไทยเสมอแต่ครั้งนี้ที่มาเนี่ยพิเศษกว่าครั้งไหนๆเพราะมีโอกาสได้คุยแล้วก็อยู่ร่วมงานกันแบบนี้รู้สึกดีใจมากเธอก็เหมือนดาราไทยเลยหน้าก็เกาหลีแต่ว่าถามว่าชอบอาหารไทยอะไรเธอบอกเธอชอบผัดไทยแล้วก็ลองกินแกงหลายชนิดก็ชอบและที่ชอบที่สุดคือข้าวเหนียวมะม่วงค่ะต้มยำกุ้งก็ชอบเธอว่าอย่างนั้นนะคะเธอบอกว่าปกติก็มาพักผ่อนนะก็จะไปหัวหินไปพักที่รีสอร์ทเสมอกินอาหารอร่อยประมาณนี้นะเธอบอกว่าเหมือนมาฮิลลิ่งตัวเองก่อนจะกลับไปทำงานทุกครั้งที่กลับมาอบอุ่นมากแล้วก็พอได้เห็นทุกคนต้อนรับก็ยิ่งอบอุ่นเข้าไปใหญ่ความประหม่าก็หายไปทันทีเธอบอกว่าอย่างนั้นนะคะที่เพิ่งรู้นะประเทศไทยก็มีศิลปินดังๆของเกาหลีก็มาโดยที่แบบบางทีไม่มีใครรู้ว่านี่คือเขาดังมากเนาะถ้าถามว่าเป็นยังไงบ้างผลงานที่โน่นเขาบอกว่าเธอก็มีผลงานออนแอร์อยู่ตลอดนะเป็นซีรีส์อ่ะเป็นซีรีส์แนวการแพทย์ที่มีทั้งความตลกและโรแมนติกปนอยู่ด้วยอยากให้ทุกท่านติดตามชมดูอ๋อโหเก่งนะมาถึงก็ขายงานตัวเองได้เลยอ่ะ
0: ครับ
1: นะคะแต่บอกว่ามีทุกครั้งที่มาเมืองไทยได้รับพลังงานที่ดีกลับไปเสมอแล้วก็หวังว่ามาครั้งนี้นะคะจะทำให้ตัวเธอเองก็กลับไปแบบมีความสุขมากแล้วก็คนไทยก็คิดถึงเธอด้วยหวังว่าเราจะได้พบกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวยนะชินเยอึนค่ะน้องลุง
0: อ๋อ
1: ชื่อชินเยอึน

0: กำลังดังเหรอกำลังดังเหรอ
1: กำลังดังกำลังดังสวยมากเลยอ่ะหน้าตาเหมือนกับคุณเนี้ยคุณฟางเฟยฟางแก้วอ่ะที่เดี๋ยวนะแก้วใช่ไหมหน้าตาเหมือนแก้วแก้วที่แต่งงานกับคุณโทนี่อ่ะ
0: อ๋อ
1: เออออกแนวนั้นเลยอ่ะ

0: แก้วไงเคยฟังแก้ววงเนี้ยเออแต่เนี้ยน้องก็น่าจะหน้าคล้ายแก้วดิค่ะประมาณนั้น
1: เอามาดูกีฬาหน่อยนะกีฬาหน่อยนะ
0: จ้า
1: เมื่อวานวอลเลย์บอลเริ่มแล้วนะครับศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับที่ไทยเราเข้าไปร่วมด้วยนะฮะก็ปรากฏว่าเกือบนะเมื่อวานเกือบนะจีนเกือบเศษเราเกือบยื้อกันไปถึงเซต5นะครับตกไปถึงเซต5นะแต่สุดท้ายจีนคือจีนครับพี่นะ
0: ค่ะ
1: เซต5เราก็สู้ไม่ได้นะครับแพ้ไป7-15คะแนน
0: โอ
1: ้จริงไล่บี้กันมาตลอดนะไล่บี้กันมาตลอดนะครับเขานำเราตามเขาขึ้นนำ2-1เซตเราตามมา2-2เซตมาเซตสุดท้ายเนี่ยนะเซตสุดท้ายก็ยังสู้จีนไม่ได้นะครับทำให้เกมนัดนี้ก็แพ้จีนไปหลังจากที่นัดแรกเนาะเราแพ้เซอร์เบียอันดับ9ของโลก0-3เซตมาเจออันดับ7ของโลกอย่างจีนนะครับก็แพ้ไป2-3เซต
0: ไม่ไหว
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเกมต่อไปพอลุ้นหน่อยนะครับเจอเบลเยียมอันดับ14ของโลกนะเจอเบลเยียมวันพรุ่งนี้นะครับบ่ายสอง
0: พรุ่งนี้
1: บ่ายสองนะฮะเขาบอกไปเปิดสถิติดูนะครับสถิติของนักตบลูกยางไทยเนี่ยนะฮะทัดดาวนะฮะทัดดาวกับทัดดาวนึกแจ้งเนี่ยนะฮะทำคะแนนสูงสุด16คะแนนนะพี่เป็นผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดในเกมที่เจอกับจีนนะ
0: ก็แสดงว่ามีลุ้นรางวัลใดรางวัลหนึ่งแน่ๆ
1: ก็นะครับส่วนของจีนเนี่ยคนที่เขาทำแต้มสูงสุดเนี่ย21แต้มจางอี้ซานจางอี้ซานนะครับ
0: แต้มเยอะสุดเฮ้ยแต่เราก็เก่งมาเต็มที่แล้วเนาะยื้อไปได้ตั้ง5เซตเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วก็การที่เราได้จีนมา2เซตเนี่ยนะครับทำให้เราได้1คะแนนด้วยนะ1มีแต้ม1แต้ม
0: อือหืออ
1: ย่างน้อยแท้ก็ยังมีแต้มวอลเล่เขาไม่เหมือนฟุตบอลนะ
0: ค่ะ
1: ก็เชียร์กันต่อไปนะครับนักตบลูกยางสาวไทยวอลเลย์บอล
0: พรุ่งนี้
1: เจอเบลเยียมเบลเยียม
0: เหมือนจะพอรู้ไหมนะ
1: ดูระดับโลกแล้วอ่ะก่อนหน้านี้เราเจอแต่พวกอันดับเลขตัวเดียวอ่ะพี่เซอร์เบียก็อันดับ9จีนอันดับ7แต่เบลเยียมอันดับ14ครับส่วนฟุตบอลอุ่นเครื่องเมื่อคืนนี้มีทีมจากเอเชียทีมหนึ่งลงเล่นก็คือทีมชาติอิรักอิรักเจอสเปนนะครับสเปนนี่เป็นเต็ง1ของแชมป์โลกครั้งนี้นะ
0: ฟ
1: ุตบอลโลกเขาให้ AI เนี่ยนะฟีฟ่าเขาให้ AI ประเมินว่าสเปนเนี่ยมีโอกาสคว้าแชมป์มากที่สุด
0: โอ
1: ้
0: ปีนี้เหรอ
1: ฮะ
0: AI ประเมินว่าสเปนจะเป็นแชมป
1: ์ครับ
0: อือหือ
1: ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้นะฮะเจอกับอิรัก
0: อิรักไปจะบอกว่าอิรักชนะนะ
1: ครับ
0: ฮะ
1: ทำได้แค่เสมอกับอิรักเรา1-1
0: เขาเสมอก็โอเคนะ
1: อิรักก็ไปบอลโลกนะอิรักก็เป็นทีมที่ได้ไปฟุตบอลโลกเหมือนกันนะครับก็ไม่ธรรมดาเราไปยันอิรักนี่สามารถไปยันสเปนได้ถึงบ้านที่สเปนเลยนะนะครับก็เขาก็เรียกชุดใหญ่ไปหมดเลยนะเพราะว่าเป็นตอนนี้เขาต้องเตรียมทีมฟุตบอลโลกกันแหละอิรักเราก็นะไปยิงที่สเปนได้1ลูกด้วยนะเนี่ยไม่ธรรมดานะครับ
0: ใช่
1: เหมือนเขายังไม่ฟิตกันยังไงไม่รู้นะฮะนี่ก็อีกทีมหนึ่งฝรั่งเศสนี่ก็เต็ง2นะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้อุ่นเครื่องแพ้ไอโวรี่โคสต์จากแอฟริกาไปนะครับ2-1แพ้เฉยเลย
0: อ
1: ีกไม่กี่วันแล้วอีกอาทิตย์เดียวนะนักบอลต้องรีบปรับสภาพกันหน่อยละแต่พวกนี้บางทีอุ่นเครื่องกับเดี๋ยวบอลโลกจริงเขาก็จะอีกอารมณ์หนึ่งนะครับ

0: นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าฟุตบอลโลกเราก็ยังไม่มีประกาศออกมานะมีแต่ข่าวนะครับว่าซื้อสำเร็จแล้วซื้อสำเร็จแล้วบางเจ้าก็บอกว่ายังไม่ 100% นะอีกเจ้าหนึ่งกำลังเตรียมปาดหน้าอยู่อะไรแบบนี้
1: โอ้มีสองเจ้าด้วย
0: มีสองเจ้าก็ไม่รู้ว่าพูดเลยก็ยังไม่รู้ว่าโมโนหรือทูเลยแหละนะครับโมโนนี่ก็กลุ่มทุนในกลุ่มทุนแจ๊สนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็กลุ่มทูนะไม่รู้ล่ะสองยักษ์ใหญ่วงการกีฬานะตอนนี้ของบ้านเรานะครับก็มีสองค่ายนี่แหละไม่รู้ว่ากลุ่มไหนจะได้ไปนะครับก็ขอให้ได้แล้วมาคิดเราคนไทยราคาย่อมยาวหน่อย
1: ย่อมยาวหรือฟรีก็ได้เอาเก็บสปอนเซอร์เอาได้ไหมเป็นไปได้ไหม
0: ดูฟรีตอนนี้เหรอพี
1: ่ดูฟรีแต่ว่าขายสปอนเซอร์เอาไม่ได้หรอ
0: ไม่น่าจะไม่น่าจะได้เราลงทุน700 ล้านนะพี่โอ้700ล้าน
1: โอ้ถ้างั้นก็ต้องเสี่ยงดูนะการทำธุรกิจมันก็ต้องมีความเสี่ยงอยู่แล้วหรอ
0: ครับผม
1: ค่ะปิดค่ะบันเทิงและกีฬา
2: เมาข่าวเล่าบันเทิง
1: ขอบคุณนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินมีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขานะคะน้องโด้งเรามีสปอนเซอร์ขอบคุณแล้วนะคะสำหรับช่วงบันเทิงและกีฬาของเรานะคะ
0: โอ้ครับผมขอบคุณเลยคร
1: ับ แล้วก็พูดถึงจีนอีกสักนิดนึงได้ไหมอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องกีฬานะแต่ว่ามันเป็นข่าวที่ฮือฮามากเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าในโลกยุคใหม่นะบรรดาครอบครัวนะพ่อแม่ลูกเนี่ยก็สร้างความเจ็บปวดรวดร้าวกันไปเกือบทุกประเทศนะคะแต่ที่จีนเนี่ยเยอะที่สุดเพราะว่าเด็กคนนี้เนี่ยเขาชื่อว่าน้องหงหยกแต่เป็นไทยเนาะเป็นเด็กจีนอายุ21ค่ะน้องดงเขาเนี่ยเชื่อว่าพ่อแม่เกิดมาอายุ21ปีแล้วเนี่ยคิดว่าตัวเองไม่ใช่ลูกแท้ๆของพ่อแม่เพราะว่าเธอบอกว่าพ่อแม่เธอเป็นชาวนาธรรมดาไม่น่าจะคลอดเธอมาสวยขนาดนี้หน้าตาดีแล้วกิริยามารยาทเนี่ยเธอบอกเลยว่าเธอเป็นคุณหนูผมก็สีอ่อนต่างจากแม่ที่เป็นชาวนาผมสีเข้มแล้วเธอก็ตั้งใจเรียนจนได้เรียนมหาวิทยาลัยดีๆซึ่งเธอบอกว่าดูแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้เธอบอกว่าเธอต้องมีพ่อแม่เป็นมหาเศรษฐีมาแอบจ่ายมาแอบดูแลเธออยู่ด้วยเหตุนี้เธอก็เลยเชื่อว่าตัวเองนั้นเป็นลูกมหาเศรษฐีแน่นอนเพราะว่าเวลาอยู่บ้านเนี่ยแม่ที่เลี้ยงดูหรือเป็นชาวนาชอบตวาดเธอแล้วพอแม่มีน้องแม่ก็รักน้องมากกว่าแล้วก็เธอบอกว่าเธอก็เลยต้องไปยื่นที่โรงพยาบาลน่ะให้ตรวจ DNA พิสูจน์ประกาศตามหาพ่อแม่เศรษฐีเธอคุณแม่อย่างนี้เลยนะแล้วก็เธอบอกว่าเธอไม่เชื่อว่าเธอเป็นลูกของบ้านเนี้ยเพราะว่าเธอบอกว่าเธอไม่น่าจะคลอดออกมาเป็นลูกชาวนาน่ะแม่ก็เลยอธิบายว่าผมยกเธอเนี่ยที่แต่งตัวดีชีวิตดีเพราะอะไรเพราะแม่นี่แหละเลี้ยงดูเธออย่างดีหามลูกหามข้ามเลยทำนาเนี่ยนะหาเงินมาส่งลูกเรียนสูงแต่ลูกสาวเนี่ยไปเกเรคบเพื่อนไฮโซติดแบรนด์เนมและติดผู้ชายแม่เลยต้องตามดุด่าตามหน้าที่นะคะแม่ก็เลยบอกว่าขอให้เธอหยุดเพราะว่าเธอเนี่ยรู้สึกจะมากไปแล้วนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเหมือนกับว่าดูซีรีส์แนวตั้งอ่ะ
0: นี่กำลังจะบอกว่าที่พี่สีเล่าว่าที่จีนเขาห้ามซีรีส์แนวตั้งก็เพราะอย่างนี้เน
1: ี่
0: ย
1: เพิ่งมาห้ามเราไงเพราะว่ามันไม่ทันกับสาวน้อยคนนี้แล้ว
0: เขาอินอ่ะเขาอินคนจีนเขาอินเกินไปนั่นเอง
1: ไม่ทันแล้วคนนี
0: ้แล้วอ่ะเ
1: นี่ยดูดิเธอเชื่ออยู่เหมือนเดิมว่าไม่ใช่ลูกพ่อแม่เพราะว่าเธอไม่น่าจะเกิดมาจนขนาดนี้เธอว่าอย่างนั้นทีนี้นักข่าวก็เลยไปบ้านน่ะไปตามหาครอบครัวนี้นะก็ไปเจอแม่ไม่เจอลูกหรอกนะถ้าเจอลูกไม่มีทางได้สัมภาษณ์ไปเจอแม่ก็ต้องยอมรับเลยว่าปัจจุบันลูกเนี่ยนะคะติดแบรนด์เนมติดผู้ชายด้วยนะแม่ก็เลยต้องตามดุด่าตามหน้าที่นะคะทีนี้เนี่ยแม่ก็เลยขอร้องสื่อว่าขอให้หยุดด่าลูกเธอเพราะว่า

0: ุ่นเนี่ยเคยมีประวัติทางจิตนะคะแล้วก็เพ้อตลอดว่าตัวเองเป็นลูกมหาเศรษฐีแต่แม่เนี่ยก็คือไม่ได้ขัดไม่ได้อะไรก็เพ้อไปคิดว่าไม่ได้ถึงขนาดนี้เนี่ยแม้ว่าลูกจะทำร้ายจิตใจพ่อแม่ยังไงแต่แม่ก็ไม่อยากให้สื่อมาแบบว่าทำร้ายลูกเพิ่มเติมถือว่าอย่างนั้นนะแม้ลูกจะมีจินตนาการสวยๆแต่ว่าไอ้เรื่องจริงก็ต้องเป็นเรื่องจริงไปว่าก็เป็นลูกแม่นั่นแหละจะมาตรวจ DNA หาอะไรล่ะก็แม่คลอดมากับมือแม่ยอมรับว่าลูกน่าจะดูซีรีส์แนวตั้ง
1: อยากจะแบบตื่นขึ้นมาแล้วแบบว่ามีเจ้าสัวมาตามหาลูกหลานพัดพากันไป
0: เนี่ยในเพจทันโลกเขาเสนอข่าวนี้เลยว่าเนี่ยที่จีนกำลังฮือฮามากไอ้สาวบังคับแม่ให้ไปตรวจ DNA เนี่ยอาการก็หนักอยู่นะถ้าอย่างนี้เนาะ
1: ใช่อย่างนี้ก็มีด้วยนะครับ
0: อย่างนี้ก็มีด้วยมันต้องมีจริงก็อย่างนี้ก็มีด้วย
1: ก็มีด้วยกลับมาที่ไทยอย่างนี้ก็มีด้วยเหมือนกันพี่นะฮะเขาบอกว่าที่บุรีรัมย์พี่นะที่บุรีรัมย์นี่ไม่ได้ตามหาแม่อะไรแท้ๆหรอกนะฮะแต่ปรากฏว่าเจ้าของนี่เขาตามหาชุดชั้นในโดนขโมยไป
0: อ
1: ๋อปรากฏว่าโจรโรคจิตนี่เอามาคืนนะพี
0: ่เอา
1: เหลือเชื่อนะปกติแล้วเนี่ยถ้าหายแล้วหายเลยนะ
0: ปกติไม่เคยเห็นนะ
1: ครับผม
0: ทำไมโจรคิดอะไรอยู่
1: นี่ฮะโจรเอามาคืนเพราะเขาบอกว่าโจรบอกว่ามันผิดกลิ่นมันไม่หอมมันไม่หอมเหมือนที่เคยได้ไปนี่เจ้าของจะดีใจหรือเสียใจดีเนี่ยโดนโจรย่องเอากางเกงในมาคืนนะครับนี่ฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับที่ตำบลกระสังอำเภอเมืองบุรีรัมย์ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับบ้านนะของชายหญิงคู่นึงเขาเป็นแฟนกันนะครับเขาก็เอากล้องวงจรปิดนะฮะมาให้ดูว่าคนร้ายเนี่ยนะครับย่องเข้ามาเป็นชายวัยกลางคนนะฮะเข้ามาตอน 1:50 นนะครับเข้ามาขโมยทั้งเสื้อชั้นในกางเกงชั้นในกางเกงชั้นในนี่เป็นแบบกางเกงที่เป็นแบบเหมือนบ็อกเซอร์แล้วก็เป็นกางเกงที่แบบกางเกงในเลยนะฮะก็หยิบออกไปนะครับจากนั้นผ่านไป3ชั่วโมงพี่สีไม่รู้ว่ามันคิดอะไรล่ะไอ้โจรคนเดิมเนี่ยนะครับ 4:06 นาทีในกล้องเนี่ยนะฮะจับภาพว่ามันเอามาคืนอะมันเอาชุดชั้นในกับกางเกงในเนี่ยนะครับมาคืนแล้วพยายามจะขโมยชุดใหม่ไปด้วยนะ
0: อ้าวแสดงว่าสำนึกไม่ร้อยเปอร์เซ็นต
1: ์มันก็เขาเลยบอกสงสัยมันผิดกลิ่น
0: ตอนแรกนึกว่าสำนึก
1: ไม่ถูกใจกลิ่น
0: ไม่ถูกใจกลิ่นนี
1: ้น่าจะไม่ถูกใจกลิ่น
0: ก็เลยเอามาคืน
1: เข้าขั้นเลยนะคือขโมยไป3ชั่วโมงระหว่าง3ชั่วโมงนั้นไม่รู้เอาไปทำอะไรบ้างแต่เอามาคืนเพื่อจะเปลี่ยนตัวหรือว่าเสร็จกิจแล้วไม่อยากวิเคราะห์เลยข่าวนี้แต
0: ่ชีวิต
1: แต่ว่าถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านอันนี้เริ่มกลัวนะคนแบบนี้มาเยือนบ้านถึง2รอบอ่ะก็น่ากลัวนะเขาบอกว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยเขาดูแล้วเขาพอที่จำได้เป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันด้วยพอที่จะรู้ตัวแล้วนะครับก็ครั้งนี้มีหลักฐานแล้วเดี๋ยวจะเอาไปดำเนินคดีนะฮะเคยจับได้ว่าจะมางัดบ้านเขาครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีหลักฐานไม่มีกล้องตอนนี้เขาติดกล้องไว้แล้วแล้วเขามีหลักฐานแล้วนะครับก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอะไรก็บอกว่าตอนนี้พอรู้ตัวแล้วพฤติกรรมเขาเนี่ยชอบสะสมชุดชั้นในของผู้หญิงแล้วก็มีพฤติกรรมเสพยาเสพติดด้วยนะครับก็คงจะไม่ปล่อยไว้เพราะว่าถือว่าเป็นภัยสังคมนะครับ
0: น่ากลัวจริงเนาะ
1: จริงพี
0: ่ในยุคนี้
1: ครับ
0: ต้องตากผ้าก็ต้องระแวงระวังเหรอ
1: ใช่ไหมต้องใช้กลิ่นใช้กลิ่นที่โจรไม่ชอบ
0: ก็

0: คือเอาอย่างนี้จริงๆนะน้อยมากเลยที่ไม่ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มอ่ะมันก็กลิ่นเดียวกันนั่นแหละน้องร่วงเอาจริง
1: ๆเออถ้าเอาถ้ามาเอาไอ้แบบซักแล้วใช่ไหม
0: เออถ้าซักแล้วอ่ะแต่ทีนี้แล้วใครเอาชุดชั้นในกางเกงในที่ไม่ซักมาแขวนใช่ไหม
1: คือ
0: เออ
1: พวกนี้เขาก็คงมีความแบบ
0: นี้เนี่ย
1: มีความจินตนาการไปด้วยนะคือดูผู้หญิงที่เดินเข้าออกในบ้านหลังนี้แล้วก็คงจะจำภาพไว้แล้วพอตกดึกก็มาเอาชุดชั้นในแล้วก็ไปจินตนาการว่าเป็นของผู้หญิงคนนี้อะไรอย่างเงี้ย
0: คนที่เขาหมายถึงคนที่เขาคือของใครก็ได้หรือว่าคนที่เขาจ้องอยู่ในฐานะที่มีประสบการณ์น้องลุง
1: จากการทุกข่าวประสบการณ์จากไหนเดี๋ยวก็
0: ไม่หลุดไม่หลุดว่ะเออเผื่อจะหลุดนะไม่หลุดไหมเออทำไงอ่ะเอาจริงๆนะนี่เคยก็จัดรายการขับสุขภาพด้วยนะเคยสัมภาษณ์หมอ
1: ครับ
0: ว่าเนี่ยมันเป็นอาการหรือเป็นโรคอะไรหมอบอกว่ามันเป็นอาการ
1: อาการ
0: ก็คือนั่นแหละเอาอันดับแรกเลยก็คือความผิดปกติทางจิตค่ะเพราะว่
1: าก
0: ลิ่นเฉพาะกายของคนที่ติดอยู่บนเสื้อผ้าเนี่ยมันทำให้บางคนนะเขาคิดว่าเขาสบายขึ้นเขาหายเครียดขึ้นเออจริงเนี่ยเข้าข่าย
1: อ
0: ันนี้เข้าข่ายโรคจิตระดับต้นแต่ว่าถ้าไปแอบสอยอยู่บ่อยๆจนเขาเนี่ยจนเป็นข่าวอย่างเงี้ยอันนี้หนักแล้วค่ะอันนี้เข้าข่ายก็เรียกว่าเดี๋ยวคุณหมอเขาใช้เป็นโรคภาษาอังกฤษนะเนาะคือแบบมันก็สร้างความสุขในจินตนาการแบบเพื่อสำเร็จความใคร่จากวัตถุสิ่งของอ่ะน้องดงประมาณนั้นอ่ะเออ
1: นี่ผมรู้ว่าผมไม่คิดเอาตามแบบหลักความเป็นจริงเลยนะว่าเขาก็คงต้องดูว่าบ้านไหนแบบโอ้ถ้าบ้านไหนแบบเป็นแบบผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงจะไม่แต่มันก็จะมีนะมีประเภทที่แบบชื่นชอบผู้สูงอายุ
0: ใช่ใช่ที่คุณหมอเคยอธิบายคุณหมอบอกว่าไอ้กลุ่มพวกเนี้ยเหยื่อไม่ค่อยอันตรายหรอกก็คือมันเอาแค่นี้แหละเออมันไม่มันแค่เหมือนกับว่าเป็นพวกที่ขาดด้วยซ้ำไปหมอบอกว่าอย่างนั้นมันเอาแค่นี้แหละมันไม่ได้มาทำร้ายจะข่มขืนเขาไม่มันไม่ถึงขนาดนั้นไอ้กลุ่มเนี้ยเออแต่ว่าอาการบางคนเนี่ยไม่หายรักษายังไงก็ไม่หายเออชอบประเภทชอบเนี้ยเออดูคือถ้าเอาหลายคนบอกเอาถ้าดมของแฟนน่ะดูเป็นโรคจิตไหมหมอบอกว่าก็ไม่ได้ผิดมากแต่ถ้าไปหยิบของคนอื่นมาอะไรเงี้ยมากอยู่พอสมควรอยู่ เออ
1: ดมของแฟนไม่โรคจิตเหรอ
0: ไม่เท่าไหร
1: ่
0: วันนี้ดมยัง
1: เดี๋ยวขอดมแป๊บเดี๋ยวขอดมหมอนะรู้สึกอะไรไหม
0: ไม่มากเออเพราะว่าเอาจริงๆนะบางคนน่ะบางบ้านอ่ะเขาก็ซักรวมอยู่แล้วเออบางทีก
1: ็
0: สามีซักภรรยาซักแล้วแต่ก็ซักรวมใช่ไหมนี่ก็ไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าพวกที่ไปขโมยมาอันเนี้ยพอได้ละอาจารย์เนี่ยนะคะ
1: ใช่นี่จริงด้วยเพราะว่าอย่างเคสเนี้ยที
0: ่
1: เราที่บุรีรัมย์เนี่ยนะฮะเขาจะเลือกเฉพาะบ้านที่มีลูกสาวหรือมีผู้หญิงที่ยังดูแบบเป็นวัยรุ่นเป็นสาวๆอ่ะแสดงว่าเนี่ยมันม
0: ี
1: ความชื่นชอบในความเป็นแบบความเป็นเด็กความเป็นวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยตัวผู้ต้องหาอาจจะชอบแบบนั้นชอบแนวนั้นเพราะมันจะเลือกก่อเหตุเฉพาะบ้านที่แบบอย่างที่บอกมีเด็กอยู่มีวัยรุ่นอยู่แล้วก็ไปจินตนาการเอาครับ
0: ค่ะ
1: เราวงจรปิดช่วยเราได้นะอย่างน้อยก็มีหลักฐานนะ
0: ช่วยได้ช่วยด้วย
1: ครับผม
0: น้องพวกนี้ค่ะมาดูเรื่องของกกต.สักหน่อยนึงนะคะโอ้ที่แสวงบุญมีต่อจะหลุดเก้าอี้น้องรุ่งคืออะไรอ่ะ
1: เพราะว่าแกไปทำอะไรฮะ
0: เออก็เมื่อวานนี้กกต.ประชุมรับกัน7คนนะวาระคาดว่าน่าจะเป็นข่าวเรื่องของท่านเลขาแสวงบุญมีใช่แหละค่ะเพราะว่ากกต.ชุดเดิมที่มีคุณอิทธิพลบุญประคองเป็นประธานประเมินผลการปฏิบัติงานของปี68เนี่ยไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ60ก็รอเพียงความเห็นของกกต.ชื่อนายทิติเชษฐ์ นุชนาถจะเป็นเสียงชี้ขาดก่อนจะรวบรวมนำเสนอต่อที่ประชุมในช่วงกลางเดือนนี้ในการประชุมรับเมื่อวานนี้นะคะกกต.ทั้ง7ท่านได้พิจารณาเบื้องต้นว่าจะต้อง

0: ทำยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเด็นข้อกฎหมายที่มีการโต้แย้งกันว่ากกต.ชุดเก่าที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วเนี่ยมีอำนาจในการประเมินหรือเปล่าเพราะว่าจะมาประเมินภายหลังจากพ้นตำแหน่งเนี่ยไปนานแล้วไม่ได้นะซึ่งมันขัดกับสัญญาที่กำหนดว่าผู้ประเมินต้องเป็นกกต.เท่าที่มีอยู่และการประเมินที่ผ่านมาก็ให้เฉพาะกกต.เท่าที่อยู่เป็นผู้ประเมินนะคะทีนี้อดีตกกต.สองท่านที่พ้นจากตำแหน่งไปก็ไม่ได้ประเมินนะคือคุณธวัชชัยกับคุณฉัตรชัยแต่กกต.ที่มาแทนก็คือคุณชายนครชัยเนี่ยก็เป็นคนประเมินนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยบอกว่าให้กกต.ที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วมาประเมินด้วยซึ่งไม่ได้เป็นกกต.แล้วไงเพราะนั้นก็น่าจะมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายแต่ว่าไอ้ประเด็นเหล่านี้เดี๋ยวสำนักงานกกต.จะไปศึกษาแล้วก็จะเข้าสู่ที่ประชุมกกต.ชุดใหญ่พร้อมกับประเมินนะว่าถ้ายอมรับผลการประเมินเนี่ยจะมีมติออกมาเป็นอย่างไรก็เห็นบอกว่าล่าสุดนั้นคุณแสวงบุญมีต่อเขาว่าจะหลุดเก้าอี้ค่ะเพราะว่ากกต.ชุดเก่านั้นประเมินไว้ไม่ผ่าน
1: โอ้ครับผมโอ้นี่ก็เรื่องใหญ่นะ
0: แกไม่ได้ผิดอะไรเออแกไม่ได้ผิดอะไรหรอกแต่ว่าการทำงานไม่ผ่าน
1: อ๋อ
0: ติดปัญหาข้อกฎหมาย
1: ช่วง
0: นี้ด้วย
1: ช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาก็เป็นเหมือนกับเป็นตัวแม่เหล็กให้โดนชาวเน็ตชาวโซเชียลแซะตลอดนะฮะ
0: ก็ใช่เพราะว่า
1: พี่แหวงพี่แหวง
0: เออพี่แหวงนี่เป็นเลขานะจริงๆหลายคนบอกว่ากกต.ทั้งหมดสิถูกไหมแต่ว่าไม่มีใครออกมาแถลงข่าวหรือว่าอะไรกับสื่อเลยเนาะยกเว้นเลขาอยู่คนเดียวเนาะประจำเนาะ
1: ครับ
0: เออก็เลยทำให้คุณแสวงบุญมีได้โดนในโซเชียลนี่แบบกระหึ่มมากนั่นแหละค่ะก็เดี๋ยวต้องรอตาม
1: เคเชียแมนยูนะวันนั้นมีนักเตะตำนานแมนยูมาเนี่ยนะฮะโอ้เก็บใส่เสื้อเก็บใส่หมวกขอลายเซ็นนะครับโอ้เลยจำได้เลยเคเชียแมนยู
0: เคเชียแมนยูค
1: ่
0: ะ
1: นั่นแหละนะครับอ่ะ
0: ค่ะ
1: ประมาณนี้
0: เพลงเปิดเนาะ
1: ทักสักเพลงนะพี่เนาะ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้าย
2: ฟังเสียงพินยินเสียงแค้น

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าม

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ชีวิตยุคนี้

0: รถตราสลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะหืมอร่อย
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราสลากทอง
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะเชิญค่ะ
3: ครับพี่ตีจำได้ไหมที่เราเล่าว่าร้านค้าแถวมณฑลห้วยขวางครับที่เราเรียกกันนะ เขาไม่รับเงินไทยนะครับก่อนหน้านี้ที่
2: เขาร
3: ับ
2: เงินหยวนกัน
3: เขารับเงินหยวนแหละก็ล่าสุดเนี่ยนะฮะเห็นทางท่านผอ.เขตห้วยขวางนะครับคุณสมบัติเครือกีรติธรรมนะฮะท่านผอ.บอกว่าเดี๋ยวตอนนี้จะเริ่มทำเป็นสติ๊กเกอร์ให้ไปติดหน้าร้านแล้วเพื่อรับรองนะครับว่าจะติดว่าร้านนี้รับชำระด้วยเงินบาท 100%
2: โ
3: อ้สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภควันนี้จะส่งเจ้าหน้าที่นะครับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและฝ่ายสุขาภิบาลเนี่ยนะครับลงไปสำรวจตลอด2แนวฝั่งของซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญเลยนะฮะก็คือตรงห้วยขวางอ่ะนะครับสำรวจแล้วก็เพื่อการันตีในเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวจะทำเป็นสติ๊กเกอร์ไปแจกนะครับเห็นบอกว่าตอนนี้มีผู้ประกอบการอยู่ทั้งหมด79ร้านค้าในพื้นที่นะครับที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคลนะครับนิติบุคคลแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะว่าเป็นร้านของไทยต้องรับเงินไทย
2: เออแต่มันเป็นร้านเจ้าของมันไม่ใช่ไทยอะสิ
3: แต่เจ้าของไม่ใช่เพราะว่ามีคนไปโอนโอนปุ๊บเนี่ยมันเป็นชื่อคนจีนขึ้นมา
2: ใช่ก็เอาจริงๆนะแถวเมียนบุรีเวลาเราซื้อผักร้านค่ะโอนเป็นชื่อพม่าน่ะมี
3: เอาหรอ
2: เราซื้อผัก5บาท10บาทน่ะเป็นชื่อพม่ามี
3: แปลว่าเขาเก็บหอมรอมริบจนเปิดร้านผักเองแล้วเน
2: า
3: ะ
2: ใช่เขาก็เปิดธนาคารเขาเปิดแอปเปิดเอิร์ฟอะไรได้หมดเลยอ่ะ
3: เออ
2: เขาทำได้ยังไงอ่ะ
3: โอ้เน
2: า
3: ะ
2: ใช่ไหมนี่แหละก็ฝากเจ้าหน้าที่อีกแล้วนะฝากเจ้าหน้าที่และฝากทุกวันเลยนะเจ้าหน้าที่เราเนี่ยเนาะ
3: ต้องช่วยกันก็อย่างท่านผู้ว่าบอกไงปัญหากรุงเทพไม่มีวันหมดหรอกอดีตผู้ว่าอดีตผู้ว่าชัดชาติบอกนะฮ
2: ะ
3: มีเรื่องให้แก้ทุกวันเพราะว่ากรุงเทพมีคนถึง10 ล้านคน
2: นะมีประชากรแฝงอีกเพียบ
3: นะครับช่วยกันนะฮะ
2: ได้ค่ะเสาร์อาทิตย์เราไม่ได้เจอกันนะคะพักผ่อนกัน2วันขอให้แม่ค้าทุกท่านขายดีใครที่จะเดินทางก็โชคดีปลอดภัยนะคะวันจันทร์ 5:00 กลับมาเจอกันเหมือนเดิม
3: ครับเจอกันวันจันทร์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: 2คนนะคะลิซาอลิซาสิทธิวงศ์ค่ะ
1: ครับและผมเจษดาสารทองนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันนะในประเด็นเรื่องของ AI ที่กำลังร้อนแรงโดยที่อาจารย์อัดเนี่ยจะมาชวนมองนะฮะเปรียบเทียบกันระหว่างโมเดลของสิงคโปร์ที่สอน AI กับไทยที่ให้ AI ครับ
0: ค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูเรื่องของ AI นะคะมาดูซอฟต์แวร์ใหม่นะคะที่จะช่วย SME ไทยนะคะบริหารโลจิสติกส์นะคะโดยทางด้านของนางสาวณัฐยาเนตยสุภานะคะอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมนะคะเดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการ SME ไทยรับมือวิกฤตต้นทุนขนส่งนะคะและพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นผ่านโครงการดีพร้อม Smart Move นะคะซอฟต์แวร์บริหารจัดการโลจิสติกส์อัจฉริยะที่ผู้ประกอบการสามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรีภายในเดือนกันยายน2569นี้นะคะโดยระบบดีพร้อม Smart Move นะคะพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการบริหารจัดการต้นทุนวางแผนเส้นทางขนส่งติดตามสถานะการขนส่งและเพิ่มประสิทธิภาพด้านของการดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยี AI และ Smart Logistics นะคะผ่านโปรแกรมที่พัฒนาโดยดีพร้อมที่สามารถใช้งานได้สะดวกทั้งออนไลน์และออฟไลน์ค่ะทั้งนี้นะคะดีพร้อมตั้งเป้าหมายให้ผู้ประกอบการนำระบบดีพร้อม Smart Move นะคะไปใช้งานมากกว่า100รายภายในสิ้นปี2570ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนการบริหารจัดการด้านการขนส่งได้มากกว่า10ล้านบาทพร้อมยกระดับขีดความสามารถของ